0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาแล้วค่ะอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนเดิมเลยกับ Good Morning ASEAN ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่อยู่ให้กำลังใจกันมานะคะแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์บ้านของแต่ละคนมาด้วยว่าตอนนี้แห้งแล้วหรือว่ามีเริ่มมีลมเย็นๆนะคะเข้ามาค่ะ
2: ค่ะต้องขอบคุณคุณแพตตี้ด้วยนะคะที่กรุณาเดินทางมาเข้าสตูดิโอ
1: ไม่เป็นไรเลยยินดี
2: เพราะว่าจากบ้านดิฉันเนี่ยทุกเส้นค่ะที่มุ่งหน้าไปอสมทเนี่ยคือเส้นทางน้ำท่วมทราบว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: ทักทายคุณผู้ฟังหน่อยดีไหมคะแต่ว่าต้องรบกวนคุณแพตตี้ช่วยนี่หน่อยค
1: ่
2: ะ
1: ได้ค่ะก็วันนี้นะคะคุณอัมพรทักทายมาคุณหมูก็อรุณสวัสดิ์กันมาคุณอมรีนะคะทักทายกันมาคุณเป้าหมายของชีวิตก็บอกว่าตอนนี้พระรามสีน้ำไม่ท่วมนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะคุณสุมิตรก็ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็มีคุณอ้วนน่ะเตรียมตัวแล้วนี่คุณอ้วนเตรียมตัวให้คำแนะนำกับเรื่องของการเตือนภัยเดี๋ยวจะต้องรอคุยกันต่อกับอาจารย์เกษมสันนะคะคุณบุพภาก็อวยพรให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็มีคุณกุสุมาคุณณัฐเมศบอกว่าลาดพร้าววังหินน้ำลดระดับลงมากแล้วเริ่มเดินทางได้สะดวกแล้วนะคะอันนี้ฝั่งลาดพร้าววังหินแต่ว่าถ้าเมื่อคืนเนี้ยตอน4 ทุ่มเลยลาดพร้าว71ขึ้นไปเขาปิดถนนเลยนะคะตำรวจไม่ให้เข้าละเพราะมันน้ำยังลึกอยู่ไม่ให้รถขับเข้าไปเหมือนกับมุ่งหน้าเดอะมอลล์บางกะปิอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้ไป
2: โซนนั้นน่ากลัวจริง
1: ใช่นะคะคุณวรเดชค่ะลำปางฝนตกปล่อยๆนะคะ
2: อ
1: ่าฮะอ่ะก็ยังไงขอบคุณทุกๆท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ใน LINE Official ด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจกันเข้ามาขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันขอให้ทุกคน stay dry Bangkok วันนี้นะคะ
2: ค่ะเอาใจช่วยนะคะหลายท่านที่ติดอยู่ในน้ำท่วมสูงนะติดมาหลายวันและอาหารก็ไม่มีทานนะบางบ้านนะคะแล้วก็บางบ้านเนี่ยมีเด็กมีผู้ป่วยด้วยนะคะเอาใจช่วยค่ะขอให้ฟันฝ่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้นะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะมาคุยกับชาวอโศกนะคะชาวอโศกจะมาชวนคุยชวนวิเคราะห์นะคะว่า
1: อโศกแห้งนี่นะ
2: การสื่อสารเนี่ยต้องทำอย่างไรในสภาวะวิกฤตนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์เกษมสันนะ
1: คะ
2: เดี๋ยวพาไปดูเรื่องทริปท่องเที่ยวที่โอ้โหน่าสนใจมากๆใช่ไหมคะคุณแพตตี้
1: ใช่แล้วค่ะใครที่โอเคถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้คุณเก่งมากๆดังนั้นเราจะต้องมาให้กำลังใจตัวเองกันหน่อยนะคะใครที่มีแพลนนะอยากจะไปเที่ยวช่วงก่อนสิ้นปีแต่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนแล้วก็มานี่ดีกว่านะคะคุณจะได้ทั้งความรู้ความสุขแล้วก็ความสบายค่ะกับทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์ขึ้นข่าว MCOT News FM 100.5 ค่ะกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือเส้นทางที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ที่ไหนจัดได้แบบนี้ค่ะเพราะว่าเราจะพาคุณนะคะไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกแล้วก็จะได้ย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินทวีนะคะบินทวีแล้วก็จะพาคุณจากนั่งล่องน้ำเสร็จปุ๊บไปนั่งกระเช้าลอยฟ้าต่อเลยค่ะทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันค่ะ
2: ค่ะท่านใดที่สนใจก็รอฟังได้เลยนะคะเพราะว่าความพิเศษของทริปนี้เนี่ยก็คือจะได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานค่ะได้ฟังเกร็ดความรู้สาระเรื่องราวประวัติศาสตร์และมุมมองเจาะลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะและเติมเต็มรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะเรื่องกินเรื่องนอนไม่ต้องห่วงจัดเต็มแน่นอนแบบ 100.5 นะคะระดับ5ดาวทุกคืนและinner cruise ล่องเรือชมแม่น้ำไส้งอนยามค่ำคืนนะคะจะออกเดินทางกันในวันที่28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะราคาท่านละ 39,900 บาทที่นั่งจำนวนจำกัดนะคะท่านไหนที่สนใจยกหูด่วนค่ะโทรได้นะคะที่0944803076 0944803034และ0943966649รีบโทรด่วนเลยนะคะ
1: ค่ะแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายชาวอโศกกันดีกว่านะคะกับช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะอาจารย์เกษมสอนของเราพร้อมแล้วนะคะที่จะพาพวกเราไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารน้ำท่วมไปติดตามมันค่ะ
0: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
1: สวัสดีค่ะอาจารย์เกษมสรรค
2: ่
1: ะ
2: กราบสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์คุณสวัสดีครับคุณอัญญพัฒน์และผู้ประสบภัยคุณอิศรีแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: โอ้ยเส้นทางกลับบ้านค่ะอาจารย์คะจริงๆดิฉันก็ออกมา16 นาฬิกาเองนะคะวันนั้นถึงบ้าน5 ทุ่ม
3: ผมเมื่อกี้2ท่านแซวว่ามาคุยกับคนที่อยู่อโศกผมเพิ่งได้กลับอโศกมาเมื่อวานนี้ค่ำๆเองนะครับติดอยู่แถวลาดพร้าวเหมือนกันครับ
2: อโศกอยู่ลาดพร้าวมาโถ
3: เพราะว่าเพราะว่ามีงานเย็นวันศุกร์แล้วก็เห็นฝนตกทั้งวันแล้ววันเสาร์เช้าจริงๆก็มีนัดหมายแต่เช้าก็เลยคิดว่าเราเช็คอินโรงแรมใกล้ๆแถวๆลาดพร้าวแถวๆกรมประชาสัมพันธ์น่าจะสะดวกกว่านะครับก็เช็คอินไว้ปรากฏว่าพอกลับเข้าไปถึงเท่านั้นเองออกมาไม่ได้เลยนะครับโชคดีก็โรงแรมมีอาหารข้างๆมีร้านสะดวกซื้อยังพอประทังชีวิตไปได้นะครับแล้วก็เลยเมื่อวานเย็นๆเพิ่งได้กลับมาถึงอโศกครับแถวนี้แห้งดีครับ
1: ใช่พบ
2: ค่ะแห้งจริงดิฉันไปมาเมื่อวานอโศก
1: จริงแห้งจริง
3: ทั้งหมดมันน่าจะเกี่ยวข้องครับคุณอิศรีทั้งหมดมันน่าจะเกี่ยวข้องกับคลองแสนแสบซึ่งกทม.ไม่ได้พร่องน้ำเอาไว้นะครับมันจะล้นมาจากตรงนั้นนะครับก็
2: มาอาจารย์คะเชิญค่ะผู้ประสบภัยคุยกับผู้ประสบภัยได้เลยค่ะ
1: บ้านแพทย์ก็ประสบภัยบ้านแพทย์หมู่บ้านแพทย์ก็คือข้างหลังคือคลองมันก็มาจากคลองอ่ะมันคือคลองต่อเนื่องมาจากอะไรก็ไม่รู้เขาก็มีชื่อคลองนะแต่ว่า
3: แล้วพอไหวไหมครับแล้วตอนนี้สภาพเป็นไงบ้าง
1: คือแพทย์ระย้ายบ้านออกมาแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะแพทย์ระย้ายขึ้นอยู่คอนโดมา3-4 ปีบ้านก็คือทิ้งไว้ซึ่งขับไปดูก็คือท่วมแน่นอนค่ะก็เลยไม่ได้เปิดเข้าไปรอทีเดียวเลย
3: คือ
1: ทิ้งไว้ก็น่าจะจ่อมเหมือนกัน
3: ก็ต้องส่งกำลังใจไปให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ประสบภัยครั้งนี้ก็ให้กำลังใจช่วยกันครับ
2: ค่ะเช้านี้อาจารย์จะพาไปถอดบทเรียนการสื่อสารเรื่องน้ำท่วมนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่อาจารย์ได้แตะถึงแล้วเรื่องการไม่พร่องน้ำในคลองแสนแสบอาจารย์เชิญค่ะ
3: ครับจริงๆวันนี้จะต้องพูดถึงเศรษฐีไทยตัวต่ำซ้ำซากตอนที่สองนะครับแต่ว่าเนื่องจากน้ำท่วมแล้วมันก็เลยต้องมาถอดบทเรียนกันหน่อยจริงๆหัวข้อจริงๆที่อยากจะตั้งมาก็คือถอดบทเรียนสื่อสารน้ำท่วมซ้ำซากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาละเห็นหลายๆคนเครียดก็เอาหัวข้อเบาๆกันตรงนี้ก่อนผมได้เคยเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าในวิกฤตเนี่ยมันมีการลงมือแก้ไขวิกฤตที่เรียกว่าแอคชั่นกับการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่เรียกว่าที่ผมใช้คำว่า communication crisis communication เนี่ย2 อย่างมันมีความสำคัญพอๆกันนะครับ action เที่ยวนี้ผมวิเคราะห์ว่าล้มเหลวเพราะว่าทุกคนรู้ว่าฝนจะตกหนักแต่ว่าอาจจะประมาทหรือคาดการไม่ถึงนะครับว่ามันจะหนักขนาดนี้แล้วมันจะท่วมขนาดนี้เพราะฉะนั้นการเตรียมพร่องน้ำทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าแอคชั่นเนี่ยล้มเหลวทุกคนเห็นชัดนะครับแล้วส่วนการสื่อสารก็ล้มเหลวเช่นกันนะครับก็ล้มเหลวเช่นกันเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยมันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนแล้วก็เชื่อแล้วก็ทำตามทีนี้ข่าวนี้ทั้ง2 อย่างทั้งแอคชั่นกับคอมมูนิเคชันเนี่ยมันล้มเหลวทั้งคู่นะครับทีนี้ คุณอิศรีคุณอนพัฒน์ลองดูสิครับรู้ไหมครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำในประเทศไทยการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดเนี่ยคิดว่ามีสักกี่หน่วยงานลองถาม AI ที่มีอยู่ในมือดูสิครับท่านผู้ฟังลองช่วยคุณอิศรีคุณอนพัฒน์ลองหาดูสิครับลองถามมา
2: ให้หน่อยสำนักงานระบายน้ำนะคะอาจารย
3: ์คือเอาจำนวนหน่วยดูก่อนคุณอิศรีจำนวนหน่วย
2: ค่ะ
3: จำนวนหน่วยเนี่ยลองถามว่าประเทศไทยมีหน่วยบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยสักกี่หน่วยท่านผู้ฟังลองทายในใจสิครับว่าจะมีสักกี่หน่วยเจอไหมครับ
1: ตึ๊บถามได
2: ้ไหมคะอาจารย
3: ์ครับท่านฟังเถอะคุณ
1: หลายหน่วย
3: เลยกี่หน่วยครับ
1: หลักร้อยหน่วย
3: ทั้งหมดเนี่ยมัน
1: หลักร้อยหน่วย
3: เยอะแยะไปหมดครับอยู่ใน13กระทรวงเท่าที่ผมเห็นตัวเลขหน่วยใหญ่ๆเนี่ยนะครับหน่วยย่อยๆก็คงเป็นร้อยอย่างที่ว่าแต่ว่าหน่วยใหญ่ๆเนี่ย48หน่วยงานท่านผู้ฟัง13กระทรวงนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะบอกว่ามันไม่มีเจ้าภาพชัดเจนผมเคยคุยกับผู้บริหารจัดการทั้งน้ำบอกว่าโอ้โหแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละคนมีแต่หน้าที่นะแล้วก็แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบัญชาการเหตุการณ์อย่างเที่ยวเนี้ยการสื่อสารเนี่ยกรมอุตุหน้าที่คืออะไรรู้ไหมครับกรมอุตุนิยมวิทยาหน้าที่คือบอกว่าฝนจะตกมากตกน้อยแต่จริงๆแล้วถามว่าเป็นหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ต้องเตือนเรื่องน้ำท่วมหรือเปล่าไม่ใช่นะต้องเป็นหน่วยงานอื่นนะอย่างในพื้นที่กทมเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของกทมใช่ไหมสำนักระบายน้ำใช่ไหมต้องเตือนว่ามันจะท่วมนะมันมาแล้วนะมันท่วมถึงขั้นไหนขั้นไหนเรียลไทม์เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสองหน่วยงานเนี่ยต้องทำงานร่วมมือกันแบบสุดๆนะแต่ราชการไทยเรารู้อยู่แล้วนะว่าการทำงานที่แบ่งเป็นท่อนๆเป็นไซโลโกดังใครโกดังมันเนี่ยนะครับต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองแล้วที่เหลือเข้าไปว่ากันเองนั้นภาพที่ผมเห็นก็คือว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจริงอย่างที่ท่านรองทิบดีณัฐวุฒิออกมาพูดมีเครื่องไม้เครื่องมือดีที่สุดมีเรดาร์ตรวจฝนรู้ว่าฝนตกตรงไหนรู้ว่ามันเคลื่อนที่ไปทางไหนแม่นที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลา3ชั่วโมงถึง1วันเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าข้อมูลแม่นละเพราะเขามีเรดาร์วัดฝนแต่ก็ทำได้แค่นั้นเนาะแต่ว่าแต่ละมันจะท่วมไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมไหมที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมครับไอ้ที่เราบอกฝนจะตกวันที่24 25 26ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ตกหนักเนี่ยถ้าใครจำได้ผมเนี่ยยังเซฟภาพไว้เลยนะเดี๋ยวอาจจะส่งไปในกลุ่มของแฟนเพจของพวกเรา23ตกหนักนะอันนี้เพจกทม.ซึ่งเอาข้อมูลมาจากกรมอุตุนะคุณอิศรีคุณธนภัทรท่านผู้ฟัง23กันยาตกหนัก24กันยาตกหนักมาก25กันยาตกหนักมากก็ไก่2ตัว26กันยาตกหนักมากก็ไก่3ตัวแล้ว27ก็ตกหนักคือรู้หมดว่าฝนตกหนักแต่ไม่มีใครตระหนักว่ามันมีโอกาสท่วมเอาละมันอากาศเนี่ยมันคาดการยากแต่ถ้าเป็นผู้บริหารวิกฤตที่ดีต้องถามว่าถ้ามันท่วมล่ะถ้ามันตกหนักแล้วไม่หยุดมากกว่าที่คาดล่ะคืออะไรนะครับอันนี้ไม่มีสิ่งที่คาดเหล่านี้มาไม่มีคำเตือนว่าจะท่วมเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นประชาชนก็เลยต้องรับกรรมไปนะครับทีนี้เอาล่ะกลับมาว่าใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะบัญชาการเหตุการณ์นี้จะต้องทำสองอย่างถูกไหมครับแอคชั่นนะครับบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมให้ได้ช่วยคนที่ติดอยู่แฟลตคลองจันทน์ให้ได้กับต้องรับผิดชอบเรื่องการสื่อสารคุณอิศรีคุณธนภัทรอ่านเจอไหมว่าใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ครั้งนี
2: ้หมายถึงก่อนหรือหลังหรือว่า
3: เนี่ยครับตั้งแต่พอเริ่มรู้ว่าฝนจะตกหนักเนี่ยก่อนน้ำท่วมเราไม่รู้เลยถูกไหม
2: ไม่ทราบเลยค่ะอาจารย์ไม่งั้นจะไม่ไปอยู่ใน 6-7 ชั่วโมงกับเขา
3: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่ทราบแล้วก็คนทำงานเองเผลอๆก็ไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยต้องเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
1: ว่าก
3: ทม.จะรู้หรือเปล่าอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเปล่าหรือเลขาสทช.หรือเปล่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไม่มีหรอกครับอันนี้คือจุดอ่อนของราชการไทยที่ไม่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์พอไม่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็ไม่มีใครรับผิดชอบเนี่ยนะครับแล้วภาพที่สะท้อนใจว่าระบบราชการเราเป็นไซโลคือนายกไปประชุมอยู่ไปประชุมสหประชาชาติอยู่ต่างประเทศยังต้องประชุมออนไลน์มาซึ่งไม่ได้ช่วยแล้วล่ะท่านนายกก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลในมือคนในพื้นที่ต่างหากที่ต้องบัญชาการเหตุการณ์เห็นไหมครับสะท้อนว่าเป็นแบบนั้นแล้วแต่นายกก็มีความกล้าหาญนะไปให้ประชาชนเขาตำหนิติชมอยู่แฟลตคลองจันทน์ก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญของการจัดคิวแต่ว่าอันนี้ผมว่ามันสะท้อนว่าระบบราชการเราเป็นไซโลจริงๆนะครับมากไปกว่านั้นคือขออนุญาตอย่างนี้นะครับในแอคชั่นเนี่ยผมในเรื่องการพร่องน้ำในเรื่องการพยากรณ์ฝนตกเนี่ยผมไม่ถนัดแต่ผมจะขออนุญาตเติมในประเด็นคอมมูนิเคชันก่อนนะครับจำได้ไหมครับวันที่14กันยายน2อาทิตย์ก่อนหน้านี้ผมพูดในหัวข้อสื่อสารอย่างไรเมื่อคนไม่ศรัทธาจำได้ไหมครับแล้วผมก็บอกว่าศรัทธาหรือ trust เนี่ยมันต้องมี3เรื่องด้วยกันนะมีความเห็นอกเห็นใจ empathy มีลอจิกก็คือทำให้รู้ว่าฉันตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ฉันเป็นตัวตนจริงๆ authenticity ภาครัฐเนี่ยขาด empathy เที่ยวนี้ก็เหมือนกันจนกระทั่งจนถึงวันนี้แล้วคนได้รับผลกระทบเยอะแยะเนี่ยผมได้ยินการออกมาขอโทษขอโพยหรือแสดงความเป็นอกเห็นใจประชาชนน้อยมากนะคุณอิสริคุณอนันพัฒน์ได้ยินบ้างไหมครับผมได้ยินแต่บอกเฮ้ยเราแม่นเราแม่นเราแม่นใช่ไหมอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ขาดแล้วพอขาดแบบนี้คนยิ่งไม่ไว้ใจคนยิ่งไม่ trust นะลอจิกอะหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าลอจิกมันพูดถึงการที่เรามีเหตุมีผลในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรเที่ยวนี้ลอจิกไม่มีศูนย์ไปหมดแล้วนะครับ authenticity ก็เป็นตัวตนรัฐบาลเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้การสื่อสารมันเริ่มด้วยประชาชนเขาไม่ trust แล้วนะครับเราจะต้องพักใช่ไหมครับเห็นคุณอัญญาพัฒน์เริ่มขาดหลายขาดแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ดีไหมครับอ
2: าจารย์รู้ใจ
1: อาจารย์รู้ใจ
2: ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อว่านอกจากขอโทษนะแสดงความเห็นอกเห็นใจเอมพัตตี้แล้วเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างในเรื่องการสื่อสารพ
1: ัก
2: สักครู่ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
5: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเทอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับวันนี้นะคะ Good Morning ASEAN ค่ะสื่อสารน้ำท่วมเรามา
2: คุยนะคะอาจารย
1: ์ค่ะ
3: ครับก็เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วว่าการสื่อสารในภาวะที่คนไม่ศรัทธารัฐไม่ trust กับรัฐเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็ลำบากนะครับอันนี้ก็ชี้ได้เห็นว่าการเห็นอกเห็นใจมันขาดไปนะครับทำให้คนไม่ศรัทธายิ่งไม่ยากมากไปกว่านั้นครับการสื่อสารแบบกรมอุตุนิยมวิทยาหรือภาครัฐอื่นๆนะครับที่ออกมาสื่อสารเนี่ยว่าฝนจะตกอย่างนั้นอย่างนี้มันสื่อสารด้วยภาษาที่ยากมากนะผมต้องยอมรับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาดูช่วงพยากรณ์อากาศทั้งหลายผมฟังไม่เข้าใจนะครับผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการที่ภาครัฐสื่อสารด้วยภาษาที่ยากไปเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ตรงไหนในระเบียบเลยนะครับผมเคยเป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเนี่ยผมถามในที่ประชุมตลอดว่ามันเขียนไว้ตรงไหนแล้วว่าการสื่อสารภาครัฐต้องเป็นภาษาที่ยากก็ไม่เข้าใจไม่มีนะครับไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้กำหนดไว้เป็นวิธีสื่อสารของแต่ละหน่วยงานเองแต่ละหน่วยงานก็สื่อสารแบบที่ตัวเองเขียนถ้าคนไหนมีกฎหมายก็ใช้กฎหมายคนไหนมีเรดาร์วัดฝนก็เอาตัวเลขอะไรมาชี้แจงซึ่งมันยากต่อการทำความเข้าใจพอยากเนี่ยหัวคนก็ไม่รับสมองคนก็ไม่รับอันนี้ถ้าไม่แก้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานประการต่อมาคือการที่สื่อสารด้วยข้อความที่มันยากเกินไปคุณอิสรีคุณอนันพัฒน์ท่านผู้ฟังจะรู้ดีว่าอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ชอบอะไรที่มันยาก
2: ๆ
3: ที่มันซับซ้อนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ส่งให้คนเห็นนะคนก็จะไม่เห็นไม่ว่าจะเตือนยังไงก็ตามถ้าเตือนในภาษาราชการหรือเตือนในภาษายาวๆ ยากต่างไปจากอินฟลูเอนเซอร์ที่เวลาเขาเตือนเขาใช้คำสั้นๆคำที่มันกระแทกใจอัลกอริทึมชอบนะครับแล้วก็ส่งไปผมไม่ได้บอกว่าอินฟลูเอนเซอร์คนไหนถูกคนไหนผิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องปรับก็คือไม่น่าเชื่อเลยนะคุณอิสรีเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ย ผมไปบรรยายให้กับกระทรวงมหาดไทยหลักสูตรนักปกครองชั้นสูงนปสเนี่ยที่คนจะขึ้นเป็นรองอธิบดีคนขึ้นเป็นอธิบดีต้องมาเรียนหลักสูตรนี้ก่อนเนี่ยผมเอาเรื่องนี้ไปสอนเขาครับผมการสื่อสารกับคนที่มองโลกหรือมีความเชื่อต่างกับเราเราควรจะสื่อสารอย่างไรข้อแรกเลยคืออะไรรู้ไหมครับเราต้องถอดแว่นอคติของเราและควบคุมอารมณ์ให้ดีในการไปสื่อสารกับเขาจำได้ไหมครับเพจทีลมฟ้าอากาศคาดการว่าน้ำจะท่วมนะครับถ้าเราจะสื่อสารกับคนที่มีความเชื่อต่างกับกรมอุตุนิยมวิทยาขออนุญาตแตะกรมอุตุแล้วกันนะครับเพราะออกมาทะเลาะกับเขาเนี่ยนะครับเราต้องถอดแว่นอคติออกต้องบอกว่าเพจเนี้ยมีแค่ความคิดต่างกับเราเนาะเขาไม่ได้มาทำร้ายตัวตนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมอุตุนิยมก็ต้องยอมรับว่าบางทีมุมมองของเราอาจจะผิดพลาดได้นะทีนี้ถ้าเอาข้อมูลของทีลมฟ้าอากาศมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็สื่อสารเขาดีๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยกันเตือนสังคมได้ดีกว่าไปชวนกับเพจทีลมฟ้าอากาศทะเลาะคุณอิสรีคุณอนันต์พัฒน์นึกออกไหมครับว่าโอเคในมุมมองกรมอุตุเนี่ยไม่รู้ว่าท่วมไม่ท่วมนะแต่ฝนจะตกแบบนี้อ้าวกทมว่ายังไงกทมก็คิดว่าไม่ท่วมนะเลยไม่ได้พร่องน้ําแล้วทําไมทีลมฟ้าอากาศคิดว่าจะท่วมฝนปริมาณฝนมันต่างกันเพราะอะไรผมว่าถ้าคุยกันแบบนี้นะครับถ้าภาคราชการเปิดใจคุยกับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายแบบนี้เนี่ยประชาชนจะได้ข้อมูลมากขึ้นและภาครัฐก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนมากยิ่งขึ้นทําให้การเตือนมันชัดเจนขึ้นไปนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องชัดเจนที่เราควรจะทําประการต่อมาก็คือว่าในการเตือนเนี่ยครับต้องไปเรียนรู้จากประเทศอื่นไหมคุณอิสรีคุณพัฒน์ว่ามันเตือนสองระดับนะ
1: ค่ะ
3: เตือนระดับประเทศกับเตือนระดับท้องถิ่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาเตือนระดับประเทศเขาก็จะมีระดับไต้ฝุ่นจะเข้าโน่นนี่นั่นแต่ว่าในแต่ละเมืองเขาจะมีการเตือนย่อยๆอีก
2: ผลกระทบมันไม่เท่ากันด้วย
3: มันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในกรุงเทพที่โดนหนักเที่ยวนี้แถวลาดพร้าวกับแถวสุขุมวิทหรือแถวที่อยู่ริมถนนเพชรบุรีเนี่ยการเตือนมันต้องไม่เหมือนกันหรือเปล่าแต่เราจะมาใช้เซลบอร์ดแคสต์แบบทั้งประเทศมาเตือนพื้นที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมคิดว่าระบบเนี่ยญี่ปุ่นก็ลงทุนก็ทำสำเร็จละแล้วก็เป็นต้นแบบของการเตือนอันนี้ผมคิดว่า
2: เซลบอร์ดแคสต์ที่ฉันได้ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นของช่วงที่ผ่านวิกฤตมาแล้วนะคะ
3: ใช่อันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้อีกเหมือนกันคุณอิสรีผมก็ได้ช้าเหมือนกันแต่ว่าประเด็นคือแบบนี้ครับถ้าเป็นระบบที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเตือนอัตโนมัติไม่ต้องมาผ่านดุลพินิจของคนจะปล่อยเซลบอร์ดแคสต์หรือไม่ของเราเนี่ยของไทยเราเนี่ยพอมีข้อมูลเสร็จแล้วต้องไปถามคนที่อนุมัติว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเรดาร์มันจับเมื่อดาวเทียมมันจับความเคลื่อนไหวผิดปกติมันจะเตือนอัตโนมัตินะครับและการเตือนเขาก็ใช้สีมี5ระดับเป็นสีง่ายนะครับเตือนมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วคนตัดใจว่าจะทำอย่างไรเมื่อสีการเตือนมันเปลี่ยนไปเมื่อเตือนแล้วผิดก็บอกนี่มันผิดนะข้อมูลมันผิดอากาศมันเปลี่ยนก็เท่านั้นเองนะครับทีนี้ของเราเนี่ยมัวแต่รอใช้ดุลพินิจว่าจะเตือนหรือไม่เตือนจะเซลบอร์ดแคสต์หรือไม่อันเนี้ยผมคิดว่าอันนี้ไม่ได้
2: อาจารย์คะเขาประชาชนตื่นตระหนกตกใจค่ะอาจารย
3: ์นี่ไงครับการสื่อสารเนี่ยมันมีเส้นแบ่งบางๆการเตือนให้ตื่นตัวกับการเตือนแล้วให้ตื่นตระหนกอันนี้มันต่างกัน
1: อ
3: ันนี้มันต่างกันถูกไหมครับบอกได้เลยว่าวันนี้ข้อมูลที่มีอยู่ขนาดนี้เป็นแบบนี้นะมีโอกาสฝนจะตกแช่แบบนี้นะมีโอกาสน้ำท่วมกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
3: นะแล้วก็บอกไว้สมมติว่าเตือนวันที่25จะเตือน24ตอนเที่ยง24บ่ายโมงจะอัปเดตนะครับ24บ่าย2จะอัปเดตต้องอัปเดตอยู่เรื่อยๆเตือนอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีไทม์สแตมป์อยู่เรื่อยๆนะครับคนจะได้รู้ว่าโอเคคำเตือนเนี่ยเขาไม่ได้หวังร้ายไม่ได้ตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมเนี่ยครับเตือนแบบให้สบายใจก็ภาพอย่างที่เห็นนะรถลอยกันทุกป่องทุกป่องอยู่ตรงเนี้ยคุณสรีติดอยู่ในรถ6ชั่วโมงเห็นใช่ไหมครับอันเนี้ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันนึงที่ผมไปบรรยายมาคุณสรีแล้วก็ตรงไปบรรยายกับนปส.ก็ตรงกันตอนเนี้ยภาครัฐต้องสื่อสารในภาวะที่สังคมโกรธแค้นสังคมไม่ไว้ใจโกรธที่รัฐบาลที่กทมปล่อยให้น้ำท่ว
1: ม
3: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลิกเถียงว่าเขาตัวเองแม่นข้อมูลแม่นทำงานดีแล้วไม่ต้องเถียงแต่ต้องยอมรับอารมณ์และความโกรธแค้นของสังคมไปก่อนยอมรับไปเลยนะครับต้องยอมรับต้องขอโทษจนติดปากนะครับประเด็นต่อมาคือทำผิดก็ต้องยอมรับว่าผิด ถ้ากทมผิดที่ไม่ได้พร่องน้ำกทมผิดที่คาดผิดก็ต้องยอมรับผิดต้องยอมรับอารมณ์ของประชาชนให้ได้เสียก่อนแล้วคนไปแถลงก็ต้องมีท่าทีที่เหมาะสมก่อนจะมาแถลงการมายืนแถลงว่าข้อมูลเราแม่นข้อมูลเราดีแล้วแต่ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะเตือนเรื่องน้ำท่วมกทมบอกก็รู้อยู่แค่นี้แต่ไม่คิดว่าจะตกหนักขนาดนี้ข้อมูลกรมชลไม่อะไรเงี้ยมันไม่ได้เนา
1: ะ
3: ต้องยอมรับความ
6: บอกว่าไม่รู
1: ้มัน
6: ไม่มีข้อมูลมันจะดูเป็นเหตุผลที่
1: โยนไปโยนมา
6: ให้หรือเปล่าไหมคะหรือว่าอาจารย์คะคือเรื่องนี้ค่ะพูดถึงเรื่องนี้ขออภัยนะคะอาจารย
3: ์ค
6: ือมันมีทั้งในแง่ที่ว่าตัวแทนของผู้พยากรณ์อากาศเนาะบอกว่าออกมาแขวนเพจแขวนโซเชียลมีเดียแล้วบอกว่าอย่าไปเชื่อข้อมูลข่าวลวงคือระบุชื่อเลยในขณะที่ตัวแทนของรัฐบาลหลายๆคนน่ะออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันอย่าตื่นตระหนกอย่าไปดูข้อมูลเฟกนิวส์ไม่มีใครที่พูดถึงสถานการณ์ของสภาพอากาศที่แท้จริงว่ามันอาจจะส่งผลกระทบอะไรได้มากน้อยแค่ไหนโอเคเรื่องอุทกภัยเรื่องภัยธรรมชาติไม่มีใครอยากให้เกิดค่ะแต่ว่าเรื่องการคาดการณ์ล่วงหน้าการทราบข้อมูลมากพอที่จะสามารถประกาศต่อประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนได้เนี่ยทำไมมันถึงแทบจะไม่มีตรงนี้เลยอะคะ
3: เนี่ยครับก็เป็นการสื่อสารภาครัฐที่ตกไปตรงนี้ผมเรียนอย่างนี้ผมเคยพูดในที่ประชุมคณะกรรมการประจำแห่งชาตินะกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติกทม.อะไรพวกนี้แอคชั่นอาจจะเก่งนะแต่ไม่ใช่หน้าที่เขาที่ต้องเขาไม่เก่งเรื่องคอมมูนิเคชันหรอกแล้วตำแหน่งพวกนี้มันก็เวียนไปเวียนมาทำไมหน่วยราชการเนี่ยไม่เอามืออาชีพมาบริหารจัดการการสื่อสารให้ถ้ารอให้อธิบดีรองอธิบดีเลขาธิการหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หรือผู้ว่ามาแถลงคนไหนแถลงเก่งคนไหนมีเซนส์ดีก็ดีไปคนไหนเซนส์ไม่ดีก็แย่ไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตั้งคำถามกันนะครับเพราะการแถลงข่าวแบบนี้การให้ข้อมูลคนแบบนี้มันไม่ง่ายอีกอันนึงที่ขาดไปสอดคล้องกับที่คุณอิสรีตั้งข้อสังเกตคือต้องใช้เว็บไซต์เป็นบ้านหลักครับท่านผู้ฟังหน่วยราชการต้องมีเว็บไซต์ให้คนเข้ามาเช็คได้อย่าไปหวังพึ่งโซเชียลมีเดียและข้อมูลต้องเรียลไทม์เรานั่งอยู่เราเห็นฝนตกแต่เราไม่รู้มันจะตกเยอะขนาดไหนตกเยอะขนาดนี้น้ำจะท่วมไหมและที่สำคัญที่สุดวันนี้ถนนเส้นไหนแห้งแล้ววิ่งได้เนี่ยมีข้อมูลตรงไหนให้เห็นไหมครับไม่มีเนาะไม่มีผมเนี่ยวันอาทิตย์ต้องสายๆเลยนะใบเที่ยงเลยนะกว่าจะกล้าออกจากแถวลาดพร้าวได้นะว่าโอเคว่ามันไม่ท่วมแน่ๆเพราะจากข่าวเราเห็นแต่ตอนท่วมตอนแห้งไม่มีข่าวสื่อไหนรายงานให้เราอันนี้ครับเป็นบทเรียนท่านผู้ฟังหลายท่านบอกว่าอย่าใช้คำว่าถอดบทเรียนเลยอาจารย์ตรงๆผมบอกว่าก็คำนี้ก็อสมทก็ลำบากใจกับผมแย่อยู่แล้วนะครับใช้คำว่าถอดบทเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ค่อยแก่ไปแต่เราก็วิพากษ์ตรงไปตรงมาเพื่อการพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้นของภาครัฐทุกหน่วยงานครับ
1: ค่ะวันนี้นะ
6: ตอนที่หวังว่าจริงๆการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่รับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนจำนวนมาก
3: ใช่ครับ
1: เอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันวันนี้นะคะอัปเดตให้พวกเราได้ตื่นตัวกันนะแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนค่ะกับรายการ Good Morning ASEAN นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา32นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับ
1: วันนี้พบกันวันจันทร์ที่28กันยายนพ.ศ. 2569นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศุนีค่ะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ค่ะ
2: ครับก็ไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่ายังไงบ้างครับเช้านี้ครับ
1: ค่ะหลายๆพื้นที่นะคะก็ต้องบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยก็เริ่มคลี่คลายแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงหนักอยู่ค่ะทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พูดถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่กทม.ว่าขณะนี้สถานการณ์ถือว่าดีขึ้นเพราะหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่กลางกทม.ซึ่งทำให้ฝนตกหนัก 2-3 วันทำให้คลองเต็มและล้นมาอย่างถนนต่างๆวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวได้ขยับไปทางเมียนมาแล้วทำให้ฝนไปตกแถวจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแทนส่วนกทม.ฝนจะตกเหลือวันละ 10-20 มิลลิเมตรพื้นที่ใกล้คลองสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นแต่การระบายน้ำไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงจะเข้ามาแทนแต่พื้นที่ด้านข้างจะทยอยลงซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายวันแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือชุมชนที่น้ำท่วมเช่นชุมชนเคหะร่มเกล้าที่มีประชาชนกว่า 30,000 คนเมื่อ26กันยายนน้ำท่วมหนักมากหลายคนต้องการอพยพออกตอนนี้ได้ตั้งศูนย์อพยพในชุมชนและขณะนี้ไม่สะดวกแล้วเพราะมีคนอพยพมาเป็นพันคนจึงได้ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปัญหาหลักก็คือเรื่องของการดูแลคนที่ตกค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ก็คิดว่ามียอดรวมหลักหมื่นคนจึงต้องดูแลเรื่องอาหารการกินรวมถึงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ตอนนี้ก็นำออกมาได้แล้วหลายสิบคนแต่ก็ยังคงมีตกค้างอยู่ซึ่งก็ต้องรีบดำเนินการโดยขณะนี้เรามีรายชื่อทั้งหมดแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้เนี่ยมีพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าทุกจุดเลยที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่หากหนักๆเลยก็คือพื้นที่ใกล้คลองเช่นคลองแสนแสบย่านบางกะปิคลองเปรมประชากรบริเวณหลัก4คลองประเวศลาดกระบังสวนหลวงเราต้องดูอย่างใกล้ชิดส่วนพื้นที่ชั้นในที่น้ำท่วมอยู่นะคะก็ผู้สื่อข่าวถามว่าจะสามารถระบายได้เลยหรือไม่นายชัดชาติบอกว่าขณะนี้ก็เริ่มแห้งแล้วเช่นพื้นที่เอกมัยแต่ที่เป็นห่วงก็คือพื้นที่รอบนอกเช่นบางกะปิอ่อนนุชรามคำแหงซึ่งพื้นที่ในชุมชนหากจะให้แห้งสนิทเลยก็คงต้องใช้เวลา2สัปดาห์แต่ถนนสายหลักคิดว่า 2-3 วันคงดีขึ้นดังนั้นสำหรับหน่วยงานราชการหากใครสามารถ work from home ได้ก็ควร work from home แม้ถนนจะสามารถสัญจรได้แล้วแต่อาจจะมีบางส่วนที่น้ำท่วมขังก็จะเกิดคอขวดขึ้นหากลดการออกจากบ้านก็จะทำให้การจราจรบั่นเทาลงในส่วนของกทม.ได้ประกาศ work from home สำหรับข้าราชการที่ไม่มีส่วนให้บริการประชาชนนะคะและโรงเรียนของกทม.ก็มีอยู่กว่า400แห่งก็ได้ปิดในวันที่28กันยายน1วันแล้วก็ล่าสุดทางครม.ก็ได้มีประกาศปิดได้มีประกาศวันหยุดพิเศษไปแล้ว2วันนะคะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐวันนี้ค่ะชัดชาติแจงกทม.จมมิดฝนมากระบายไม่ทันหนูประชุมข้ามทวีปรับมือแห่ซื้อของตุนเกลี้ยงร้านทรงศักดิ์รับแล้วเอาไม่อยู่ชัดชาติแจงเหตุระบายน้ำท่วมหนักในกทม.ไม่ทันทั้งปริมาณน้ำฝนมามากถึง223ล้านลูกบาศก์เมตรทำน้ำล้นคลองหลักทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองทวีวัฒนาส่งผลกระทบน้ำท่วมถนนราว93สายและมีภาพประกอบด้วยนะคะก็เป็นภาพที่รถหลายคันเลยค่ะไปจอดตายอยู่กลางถนนทั่วกรุงเทพนะคะและก็มีภาพประชาชนที่ เร่งขนข้าวของหนีน้ำค่ะทั้งที่น้ำเนี่ยก็ท่วมถึงเข่าแล้วก็ไปถึงเอวแล้วค่ะ
2: ครับเช่นเดียวกันกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับก็มีภาพข่าวนะครับในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงจากฝนที่ตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างบริเวณตลาดสดลาดพร้าวประชาชนลุยน้ำออกมาจับจ่ายซื้ออาหารอย่างทุลักทุเลโดยแยกแฮปปี้แลนด์บางกะปินะครับการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ระดับน้ำก็ยังคงท่วมสูงนะครับที่อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์สำหรับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมคณะก็เมื่อวานนี้เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองหลังจากยกเลิกภารกิจที่ต่างประเทศนะครับทั้งญี่ปุ่นสหรัฐและก็อังกฤษโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าสาเหตุน้ำท่วมเกิดจากฝนตกหนักเป็นวงกว้างต่อเนื่องเกินขีดความสามารถในการระบายจึงได้มีการประสานกับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำระบบก้างปลาไม่ให้น้ำเหนือไหลเข้ามาสมทบกรุงเทพและสั่งการให้กระทรวงกลาโหมรวมถึงกระทรวงเกษตรนำเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกและเรือยางเข้าสมทบช่วยเหลือพร้อมกับมอบหมายให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่มวงเงินงบประมาณฉุกเฉินให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทันทีครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้เพื่ออนุมัติใช้งบประมาณปี70สำหรับแก้ปัญหาระยะยาวพร้อมกับสั่งการคปภ.เร่งรัดบริษัทประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนทรัพย์สินและยานพาหนะให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดและสั่งการให้รัฐมนตรีทุกคนงดเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้เพื่ออยู่ร่วมกันบริหารสถานการณ์ครับหลังจากแถลงข่าวนายกรัฐมนตรีก็สวมเสื้อโปโลสีขาวลายมังกรครับนั่งรถยกสูงของปภ.ลงพื้นที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรเขตบางเขนโดยได้มีการเดินลุยน้ำพูดคุยกับชาวบ้านที่ร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กทม.เร่งจัดหาสุขาเคลื่อนที่และสั่งการให้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจัดทำโรงครัวเคลื่อนที่ทันทีพร้อมทั้งควักเงินส่วนตัว 3,000 บาทนะครับเหมาร้านลูกชิ้นแล้วก็10,000 บาทเหมาร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ 5,000 บาทครับเหมาร้านก๋วยเตี๋ยวในชุมชนเพื่อแจกจ่ายให้กับร้านอาหารขอแพ้ครับเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะครับเขตหลัก4เพื่อมอบถุงยางชีพนายกรัฐมนตรีก็มีการตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่ชาวบ้านสะท้อนเรื่องของการแจ้งเตือนภัยล่าช้าบอกว่าตัวคำสั่งเนี่ยไม่ได้ล่าช้าแต่ก็ยอมรับว่าใช้โทรศัพท์เทคนิคการทำให้ใช้ศัพท์นะครับใช้ศัพท์เทคนิคเนี่ยทำให้เข้าใจยากซึ่งก็ได้มีการกำชับรัฐมนตรีดีอีและกรมอุตุนิยมวิทยาให้ปรับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแก่ประชาชนส่วนปัญหาในพื้นที่คลองเปรมประชากรก็พบว่ามีการรุกล้ำพื้นที่ทำให้ลำคลองแคบลงซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังครับทางด้านของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับก็มีที่ประชุมนัดพิเศษนะครับมีมติอนุมัติให้วันจันทร์ที่28แล้วก็วันอังคารที่29กันยายนเป็นวันหยุดกรณีพิเศษนะครับในพื้นที่4จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบลดปัญหาด้านการเดินทางและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ดูแลความปลอดภัยของครอบครัวและทรัพย์สิน

โดยรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์ได้ดูแลเรื่องของข้อกฎหมายการคุ้มครองประชาชนที่ไม่สามารถไปรายงานตัวตามหมายเรียกในวันดังกล่าวได้ด้วยนะครับขณะที่สรุปสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด25จังหวัด

0: ฏการณ์เรนบอมครับฝนตกหนักกว่า1ชั่วโมงทำให้น้ำป่าพัดบ้านเรือนและทรัพย์สินจมน้ำระบบไฟฟ้าประปาและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดทางหลวงหมายเลข1194แม่เสรียงแม่3แลบนะครับเสียหายกว่า10จุดถนนทรุดตัวและก็มีหินรวมถึงท่อนไม้ปิดขวางเส้นทางหมวดทางหลวงแม่เสรียงครับต้องนำรถจีมต้องนำรถ JCB นะครับแล้วก็เร่งประสานรถแบ็คโฮเข้าเคลียร์พื้นที่ส่วนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับมีการประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานข้ามจุดชมวิวน้ำตกเหวนรกรถตรงนี้ก็สะพานพังนะครับยืนยันไม่มีนักท่องเที่ยวติดค้างหรือว่าได้รับบาดเจ็บส่วนที่ระยองครับอ่างเก็บน้ำประแสระดับน้ำสูงล้นสปินเวย์ครบทั้ง4ช่องทางตั้งแต่8นาฬิกามีการแจ้งเตือนประชาชนท้ายอ่างและริมน้ำประแสนะครับให้เฝ้าระวังมวลน้ำทะลักมาส่วนที่จันทบุรีครับปภ.จังหวัดได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนเป็นธงแดงหลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงแตะ3เมตรเตือนประชาชนริมแม่น้ำจันทบุรีคลองพักดีรำไพและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงและให้นำยานพาหนะไปจอดในจุดที่ปลอดภัยเช่นค่ายตากสินห้างเซ็นทรัลมอรำไพพันนีเทศบาลพับพลานารายและโรงพยาบาลสิริเวชครับ
1: 7นาฬิกา42นาทีค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีความเคลื่อนไหวนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆจังหวัดค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ต่อกันในช่วงที่2นะครับมีพาดหัวข่าวจากแนวหน้านะครับบอกว่าครม.สั่งหยุดพิเศษ 28-29 กันยายนรับมือน้ำท่วม4จังหวัดกรุงเทพยังวิกฤตหนักเปิดรับบริจาค24ชั่วโมงนายกบอกเสียใจเร่งกู้สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพนะครับและทางด้านของมติชนครับก็พาดหัวว่าอนุทินสั่งการเร่งช่วยเหลือประชาชนระดมสู้ท่วมทั่วประเทศรุดเยี่ยมให้กำลังใจชาวกทม.ดันบิ๊กโปรเจกต์ป้องภาคกลางเมืองกรุงยังวิกฤตหลายจุดชัดชาติลุ้นอีก 2-3 วันถนนแห้งครับ
1: เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชนอำเภอเมืองนครนายกนะคะเพื่อประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกทำให้การบริหารจัดการน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนต้องมีการระบายอย่างต่อเนื่องเพราะว่าขณะเดียวกันต้องรับน้ำมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ขณะนี้พบว่าปริมาณฝนลดลงรวมถึงมวลน้ำจากเขาใหญ่ก็ลดลงเช่นกันจึงได้ข้อสรุปปิดประตูเขื่อนขุนด่านเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเพิ่มเข้าท่วมในตัวเมืองนครนายกค่ะซึ่งในส่วนของ 1-2 วันที่ผ่านมานะคะในพื้นที่จังหวัดนครนายกเนี่ยก็น้ำท่วมสูงเลยทีเดียวค่ะประชาชนในพื้นที่บอกว่าเป็นสถานการณ์น้ำท่วมหนักสุดในรอบ40ปีนะคะขณะที่ทางด้านจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็มีน้ำป่าไหลหลากนะคะท่วมถนนสาย304ทั้งขาเข้าและขาออกบริเวณบ้านนางเลงตำบลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีชาวบ้านก็รีบเก็บของหนีน้ำนะคะเนื่องจากว่าทางน้ำจากแควพระปรงได้ล้นทะลักขึ้นมาท่วมถนนบริเวณดังกล่าวอย่างรวดเร็วซึ่งก่อนหน้านี้ในตัวเทศบาลกบินบุรีน้ำก็ได้เอ่อเข้าท่วมตลาดเทศบาลกบินบุรีแล้วซึ่งก็มีน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่สามารถเข้าออกในตัวเทศบาลได้ค่ะ มีภาพจากประชาชน

0: นะคะน้ำระดับถึงเอวเลยทีเดียวก็ต้องใช้เรือนะคะอพยพออกมามีทั้งเด็กน้อยแล้วก็ผู้ป่วยคนชรานะคะก็ต้องใช้เรืออพยพออกมาค่ะส่วนที่จังหวัดนนทบุรีนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเช่นกันค่ะพาดหัวของหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะน้ำทะลักหนัก25จังหวัดอ่วม 174,000 ครัวเรือนท่วมมิด4วันช้ำ 25,000 ล้านหนูห้ามรัฐมนตรีไปเมืองนอกวิกฤตอุทกภัยทะลักหนักปพ.แจงน้ำท่วม25จังหวัดกระทบกว่า 174,000 ครัวเรือนอนุทินยกเลิกภารกิจต่างประเทศบินด่วนลงพื้นที่บัญชาการจ่อลงสระแก้วปราจีนสั่งรัฐมนตรีห้ามออกนอกประเทศยันเดินหน้าด้านโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคู่ขนานเจ้าพระยาเข้าครม.หวังแก้น้ำท่วมภาคกลางระยะยาวชัดชาติรับกทม.แม้ฝนลดแต่ยังต้องเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะริมคลองคาดใช้เวลา2วันจราจรกลับมาปกติแต่ในชุมชนแห้งสนิทต้องใช้2สัปดาห์ชี้ฝั่งทนไม่น่าห่วงระบายได้เร็วอุทยานเอราวัณปิดท่องเที่ยว3วันหวั่นน้ำป่าไหลหลากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้บาดเจ็บค่ะ
1: ครับมาที่มาตรการช่วยเหลือนะครับสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งออกมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนำโดยธนาคารออมสินธ.ก.ส. SME D Bankกรุงศรีและ TTB นะครับก็ขนมาตรการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยธนาคารออมสินนะครับประกาศพักชำระดอกเบี้ยและเงินต้นนะครับไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยยกดอกเบี้ยช่วงพักหนี้ให้ทั้งหมดสำหรับลูกหนี้ในพื้นที่ภัยพิบัติพร้อมกับปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกวงเงินกู้สูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันและวงเงินสูงสุด 50,000 บาทผ่อนนานสูงสุด60เดือนนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยนะครับวงเงินสูงสุด 300,000 บาทสินเชื่อฟื้นฟูบ้านวงเงินสูงสุด1ล้านบาทอันนี้ฟรีค่าประเมินหลักทรัพย์และสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME วงเงินสูงสุด5ล้านบาทส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ก็ออกโครงการสินเชื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปี6970วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทต่อรายครับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนเพื่อให้ดำรงชีพหรือว่าซ่อมแซมอุปกรณ์ทำกินพร้อมกับสนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินสูงสุด 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MRR 2ต่อปีนะครับผ่อนชำระคืนนานสูงสุด15ปีขณะที่ SME D Bank ครับออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อระยะยาวสูงสุด12เดือนพร้อมกับขยายเวลาชำระตั๋ว PN นะครับและ Factory ออกไปอีก180วันด้านสินเชื่อเดิมทุนฉุกเฉินนะครับให้วงเงินกู้ 10% ของวงเงินเดิมสูงสุด 200,000 บาทครับด้านธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยก็ช่วยเหลือด้านการยืดหนี้ขยายอายุตั๋วสัญญาใช้เงินและปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงการเติมสภาพคล่องเพิ่มวงเงินชั่วคราว 20% ของวงเงินเดิมโดยใช้ดอกเบี้ยเท่าเดิมเพื่อหมุนเวียนในกิจการนะครับขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยสินเชื่อบ้านและ SME โดยให้เลือกปรับลดค่างวดสูงสุด6เดือนและพักชำระเงินต้นเฉพาะดอกเบี้ยนะครับสูงสุด 3-6 เดือนขณะที่ธนาคารธนชาตนะครับก็มีออกมาตรการตั้งหลักพักชำระเงินต้นสินเชื่อบ้านนาน3เดือนหรือกู้เพิ่มซ่อมบ้าน 0% นะครับนาน2เดือนแรกครับมีพาดหัวในประเด็นนี้นะครับที่หน้าหนึ่งของมติชนแบงก์อัดมาตรการพักหนี้ลดค่างวดลุยปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินดูแลผู้ประสบภัยพาณิชย์ถกร้านเติมสินค้าสอทชง5แนวทางรับมือครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: ไหนบอกอมเพีย
6: ใช้ตาฉลากทองไง
5: เหม
7: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตสายไหมได้แก่ชุมชนวัชรพล3จตุโชติซอย20พื้นที่เขตประเวศได้แก่ซอยพัฒนาการ65แขวงประเวศ4ชุมชนประกอบด้วยชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นพื้นที่เขตบางนาได้แก่ชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ลิขิต2ซอยลาสาน50แขวงบางนาใต้เขตบางนารวมทั้งสิ้น 1,000 ชุดค่ะพาดหัวใหญ่เดลีนิวสองพระองค์ทรงห่วงใยพระราชทานถุงยังชีพบรรเทาทุกข์5แบงค์พักหนี้เปิดกู้ดอกถูกเคาะหยุด 28-29 กันยายน4จังหวัดปีติ2ล้นกล้าพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กทม.นายกวางแนวทางเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเรียกประชุมครม.นัดพิเศษจ่อประกาศวันหยุดราชการพิเศษช่วยประชาชนฝ่าวิกฤตย้ำความปลอดภัยสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงจัดอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพและสถานพยาบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะ
1: ครับมาที่ประเด็นการเมืองกันบ้างนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับบอกว่าทางกระทรวงกลาโหมเองพร้อมด้วยกองทัพทั้ง3เหล่าทัพนะครับได้มีการสั่งระดมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกและเรือยางลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยประสานการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดนะครับโดยระบุเพิ่มเติมด้วยว่าการทำงานครั้งนี้ยึดหลักประชาชนต้องมาก่อนโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นพื้นที่ของหน่วยงานใดเขตใดแม้ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครจะไม่มีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยแต่สมาชิกพรรคและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการเข้าไปช่วยเหลือในจุดอับซอยลึกและพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ยากนะครับพลโทอดุลเน้นย้ำด้วยนะครับว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่มีเรื่องการเมืองไม่มีการแบ่งพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้ประชาชนปลอดภัยและก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพครับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นะครับก็เปิดเผยผลสำรวจเรื่องความนิยมคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสนะครับครั้งที่3สำรวจระหว่างวันที่18 ถึง 23กันยายนที่ผ่านมาจากกลุ่มตัวอย่าง 2,500 หน่วยทั่วประเทศสำหรับบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้อันดับ1ร้อยละ 24.72 ระบุว่านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 19.80 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ3ร้อยละ 13.76 ระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยอันดับ4ร้อยละ 11.28 ระบุว่าเป็นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยและอันดับ5ร้อยละ 9.60 ระบุว่าเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์ครับก็มีพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งนะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนครับโพชี้เท้งอันดับหนึ่งเป็นนายกบิ๊กดุลลั่นไม่แบ่งพักช่วยประชาชนวุฒิสภาสั่งงดประชุม 28-29 กันยายนครับ
0: กรณีทิศทางการปรับปรุงโครงสร้างกำลังพลภาครัฐที่เป็นข้าราชการหรือหน่วยงานราชการในภูมิภาคนะคะทางนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะ1จังหวัด1สำนักงานโมเดลใหม่อนาคตเลขากพร.ยันลดคนเน้น AI รวมหน่วยซ้ำกันเริ่มส่วนภูมิภาคขึ้นตรงกับผู้ว่าช่วยประหยัดงบศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคดีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดลุ้นถ้าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับต้องจัดเลือกตั้งใหม่ด้านปกรณ์ออกโรงย้ำนโยบายรัฐบาลรวมหน่วยงานซ้ำซ้อนในส่วนภูมิภาคขึ้นตรงผู้ว่าลดภาระงบประมาณภาครัฐด้านเลขากพร.ย้ำอนาคตใช้โมเดล1จังหวัด1สำนักงานลดคนนำเทคโนโลยี AI ช่วยงานยันไม่มีปลดออกแต่เน้นเกษียณแล้วยุบเลิกตำแหน่งเพื่อลดภาระภาครัฐด้านหมออลงกตชูแพ็กเกจ29บาทลดกำแพงค่าเน็ตเปิดทางคนธรรมดาใช้ AI ผ่าน THAI Passport ได้ไม่อั้นไร้กังวลเน็ตหมดด้านนิดาโพเผยผลสำรวจคะแนนนิยมการเมืองเท้งนำโผคันดิเดตนายกประชาชนสนับสนุนมากที่สุดอนุทินร่วงอันดับ3ส่วนคะแนนนิยมพรรคการเมืองพรรคประชาชนรั้งอันดับ1ส่วนเพื่อไทยและภูมิใจไทยตามมาเป็นอันดับ2และ3ตามลำดับค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมเรื่องการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็เตรียมออกเอกสารชี้แจงนะครับกรณีการกำหนดนัดแถลงด้วยวาจานะครับกรณีการลงมตินัดคำฟังวินิจฉัยนะครับในคดีพิจารณาและก็คดีอื่นๆวันที่28กันยายนนี้นะครับแม้คณะรัฐมนตรีจะมีประกาศหยุดวันที่28ถึง29กันยายนเป็นวันหยุดกรณีพิเศษแต่ว่าเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดพิจารณาและแจ้งคู่กรณีให้ได้รับทราบล่วงหน้านานแล้วประกอบกับหากมีการเลื่อนนัดจะส่งผลต่อการนัดพิจารณาวินิจฉัยคดีอื่นๆที่จัดวาระไว้ล่วงหน้าจนถึงเดือนตุลาคมก็อาศัยความตามอำนาจตามกฎหมายนะครับพิจารณาเรื่องของคดีปมบัตรเลือกตั้งเป็นเวลาเดิมนะครับก็คือในวันที่28กันยายนนะครับก็มีพาดหัวข่าวนะครับน้ำท่วมไม่มีผลศาลรัฐธรรมนูญยันไม่เลื่อนนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบัตรเลือกตั้ง QR code คงเดิมในวันนี้ครับ
0: ค่ะมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเป็นภาพข่าวและข่าวที่น้องเนเน่เดินทางกลับถึงบ้านภูเก็ตแล้วนะคะภูเก็ตฉลองใหญ่รับเนเน่กลับบ้านจัดแห่รอบเมืองขึ้นโชว์ลีลากีตาร์ชาวภูเก็ตสุดปลื้มน้องเนเน่เดินทางกลับถึงบ้านเกิดหลังสร้างความภาคภูมิใจคว้าแชมป์ AGT ค่ะ
1: ครับโดนัลด์ทรัมป์หักด่านปัดข้อเสนอนะครับ7วันจากอิหร่านนะครับเปิดช่องแคบฮอร์โมสแลกกับการยกเลิกคว่ำบาตรกำลังได้เปรียบมหาศาลความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกก็ยังคงคุกกรุ่นนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมายืนยันปัดตกแผนข้อเสนอ7ข้อของอิหร่านที่ส่งผ่านกาตาร์ซึ่งยื่นเงื่อนไขที่จะเปิดช่องแคบฮอร์โมสและก็มีการเจรจานิวเคลียร์หากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรโดยทรัมป์ก็ชี้ว่าเป็นข้อเสนอที่รับไม่ได้เนื่องจากสหรัฐกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างมหาศาลครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินลุยแฟลตคลองจันทร์เร่งคืนไฟสูบน้ำออกเตรียมงบกลางเยียวยากรุงเทพเทียบจังหวัดอื่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังก่อนลงพื้นที่แฟลตคลองจันทร์ช่วงค่ำวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบอาหารและถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำท่วมสูงในหลายอาคารโดยนั่งเรือเข้าไปและพบปะสอบถามปัญหาจากผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรงนายอนุทินกล่าวว่าสั่งเร่งด่วนขณะนี้คือการพยายามจ่ายกระแสไฟให้กลับเข้าอาคารให้มากที่สุดหลังบางจุดต้องตัดไฟเนื่องจากชั้นล่างและร้านค้ายังมีน้ำขังโดยการไฟฟ้านครหลวงจะประเมินความปลอดภัยก่อนทยอยจ่ายไฟเข้าสู่อาคารอย่างไรก็ตามแม้บางอาคารจะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้แล้วแต่ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ในชั้นหรือบริเวณที่ยังมีน้ำขังเพราะมีความเสี่ยงจากไฟรั่วและไฟช็อตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับปัญหาที่ประชาชนสะท้อนระหว่างลงพื้นที่ได้รับฟังทั้งหมดและจะนำไปเร่งแก้ไขโดยรัฐบาลจะระดมกำลังจากทุกภาคส่วนสนับสนุนกรุงเทพมหานครเต็มที่รวมทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดปริมณฑลขณะนี้ขอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก่อนเรื่องความมั่นคงของรัฐบาลเป็นเรื่องท้ายจะระดมสรรพกำลังทุกอย่างเท่าที่มีมาช่วยไม่เกี่ยงว่าเป็นพื้นที่ของใครทุกคนเป็นประชาชนทั้งหมดนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้วันจันทร์และวันอังคารเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดการเดินทางในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแต่บริการสำคัญของรัฐระบบออนไลน์และบริการธนาคารที่สามารถดำเนินการได้ยังคงให้บริการตามปกตินายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังเดินทางกลับจากต่างประเทศช่วงใกล้เที่ยงวานนี้ได้เข้าประชุมและลงพื้นที่ทันทีการเห็นสถานการณ์จริงทำให้เข้าใจเหตุผลที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่เพื่อเปิดทางให้หน่วยงานส่วนกลางเข้ามาสนับสนุนกำลังและช่วยเหลือได้เต็มรูปแบบมากขึ้นประเด็นสำคัญหลังจากนี้คือการกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาประชาชนในกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดอื่นจะหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหาบรรทัดฐานเดียวกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่ให้เกิดความแตกต่างจากพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้หารือกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้วให้เตรียมการวงเงินจากงบกลางปี2569ที่ยังเหลืออยู่ไว้ก่อนสำหรับการเยียวยาแต่การใช้เงินจำนวนมากต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมสำรวจความเสียหายและรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องส่วนรถยนต์และทรัพย์สินที่มีประกันภัยจะใช้แนวทางเดียวกับเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่โดยประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และบริษัทประกันภัยเร่งตรวจสอบความเสียหายและจ่ายค่าสินไหมให้ประชาชนโดยเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเริ่มมองไปถึงช่วงหลังน้ำลดแล้วทั้งการจัดการขยะการทำความสะอาดและการฟื้นฟูพื้นที่โดยจะนำบทเรียนจากการแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้มาใช้เพื่อทำให้ชุมชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำได้สอบถามกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงและได้รับข้อมูลว่าแนวโน้มฝนจะเบาลงโดยในวันนี้คาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อยหากไม่มีน้ำใหม่เติมเข้ามาจะช่วยให้น้ำที่ท่วมขังค่อยๆระบายออกได้เร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรายเพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
10: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
11: Chevron เราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
12: เอาละครับตอนนี้กอดขอไปพร้อมกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
13: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
14: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
13: มาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
15: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยอมช่วยเชียร์พี่ที
16: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิง เราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
19: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
20: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
21: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
22: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องของมะกำเยาวชนสร้างสุขสุขไปด้วยกันหนักชุมพรส่งเสริมเด็กและเยาวชนสร้างสุขภาวะและมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมกับ27กันยายน2569นายเทียนชัยชูกิจวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในเปิดโครงการมะกำวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2569กิจกรรมนองสภาเด็กชวนวิ่งมะกำเยาวชนสร้างสุขไปด้วยกันหนักชุมพรหรือว่าชุมพรยังเวลเนสเฟสติวัล2026กับเพื่อเป็นการรวมเฉลิมฉลองครบรอบ41ปีวันเยาวชนแห่งชาติและส่งเสริมเด็กและเยาวชนระลึกถึงบทบาทหน้าที่แล้วก็การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมก็มีนางพนกรชูกิจวิบูลนายกเล่ากาชาชุมพรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชุมพรหัวหน้าบ้านผักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพรวัฒนธรรมชุมพรท่องเที่ยวและกีฬาชุมพรประธานสภาเด็กและเยาวชนชุมพรผู้นำท้องถิ่นเด็กเยาวชนแก่ผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมณจุดชมวิวข้อมัดเสียมเพื่อเมืองจังหวัดชุมพรนายอมรรัตน์คล้ายซ่อนกับประธานสภาเด็กและเยาวชนชุมพรแกก็บอกว่าสภาเด็กและเยาวชนชุมพรเนี่ยจัดโครงการมากรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ69กิจกรรมนองสภาเด็กชวนวิ่งมากรรมเยาวชนสร้างสุขไปด้วยกันในชุมพรเราจัดกันที่จุดชมวิวเข้ามาที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับเนื่องในโอกาสการครบรอบ41ปีเยาวชนแห่งชาติจะได้ช่วยกันตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมก็มีคำขวัญว่ารวมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟฮาสันติแล้วก็ยังมีกิจกรรมทางกายที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฟ้องเด็กเยาวชนรวมถึงการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางใจสุขภาวะทางสังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนมากรรมเยาวชนสร้างสุขทุกคนในการหนาชุมพรครับสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็รวมมือกันตั้งแต่สภาเด็กเยาวชนตำบลขาแสตำบลซ่องพี่น้องตำบลห้องเจริญตำบลสลุยก็มีกลุ่มป้าไม้เครือข่ายเด็กเยาวชนชุมพร130คนเครือข่ายสุขภาพเจ้าหน้าที่และครู20คนจำนวน150คนทางด้านผู้ว่าการจังหวัดชุมพรแกก็บอกว่าการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนเนี่ยก็ถือเป็นภารกิจสำคัญตามเจตนารมณ์ของกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชนแห่งชาติโดยมีพื้นฐานความเชื่อว่าเด็กเยาวชนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและควรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็ตั้งใจที่จะสร้างโอกาสให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ครับเอานี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราพูดถึงอนาคตท่วงชานี่ครับก็ต้องพูดถึงเรื่องเด็กและเยาวชนกับท่านผู้ฟังนะทีนี้เราไปดูเรื่องกองเหตุการณ์ที่กรุงเทพกันสักนิดนะครับชาชุมพรนี่ก็ได้รวมต้องกำลังใจซึ่งทีมตอบโต้ไปที่บัตรกองมูลนิธิชุมพรการกุศลส่งขอฝากความห่วงใยจากชาวชุมพรถึงกรุงเทพมหานครกับภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยซึ่งกองก็ได้ส่งกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนกับปฏิบัติภารกิจด้วยความปลอดภัยและก็ให้ถูกภารกิจสำเร็จด้วยดีนะครับอันนี้มูลนิธิชุมพรการกุศลส่งขอเขาก็มีหน้าได้ทำหน้าที่ลักลั่นของคนชุมพรในการเดินทางไปให้ความช่วยเหลือนะครับนะส่วนอะไรที่เป็นเพื่อนก็คงจะได้ติดตามกันเราก็จะมาแลเรื่องกองจังหวัดชุมพรกันบ้างครับมีการเฝ้าระวังกลุ่มฝนปกคลุมรายพื้นที่ตั้งแต่ฝนตกหนักถึงหนักหมากบางแห้งแล้วก็การระวังคลื่นลมแรงครับโดยจากภาพเรดาร์ตรวจการก็พบว่ามีฝนปกคลุมหลายพื้นที่ของชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงคณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนในฝ่าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนซาต้มในช่วงนี้โดยให้ชาวชุมพรเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่หลุมต่ำเนี่ยกับพื้นที่ใกล้ทางน้ำที่หลาเชิงเข้าให้ระวังน้ำท่วมขั้นน้ำท่วมซับพันและน้ำป่าไหลหลากระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงซาต้มครับส่วนในทะเลเนี่ยเอาไทยตอนบนขึ้นสูงประมาณ2-3 เมตรกับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคือน่าจะสูงมากกว่า3เมตรก็ขอพี่น้องชาวเรือเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะแล้วก็ถ้ามีฝนตกหนักก็ค่อยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่น้ำท่วมขังติดตามการประกาศจากทางราชการเอาอันนี้การติดตามมันก็ต้องเปิดวิทยุนะลักๆก็มีอสมทชุมพรนะก็มีช่อง92.75 กะลอย 4.75 นี่เป็นลักถึงตนจะสามารถติดตามได้แล้วก็สวทชุมพรคือสถานีเรือนประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะ FM 100ก็ติดตามได้อันนี้เป็นลักเลยส่วนสถานีอื่นก็คงจะติดตามได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะผันพื้นบางเพราะผมก็จะคุณเคยรู้จักเฉพาะในช่วงของสวทแล้วก็สวทนะครับนะเอาแต่เขาคิดว่าถูกซื้อเลยครับก็คงทำหน้าที่กันแล้วก็ฟ้าบรรดาพวกที่ทำซื้อทางออนไลน์นะครับค่อยๆตรวจสอบข้อมูลดูให้ดีนิดนึงก่อนที่จะดำเนินไปเป็นอะไรแล้วก็จะตื่นตระหนกถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงแต่การเตือนเนี่ยจะต้องระมัดระวังจริงๆครับอย่าให้มันเกินเลยไปนะเดี๋ยวก็จะทุกมองว่าจะเอายอดไลค์ยอดแชร์อะไรพวกนี้กันแล้วทีนี้ตอนเที่ยงก็วันที่27กันยายนครับนายวิศรุตปรากระเช่นนักวิเคราะห์นโยบายและแพทย์ชำนาญการพิเศษหลักสาขาการแทนวนาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมพรพร้อมด้วยนายเจนวิจินจินตนาพันธ์ประธานเพื่อความความมั่นคงเมืองชุมพรแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปติดตามดูรัดนำในพื้นที่เมืองชุมพรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงสุดจากการรายงานปริมาณน้ำฝนของจังหวัดโดยบริเวณวัดผาคว้างตำบลคุ้นกระทิ้งหน้ากองรอยต่อชะดอ41ตำบลคุ้นกระทิ้งแล้วก็ประตูระบายน้ำของนักตลาดตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับจากการติดตามสถานการณ์ก็พบว่าระดับน้ำในพื้นที่ยังปกติอยู่นะครับผู้ว่าการจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ในฐานะผู้อำนวยการกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมพรเนี่ยก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับสถานการณ์ดำเนินการตามขั้นตอนตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์ในชุมพรตอนนี้นะครับฝนยังตกต่อเนื่องชาวบ้านก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกนักฟงสาส้มถึงอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมทับพันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อันนี้ก็เป็นข่าวที่มาจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรนะครับนะเอาตอนนี้ก็ทางกรมอุตุเนี่ยเขาก็ได้เตือนแล้วว่า27-28ในฝนอย่างตกนักถึงนักหมากนะครับแล้วก็เรือเล็กๆบริเวณอ่าวไทยตอนบนแล้วก็อันดามันต้องงดออกจากพื้นที่นะเอาส่วนระดับประเทศนะครับภาคเหนือก็มีตั้งแต่จังหวัดตากเพชรบูรณ์ภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกก็นครนายกชลบุรีระยองกาญจนบุรีตราดภาคใต้ก็เพชรบุรีตัดจวบระนองแล้วก็พังงานะครับนะเอาท่านก็ต้องติดตามดูกันต่อไปเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวครับมาพบกันไหม
0: ไม่รองกองข้องคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกรอง3ชั้น5ชั้นรอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตรอน E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกรองไทยสร้างคนโรงกรองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า081-956-2631 081-956-2631โรงกรองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษ
22: ก็ครับเข้ามาพบกับผมนายซาทิศกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังใครที่มีญาติพี่น้องอยู่ที่กรุงเทพนะครับช่วงนี้ก็คงจะกังวลกันกับสถานการณ์ที่กรุงเทพแต่ตอนนี้ผมติดตามข่าวก็บอกกันก่อนว่าระดับน้ำเนี่ยบางทีก็เหลือที่จะลดลงฝนก็เบาลงไปแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าต่อชาต่อรู้จะยุ่งเหมือนพื้นนะครับแต่ก็พยายามติดตามการซื้อซ่านจากต่างจังหวัดเข้าไปเนี่ยหลายพื้นที่ก็ติดต่อลำบากกันสักนิดนึงนะครับโดยเฉพาะไอ้หน่วยงานเกี่ยวกับไอ้ประกันภัยรถยนต์เนี่ยเวลาที่ตั้งตัวประเทศต้องโทรไปแจ้งทีคอนเซ็ปเตอร์ของพวกเขาเนี่ยนะก็จะแทบจะไม่มีคนรับเลยเนื่องจากว่าพนักงานก็ไม่สามารถไปที่ซุ่นรับสายได้ได้ต่างๆนะอันก็ต้องกระตุ้นกันนั่งคิดแล้วก็ช่วยกันติดตามข่าวครับตรงไหนที่พอจะช่วยเลือกกันได้ต้องกำลังแจ้งได้ก็ต้องทำเลยครับนะแล้วก็มีญาติในพี่น้องอยู่กรุงเทพเป็นอยู่ไล่คนเลยทีเดียวเลยครับทีนี้ก็กลับกันมาฟังเรื่องทางด้านนักธุรกิจที่ถูกพ้นกันบ้างครับมีเหตุการณ์รักสามเศร้ากับตายไปสามศพกันเลยทีเดียวสามเศร้าก็สามศพนะซึ่งก็คนที่ตายก็นี่เรียกได้ว่าเป็นข้าราชการก็มีเห็นนะไปยิงกิ๊กตายคาบ้านแล้วก็ขับรถไปยิงใส่อีกคนนึงก่อนจะยิงตัวเองตายไปแล้วแม่เอ้ยผมรักสามเศร้าดีชุมพรนี่ก็เดือดขึ้นมาแล้วเกิดเอสต่อเนื่องถึงสามศพกับข้าราชการวัย59 ปีน่าทุกข์ตำรวจบอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงผู้ยิ่งกับวัยอายุ48 ปีเสียชีวิตคาบ้านเช้าในเมืองชุมพรแล้วก็ขับรถกลับมาข้ามอำเภอมากว่า50 โลนะครับไปถึงปะทิวทีเดียวซึ่งก็เป็นที่เปิดเป็นบ่อนไถแล้วก็ยิงใจอายุ50 ปีตายแล้วก็ผู้ยิ่งอายุ50 ปีบาดเจ็บสาหัสกว่าจะขับรถลบหนี้ไปแล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดิมนะครับยิงหัวตัวเองตายไปเหมือนกันนะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเวลา18 นาฬิกาของวันที่20 กันยายน69เนี่ยครับร้อยตำรวจเอกนะหรือพลถูช่วยรองสาวัดสอบส่วนสถานีตำรวจเมืองชุมพรเนี่ยรับแจ้งว่าพบศพผู้ยิ่งภายในอาคารพาณิชย์ครับอยู่ในเขตเมืองชุมพรนะครับก็พร้อมด้วยแพทย์เวรหน่วยกู้ภัยสายชนหน่วยที่ชุมพรการกู้ชนส่งของก็ตรวจสอบครับปรากฏว่าเป็นอาคารพาณิชย์ครับมีอยู่ทั้งหมด8 ห้องด้วยกันหน้าบริเวณหน้าบ้านเฉาล่างแหลกเนี่ยก็พบรถเก๋งฮอนด้าสีขาวนั่นนะแล้วก็รถเถื่องบิ๊กไบค์นะทะเบียนสุราษฎร์ธานีเป็นรถของนายเอ๋นั่นนะข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลประจำศูนย์บางสะพาน ปรากฏว่าเมื่อข้าไปพบในบ้านนี่ก็พบศพของน้องเปิ้ลอายุ48ปีแล้วเป็นแม่ค้าขายหมูนอนตายอยู่บนเตียงครับมีบาดแผลทุกยิงดีลิ้นที่ปาก1นัดแล้วก็ราวนมซ้าย1นัดขณะขาดวันนี้ตายมาไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงหลักฐานชิ้นสำคัญเนี่ยก็พบสมุดโน้ต4ข้าวางอยู่บนอยู่ข้างเตียงใต้ได้มีลายมือเขียนข้อความอะไรและสั่งเสียถึงครอบครัวและรวมถึงข้อความเกี่ยวกับทำบุญลงชื่อเอนะแต่นาทีก็เก็บไว้เป็นหลักฐานซึ่งก็พอของคนตายเนี่ยพอของคุณเปิ้ลเนี่ยนะก็เดินทางมาแจ้งความว่ารู้ทราบตัวเองเนี่ยเป็นแฟนของนายเอเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้มาที่บ้านนี่ก็พบว่าบ้านถูกปิดสอบถามบ้านคนที่พักใกล้เคียงก็บอกว่าตอนเช้าได้ยินเสียงปืนค่อยๆตำรวจตรวจสอบก่อนจะพบว่าลูกสาวมันถูกยิงตายไปแล้วภายในบ้านนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยตำรวจสันนิษฐานว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายเอเนี่ยน่าจะมามีปากเสียงกับนางสาวเปิ้ลอย่างรุนแรงจากปัญหาผมปัญหาหึงหวงก่อนจะใช้ปืนยิงไฟยิงตายขาดเตียงเลยแล้วก็เขียนข้อความอะไรสั่งเสียถึงบริยาล่วงแล้วก็หลุดก่อนจะขับรถกระบะจากชุมพรไปเมืองปทิวระยะทาง50กว่าโลครับนะไม่จบเพียงแค่นั้นครับก็ไปทีก็บอกว่ามันเป็นบ้านนึงเปิดเป็นบ่อนผายอยู่ในหมู่ที่สร้างนะตำบลชุมโคอำเภอปทิวชายปืนยิงนายดำรัดครับอายุ50ปีนะตายแล้วก็ยังยิงนางคณาวันอายุ60ปีได้รับบาดเจ็บครับขณะนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแรงจูงใจนะโดยเนื่องจากมีข้อมูลมาว่านายเอเนี่ยระแวงว่านายดำรัดเนี่ยจะเป็นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับนางสาวเปิ้ลนะเหตุนี้เนี่ยทำให้คนตกตะลึงกันยากมากทีเดียวเนอะหลังจากนั้นกับพอออกจากเกิดเหตุยิงตีปะทิวนายดำรัดกับนางคณาวันแล้วเนี่ยนายเอเนี่ยก็ใช้อาวุธปืนบอกเดียวกันนะครับยิงหัวตัวเองภายในรถก็กลายเป็นศพผีสร้างของเหตุการณ์สะเทือนใจในครั้งนี้เนี่ยนะครับนะซึ่งก็ทางญาติเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าเมียของนายเอเนี่ยเดินทางไปทำงานที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นพอรู้ทึกแคบครับมาแล้วก็นำร่างของสามีไปดำเนินการตามประเพณีตำรวจเนี่ยกำลังรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบอุดปืนเส้นทางการเดินทางลำดับเหตุการณ์แล้วก็พยานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแรงจูงใจให้นะเอาพอจะได้ก็คงไม่ต้องติดตามได้แล้วครับเพราะคนยิงก็ตายไปแล้วให้นะแล้วก็คนที่ถูกยิงมันก็เป็นเรื่องของคนที่ว่าเหมือนน้องใจครอบครัวนะเพราะมันจะเกิดเหตุแบบนี้คือไม่รู้จักพอเพราะกินร้านนั้นนะมันก็ต้องมีการอาการหึงหวงกันก็เป็นเรื่องที่คงไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ไล่หมาครับแต่ก็ยากใจฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ครับโดยเฉพาะบรรดาผู้ชายที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะก็มักจะเกิดเหตุทบลงท้ายด้วยเรื่องแบบนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกฝ่ายครับที่ได้มีการสูญเสียชีวิตไปจากเหตุหึงหวงเหลืองถูเศร้านี่ครับท่านผู้ฟังคือคนที่มันจะมีเหตุฆ่ากันเนี่ยก็เหลืองถูเศร้านี่จะมาเป็นอันดับแรกแล้วก็เรื่องของถีทางเนี่ยถีดินเนี่ยเป็นตัวที่ฆ่ากันนักหน้าเลยนะเนี่ยซองเหลืองนี่เป็นเรื่องที่ฆ่ากันโดยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เหลืองกับบางทีนะถีประมาณเมตรถึงเมตรได้ก็ต้องฆ่ากันก็มีไอ้เรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ต้องใจเย็นๆนะครับอย่าทำใจร้อนกันเกินไปมันจะได้ไม่เกิดเหตุเศร้าแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเอามาสรุปกันทีเรื่องดิฟาการ์ดจิตแจ็คจิตแปดนะครับตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงนครศรีธรรมราชนี่ฝนตก 60% เลยท่านผู้ฟังตกมากทีเดียวเลยนะเสร็จแล้วก็มีปัตตานีทรงก้าปัตตานีเดล่านริวัตที่ฝนไม่หมากนักแต่ก็ 40% นะครับเรามาระวังกันสักนิดนึงนะครับนะไปดูงานบำเพ็ญกุศลศพกับคุณยายเลี้ยงแซ่เบ้นะตอนนี้ก็ถึงแก่กรรมแล้วครับตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดพระธาตุนิกร25-30กันยายนนะครับ19:30 นาทีทวดประพิธรรม1 ตุลาคม19:00 นจะมีพิธีชาปนกิจศพกับเขาขอเรียนกับญาติสนิทมิตรสหายของคุณยายเลี้ยงแซ่เบ้นะครับนะได้ไปร่วมงานกันที่วัดพระธาตุนิกรศาลาห้องกันตกนะครับอำเภอลำส้วนจังหวัดชุมพรครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุยกันมา0841880808ต่อชาพบกันไหมนะครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยแอดกันเข้ามาคุยกันได้นะครับหน้าขอบคุณคุณทั่ววัดชินสะพานนนท์หน้าสุขภาพก็คงจะแข็งแรงดีแล้วตอนนี้หน้าก็ส่งข้าวไหมผมอ่านบ่อยๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่ะประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
7: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: M-Cod Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

มอบให้กับคุณฟังในช่วงรายการนะคะเดี๋ยวนะไมค์คนละตัวสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันเรื่องราวดีๆผ่านทางอสมทชุมพรนะคะก็ออนแอร์กันแล้วก็ส่งต่อไปอีกหนึ่งความสุขนะคะผ่านทางรายการเหมือนเดิมเพลงเพราะๆนะคะเสียงป่วยๆนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวตากฝนทุกวันค่ะคุณฟังแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะปวดหัวมัวตานิดนึงนะคะก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะเมื่อวานก็ตากฝนเมื่อวานใครไปส่งตายายมาบ้างคะโอ้โหส่งตายายมานี่แบบร้องห่มร้องไห้ฝนตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลไปวัดนี่คือกลับมานี่คือเปียกมาลอกมาแลกไปหมดนะคะอ่ะอีกข้างหนึ่งหิ้วคุณตาอีกข้างหนึ่งหิ้วคุณยายเปียกอาการก็เลยประมาณนี้นะคะคุณฟังนะคะอ่ะก็ส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะเจอกันยามเช้ามีเรื่องราวข่าวสารใดๆโอ้โหสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นกำลังใจส่งใจไปนู่นกรุงเทพมหานครนะคะน้ำท่วมกันนะคะแฟลตคลองจงคลองจันแล้วก็แถวแถวลาดพงลาดพร้าวหลายพื้นที่น้ำท่วมรอบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าความเดือดร้อนเนี่ยเต็มที่เลยเนื่องจากว่ามันไม่ทำเคลียร์ไม่ทันไม่คิดว่ามันจะเยอะแล้วก็ในส่วนของความเดือดร้อนเนี่ยเมืองกรุงนึกออกใช่ไหมคะเดิมก็รถติดอยู่แล้วน้ำท่วมรถจมน้ำเสียหายเยอะแยะมากมายโอ้โหคุณฟังแต่ว่าขอบคุณน้ำจิตน้ำใจของผู้ที่เป็นเขาเรียกว่านะคนสาธารณะนะคะที่ช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วนะคะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยอาสาหรือแม้กระทั่งบุคคลที่เข้าไปช่วยจริงๆอ่ะจากใจอ่ะคนที่เขาทำกันอยู่ประจำอ่ะนึกออกไหมคะเวลาเดือดร้อนก็คือเต็มที่เห็นอาสานะคะก็ช่วยกันไปเขาเรียกว่ารวบรวมกำลังพลเนอะในความเป็นกู้ชีพกู้ภัยก็ลงไปช่วยเหลือแล้วก็ในใครที่แบบมีทุนทรัพย์ก็เขาเรียกว่าอะไรนะซื้อข้าวของมาทำข้าวกล่องเพราะว่าช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้เตรียมตัวไงนะคะห้างบางห้างหรือแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านเราเนี่ยของหมดเลยเขาก็ตุนกันไว้ไงไม่รู้ท่วมกี่วันอะไรยังไงพอไปแล้วบางคนไม่มีเลยอะของในห้องอะมันไม่มีของกินไข่สักลูกก็ไม่มีเข้าใจเลยบางคนอดข้าวอดน้ำนะคะข้ามวันอะไรก็เราก็หิวแล้วเนอะก็ขอบคุณทุกคนละกันที่มันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนะคะยามที่น้ำท่วมเนี่ยจะเข้าใจอย่างดีเพราะเราเคยอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นมาชุมพรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยท่วมเนี่ยนับไม่ท้วนนะคะหลังๆก็ไปรอบเลยเนาะไปแถวภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหลายๆภาคค่ะที่เจอผลกระทบนะคะส่งใจส่งกำลังไปตรงนี้หลังจากที่ฝนซาฟ้าเริ่มเปิดนะคะวันนี้ก็บางพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยเขาก็อัปเดตว่าถนนบางเส้นน้ำแห้งแล้วนะมันอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็เร่งนะคะในการดำเนินการเพราะว่าถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเยอะเลยเพราะว่าเมืองกรุงนะคะคุณผู้ฟังอะไรเศรษฐกิจมากมายฝากเอาไว้ด้วยนะคะช่วงเวลาตรงนี้ในช่วงของกนกคอนออนแอร์เดี๋ยวบอกข่าวเล่าเรื่องราวมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะอยู่เป็นเพื่อนและเป็นกำลังใจดีๆให้กับทุกๆคนด้วยค่ะ

0: ไม้พิรมพรค่ะนะคะสำหรับใครหนอหนอใครนะคะช่วงเวลายามเช้ากันนะคะเรื่องราวบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะก็มาอัปเดตให้กับคุณฟังได้ทราบกันด้วยนะคะหนึ่งเรื่องราวยามเช้าค่ะที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆการใช้ชีวิตนะคะบางทีอะไรจะเกิดนะคะมันก็เกิดได้จริงๆค่ะอะไรที่เราไม่คิดว่าเอ้ยมันจะเกิดขึ้นมันก็เห็นกันได้ในยุคนี้จริงๆนะคะเหมือนอย่างเช่นน้ำท่วมนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นบางพื้นที่บอกโอ้ไม่เคยเลยไม่เคย100ปีมาแล้ว50ปีมาแล้วไม่เคยเจอแบบนี้เลยก็เจอได้ในยุคนี้แล้วค่ะมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะอยู่ที่สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตการสร้างตึกรามบ้านช่องหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของน้ำทะเลที่มันสูงขึ้นกว่าบางพื้นที่แล้วเวลาฝนตกเยอะปริมาณน้ำฝนที่มากเกินนะคะก็ทำให้เกิดภาวะที่ผ่านมานั่นเองนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ฝากส่งต่อนะคะเป็นกำลังใจนะคะถึงสมุทรปราการด้วยจมฝนจมน้ำน้ำหนุนนะคะประกาศภัยพิบัติ6อำเภอนะคะสมุทรปราการนะคะซึ่งต้องบอกว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้น

0: ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีพระประแดง6อำเภอจังหวัดสมุทรปราการนะคะโอ้ก็หลายพื้นที่นะนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็จะพื้นที่ต่างๆนะคะที่เขาก็จะออกมาเตือนนะคะในส่วนตรงนี้เราจะเห็นว่ารถเนี่ยจมน้ำอยู่เยอะมากๆเลยค่ะสภาพน้ำท่วมขังผิวจราจรนะคะซึ่งเหมือนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าตรงไหนที่มันไม่ไหวเนี่ยอย่าฝืนลุยนะนะเห็นบางคันก็บอกโอ้บางคันลุยน้ำโอ้ดับบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเราก็ต้องระมัดระวังนะคะในส่วนเรื่องราวที่ผ่านมาหลังจากที่มีเกิดเหตุน้ำท่วมนะคะข้อความก็มาช้าจริงๆเขาท่วมไปแล้วแล้วข้อความถึงจะมาถูกไหมคะตอนนั้นก็โยกย้ายอะไรไม่ทันแล้วเพราะว่าน้ำคุณมันมาเร็วมาเร็วนะคะน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าถึงขนาดว่าถอดบทเรียนมีหลายๆกระแสบอกว่าอย่าถอดบทเรียนเลยเพราะเราถอดบทเรียนกันมาเป็นประจำสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะต้องดูแลกันจริงจังหรือเปล่ากับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะดูแลข้อมูลอะไรต่างๆบางทีมันช้าไปจริงๆนะคะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายเนี่ยบางคนเสียหายเขาก็ไม่รู้ว่ากลับมาหลังจากน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยเขาจะต้องยังไงต้องเริ่มต้นยังไงบางคนติดลบติดหนี้หลายสิ่งมากๆแต่ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: หนึ่งงานเพลงจากพี่แป้นแหลมทรายขอเพลงมาอยากรู้ใจจังนะคะงานเพลงนี้ที่เลือกมานะคะของแพรวรัตนาพรอาสยามค่ะอยากรู้ใจจังมอบพิเศษให้แฟนรายการอสมทนะคะพี่หนุ่มโมสองพี่อิทธิพนารายณ์พี่ปริยาพี่ออสพี่เจพี่โอ้แล้วครับแฟนรายการทุกคนด้วยส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะ

อ่ะส่งมอบกันยามเช้านะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะฝากหน่อยนะคะใกล้แล้วแหมช่วงนี้น้ำมานะคะอสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากเรือรุ่นใหม่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ค่ะใครเสียงดีนะคะโอกาสของคุณมาแล้วนะคะรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนานะคะศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็บันทึกนะคะภาคเรือเนี่ยไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะคุณฟังคะรอบชิงชนะเลิศเนี่ย23ตุลาคม 9:30 นะคะเป็นต้นไปเลยค่ะที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่รางวัล นะคะรวม 20,000 บาทมาภาคให้สุดใจสุดพลังให้เต็มที่เลยนะคะใส่พลังใส่ energy เยอะๆคว้าแชมป์ไปให้ได้เลยนะคะนักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นหัวชิงทองไป4จัดไปเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวดีๆตรงนี้ด้วยค่ะส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขเมื่อสักครู่พี่ออสขอเพลงมาบอกว่าขอเพลงนางฟ้าในตาน้ำผึ้งโอเคจัดไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพลงอื่นๆเดี๋ยวนุ่นมาเคลียร์ให้ช่วงหน้ากลัวไม่จบเดี๋ยวกลัวไม่จบ มอพี่อินพี่เป็นแหลมทรายนะคะพี่หนุ่มมือสองพี่อินพนารายและแฟนรายการค่ะที่รับฟังอสมททุกๆคนด้วยหนุ่มสวนกล้วยนะคะขอเพลงนี้มานางฟ้าในตาน้ำผึ้งไรอันละกันนะคะเวอร์ชันนี้จริงมีหลายคนร้องไว้นะคะก็เอาเวอร์ชันไรอันละกันแม่ยกเยอะแม่ยกเยอะแล้วเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันHilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา 9:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกทมเร่งระบายน้ำเต็มกำลังฝนเริ่มเบาสถานการณ์ทยอยดีขึ้นเดินหน้าดูแลพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรก็ตามระดับน้ำในคลองบางพื้นที่เริ่มทยอยลดลงสถานการณ์จึงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับกทม.เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังพร้อมบริหารจัดการคลองสายหลักและคลองสายรองรวมถึงใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยต้องเร่งลดระดับคลองสายหลักก่อนเพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ถนนและชุมชนลงระบบคลองได้มากขึ้นขณะนี้คลองแสนแสบเริ่มมีระดับลดลงในบางพื้นที่เช่นบริเวณเพิ่มสินทำให้ถนนหลายช่วงกลับมาใช้งานได้แล้วสะท้อนว่าการระบายน้ำเริ่มเห็นผลในบางพื้นที่พื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบได้แก่แนวคลองแสนแสบตั้งแต่คลองตันผ่านเทพลีลาบางกะปิและคลองจันรวมถึงพื้นที่ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์เช่นลาดกระบังประเวศสวนหลวงหมู่บ้านนักกีฬาและคลองหัวหมากเนื่องจากระดับน้ำในคลองยังสูงกทม.จึงเร่งบริหารจัดการระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อทยอยระบายออกจากพื้นที่ขณะที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งแต่แยกคลองตันขึ้นไปสถานการณ์เริ่มดีขึ้นและมีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนถนนรามคำแหงยังมีน้ำท่วมขังและต้องติดตามระดับน้ำในคลองแสนแสบอย่างใกล้ชิดโดยกทม.ยังบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งเหนือใช้คลองเปลมประชากรคลองลาดพร้าวคลองบางเขนและคลองบางซื่อช่วยรองรับและตัดน้ำจากพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะแนววิภาวดีรังสิตที่ยังมีบางช่วงได้รับผลกระทบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างไรก็ดีขณะนี้ปริมาณฝนมีแนวโน้มเบาบางลงและคาดว่าปริมาณฝนในวันนี้จะลดลงจากวานนี้ตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาผลให้กทม.สามารถเร่งระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ระดับน้ำจะทยอยลดลงพาณิชย์ประสานทหารลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงเข้าพื้นที่น้ำท่วมสระแก้วนายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้าทำให้ผู้ประกอบการห้างร้านและช่องทางจำหน่ายบางแห่งไม่สามารถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคไปสู่พื้นที่ได้ตามปกติล่าสุดกรมการค้าภายในประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19สนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลลำเลียงไข่ไก่จำนวน 2,000 แผงจากบริษัทชัยมงคลจำกัดอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปยังห้างแมคโครสาขาสระแก้วเพื่อกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนุ่มซิ่งเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมถนนเพชรบุรีอ้างจบนอกไม่รู้วัฒนธรรมไทยจากกรณีมีภาพและคลิปชายขับเจ็ตสกีบริเวณน้ำท่วมขังถนนเพชรบุรีก่อนถึงแยกเอกมัยเหนือถนนเพชรบุรีตัดใหม่เขตห้วยขวางกทม.ท่ามกลางสถานการณ์ฝนตกหนักจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมต่อมาพลตำรวจตรีวรสิทธิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1และพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันสั่งการให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดกระทั่งติดตามตัวผู้ขับเจ็ตสกีและผู้ถ่ายคลิปมาสอบสวนทราบชื่อในสอนเกียรติสิริอายุ28ปีพร้อมเจ็ตสกี1ลำและในพลาผู้ถ่ายคอนเทนต์ทั้งสองรับว่าเป็นบุคคลในคลิปโดยอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการต้องการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมและอ้างว่าเป็นนักเรียนนอกไม่ทราบวัฒนธรรมไทยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาตามพฤติการเกี่ยวกับการก่อความเดือดร้อนรำคาญและการกีดขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยในพลาวถูกแจ้งข้อกล่าวหาในฐานะผู้สนับสนุนพนักงานสอบสวนเตรียมดำเนินคดีและในวันนี้จะส่งฟ้องศาลพร้อมเสนอขอให้ศาลพิจารณาริบเจ็ตสกีของกลางต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดี ดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
8: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสกำจัดโรคราน้ำค้างในองุ่นราน้ำค้างในผักและพืชตระกูลแตงใช้ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้มันฝรั่งใบไหม้มะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อไฟท็อกเทอร่าสามารถพ่นในระยะพืชออกดอกได้มีความเป็นพิษต่อพืชต่ำหมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
9: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
10: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
11: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
10: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
12: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
13: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

เพลงดีๆนะคะในช่วงการเริ่มต้นเบรกที่2นะคะตอนนี้ดีเจก็โอ้โหจามนะคะแฟนรายการที่โทรมาก็จะได้ยินดิฉันนั่งจามนะคะ3วันดี4วันป่วยอยู่ช่วงนี้ฝนก็ตกนะคะวันนี้ก็จะเป็นเสียงป้าๆนิดนึงเสียงป้าๆนิดนึงนะคะวันนี้เสียงไม่สวยเหมือนเคยนะเพราะว่าฝนตกเมื่อโอ้2วันที่ผ่านมาตกทั้งวี่ทั้งวันนะคะพอเปียกฝนไงก็หวัดถามหาอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะสู้ๆและเป็นกำลังใจกับทุกๆคนเลยเพลงขอมาก็ทยอยจัดให้แล้วกันนะคะเบรกหลังเปิดหน้าใหม่เหมือนเดิมนะคุณฟังจะได้ช่วยนุ่นคุยหน่อยเจ็บคอนะคะวันนี้ก็ฟังเพลงเยอะๆสุดท้ายก็ไม่เยอะอยู่ดีอ่ะกนกพรก็พูดอยู่ดีนะคะอ่ะช่วงเวลาของรายการด้วยก็มอบเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะช่วงนี้นะใครที่ส่งใจไปให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะคะที่ไปปฏิบัติภารกิจนะที่กรุงเทพเมืองหลวงหรือว่าจังหวัดที่เขาประสบน้ำท่วมกันอยู่นะก็อยากส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ภารกิจราบรื่นทุกๆคนนั่นเองนะคะเราต้องนะช่วยกันยามลำบากนี่แหละจะเห็นใจกันตอนไหนล่ะถ้าไม่ใช่ตอนที่เดือดร้อนน่ะก็ตอนที่เดือดร้อนเราต้องช่วยกันตอนนั้นนะคะจำเป็นและสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนมีความสุขนะคะเพื่อนรายล้อมมากมายนู่นนี่นั่นพอทุกเพื่อนไปได้หมดไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้เราจะสามารถคัดกรองผู้คนคนดีๆในชีวิตของเราได้เช่นกันนะคะมันไม่มีอะไรที่มันจะได้ดั่งใจเราไปหมดซะทุกอย่างละค่ะเพราะฉะนั้นมีบ้างนะคะที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะแล้วก็นะส่งต่อเป็นช่วงเวลาของรายการตรงนี้ด้วยทางงานเพลงนะคะให้กับ เดี๋ยวนะกำลังดูว่านะคะเพลงที่คุณฟังเลือกมาเนี่ยนะคะค้นไม่เจอเดี๋ยวนะขออนุญาตหาก่อนนะคะว่าเป็นเพลงไหนอะไรยังไงนะจ๊ะช่วงเวลาของรายการในช่วงเวลาดีๆตรงนี้เดี๋ยวนะพี่หนุ่มขอเพลงฉันทนาที่รักหรือจันทนาที่รักของพจน์พนาวันทำไมมันไม่ขึ้นนะคะหาทั้งสองชื่อเลยทำไมมันไม่ขึ้นนะคะกำลังคิดว่าทำไมมันไม่ขึ้นขอเปิดแทนเพลงนี้ให้นะพี่หนุ่มนะเป็นฉันทนาที่รักเหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชั่นรักชาติสิริชัยอ่ะเพลงนี้นะพี่หนุ่มนะของพจน์พนาวันมันไม่ขึ้นหายังไงก็ไม่มานะจ๊ะก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีหรือเปล่าอ่ะเพลงนี้พี่หนุ่มหมูสองมอบพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายพี่อิทพันนารายพี่ปริยาพี่โอทุกคนเลยนะคะรับฟังกันป้าแดงหน้าอำเภอจัดไปค่ะช่วงเวลาดีๆของรายการกนกพรออนแอร์

0: ับงานเพลงนี้พี่หนุ่มโทรมารับสารภาพแล้วนะคะว่าบอกชื่อนักร้องผิดถูกแล้วเพลงนี้ถูกแล้วสันทนาที่รักรักชาติสิริชัยแหมดีใจนะคะเนี่ยกลัวเปิดให้ผิดไม่มีนะพจน์พนาวันไม่มีเอาละค่ะช่วงเวลาดีๆในช่วงรายการช่วงนี้มาอัปเดตกันหน่อยนะคะเรื่องสุขภาพชวนรู้ช่วงนี้น้ำท่วมก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมนี่ละจ้ะมาฝากกันนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
0: ้สุขภาพชวนรู้นะคะเรื่องราวของคนมีแผลแหมเจ็บจริงๆคนมีแผลคนมีแผลที่เท้าเลี่ยงลุยน้ำลดความเสี่ยงไข้ฉี่หนูค่ะช่วงน้ำท่วมแบบนี้น้ำและดินเนี่ยอาจปนเปื้อนเชื้อโดยเฉพาะคนที่ต้องลุยน้ำนะมีบาดแผลเสี่ยงติดเชื้อได้ค่ะเช็คอาการนะสมมติว่าลุยแล้วเรามีแผลใช่ไหมที่เท้าและเกิดได้รับเชื้อเข้าไปนะจ๊ะคุณผู้ฟัง 1-2 สัปดาห์เนี่ยถ้ามีไข้สูงปวดหัวนะเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะน่องและหลังตาแดงคลื่นไส้อาเจียนรีบพบคุณหมอแจ้งประวัติเคยสัมผัสน้ำท่วมนะคะป้องกันไว้ก่อนค่ะอย่างน้อยแล้วถ้าจะลุยนะสวมรองเท้าบูทหรือรองเท้าที่ป้องกันน้ำได้ไม่เดินเท้าเปล่านะถ้ามีบาดแผลควรปิดแผลให้มิดชิดหลังสัมผัสน้ำรีบล้างมือล้างเท้าร่างกายต่างๆสบู่และน้ำสะอาดล้างนะคะให้เรียบร้อยเลยค่ะเลี่ยงการลุยน้ำโดยไม่จำเป็นจะดีที่สุดเลยนะคะฝากเอาไว้โรคฉี่หนูค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
0: พรินซ์วิรัติสินนะคะเคียงข้างดูแลเรื่องสุขภาพตลอดนะคะอย่าลืมค่ะเราไปเพิ่มนะคะกิจกรรมดีๆเพื่อที่จะทำให้หัวใจเราแข็งแรงนะคะรีเช็คดูแลหัวใจกันบ้างกับกิจกรรมเต้นแลกใจนะคะชวนทุกคนมาออกสเต็ปเติมพลังให้หัวใจอังคารที่29พรุ่งนี้แล้วสิฝนจะตกไม่น่าฝนจะตกไม่น่าหยุดเถอะใครช่วยไปปักตะไคร้ก่อนอยากไปเต้นจะแย่อยู่แล้วนะคะนี่คือพอไม่ได้ออกกำลังกายเต้นอะไรหลายวันรู้สึกแบบเส้นยึดนะคะพรุ่งนี้7ไม่ใช่17นาฬิกาคือ5โมงเย็นนะจ๊ะเป็นต้นไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าแค่เตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วสนุกกับกิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายไปด้วยกันนะคะเพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงแล้วออกกำลังกายแล้วยังไงลุ้นรับสิทธิ์ตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ฟรีค่ะยังมีของที่ลึกบ้างหมายร่วมเสนอเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไปออกสเต็ปเต้นแลกใจกันนะคะนะฝากเอาไว้ด้วยสำหรับกิจกรรมดีๆจากปริ้นวิรศิลป์นั่นเองขอบคุณมากๆเลยนะคะเจ็บไข้ไม่สบายก็ไปจากโรงพยาบาลวิรศิลป์นั่นเองในงานเพลงนี้ป้าแดงขอมาบอกว่าอยากฟังเพลงน้ำท่วมของสอนคีรีศรีประจวบมอไปกับนะคะป้าเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยเจ๊แป๋วอาหารตามสั่งพี่หนุ่มมูซองพี่โอแฟนรายการทุกเสียงทุกสายเลยนะจ๊ะจัดไปตามคำขอช่วงเวลาดีๆตรงนี้กันพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะ

0: ช่วยจับน้ำตาบ้างนะคะไม่มามองพี่บ้างเลยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะช่วงนี้ปีนี้นะคะรับตายายเมื่อวานนี้ยายมากับเรือตามากับเรือมากับฝนเลยค่ะคุณฟังอยู่กับลูกๆหลานๆ15วันตามความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลา15วันนี้ก็ทำบุญค่ะบางคนก็ทำบุญบ้านบ้างล่ะนะคะนะทำบุญเอาค่ะไปวัดอุทิศบุญกุศลให้เขานะคะมาอยู่15วันแล้วเดี๋ยวกำหนดส่งก็คือ11ตุลาคมนะคะสำหรับวันส่งตายายซึ่งก็เป็นบุญใหญ่นะในการทำบุญแล้วก็ลูกหลานไปส่งเขาบอกว่าถ้าลูกหลานไม่ไปส่งเขาเสียใจนะรับไม่ไปรับก็เสียใจจะกลับมาแล้วไม่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเราล้ำลึกถึงบรรพบุรุษเราอ่ะใครที่สูญเสียคนที่เรารักปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องใดๆก็แล้วแต่นะคะเราไปรับเขาก็เหมือนกับการสำนึกในบุญคุณเนอะการที่นะเราต้องมีบรรพบุรุษค่ะเกิดมาเนี่ยเราต้องมีพ่อแม่มีบรรพบุรุษมีปู่ย่าตายายนะเพราะฉะนั้นก็ตามประเพณีวันศาสตร์เดือน10นะคะของภาคใต้เรานั่นเองก็สืบทอดกันมานี่ยังคุยเล่นๆกับคุณยายว่าหมดรุ่นเราแล้วใครจะทำ ใช่ไหมหมดรุ่นหลังจากนี้ที่เป็นน้องๆรุ่นใหม่ไม่น่าจะเข้าใจวันรับตายายแน่ๆเลยนะคะแต่ถ้าครอบครัวไหนปลูกฝังกันไว้ก็คงยาวๆไปแต่นั่นแหละก็คิดเล่นๆเหมือนกันว่าหมดยุคเราเนี่ยเอาแค่ยุคนุ่นนะยุคเราแล้วเขาจะมีใครทำต่อไม่น่ามันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะคะก็ว่ากันไปอ่ะฝากไว้นะคะสำหรับบ้านใครที่ช่วงนี้ฝนตกมืดไฟสว่างไม่พอนะคะฝากหน่อยจ้าเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เพิ่มความสว่างนะคะลดเสียงขโมยอุบัติเหตุนะให้สว่างไว้ก่อนนะโจรก็กลัวหน่อยละค่ะสว่างสว่างนะคะไม่กล้าจะทำอะไรนะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่จุ 50,000 มิลลิแอมค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะติดตั้งง่ายมีสายยาวปรับมุมได้นะสนใจส่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะก็รับทันทีอีก1ตัวพร้อมของแถมนะคะโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคลับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทนะคะโทรได้021439900 021134990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็ฝากถึงกิจกรรมดีๆสำหรับการประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองปี4ใครเสียงดีน้องๆเยาวชนรับสมัครนะคะอายุตั้งแต่8ถึง15ปีไม่จำกัดเพศเป็นคนชุมพรค่ะภูมิลำเนาศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็ส่งคลิปได้ภาคเรือไม่เกิน1นาทีนะคะไว้ใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทภายใน20ตุลาคมนี้นะรอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นนะคะที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอลังสวนชิงโล่เงินรางวัลรวม 20,000 บาทมาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นะคะเดี๋ยวงานเพลงนี้ของพี่แดงขอมาบอกว่าอยากฟังเพลงตามองตาของสายยันพี่แดงมอบน้องเหมียขายอาหารตามสั่งหน้าโรงพักในเมืองผู้ช่วยเขาพี่หนุ่มหมูสองและแฟนรายการทุกๆคนด้วยหลังจากฟังสิ่งที่น่าสนใจในช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็ฟังเพลงตามองตาและช่วงหน้ามา2เสียง2สายหน้าใหม่กันนะจ๊ะใครจะขอเพลงผ่านทาง0776415 67เดี๋ยวมากดกันจ้า
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: เอาล่ะนะคะช่วงเวลาตรงนี้นะคะเพลงเพราะๆแล้วก็นะช่วงเวลา2เสียง2สายมาค่ะสายหน้าไมค์ใครจะโทรขอเพลง0776415567โทรจ้าก
1: นกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
0: กระพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายนะคะมาช่วยคุยคนป่วยหน่อยนะคะสายแรกติดแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเย้ติดแล้วนะคะช่วยค่ะช่วยจัดรายการแทนคนป่วยหน่อยได้ไหมคะ
2: ช่วยเบอร์มือดิ
0: อ่ะสามวันดีสี่วันป่วยอ่ะบ้านเราฝนตกพันนี้แหละกระม่อมบ้างพี่หนุ่มคะฟังเพลงอะไรดีคะ
2: วันนี้ไม่ไกลคอทูนดีต้องเอาทูนดี
0: เอาทูนที่ทูนทองใจจะเพลงอะไรดีจ๊ะ
2: สารรักฉบับล่า
0: สารรักฉบับล่าจ้าพิเศษให้ใครคะ
2: ไอ้ถูกเสียงถูกใจที่ปกป้องกันแหละ
0: จ้า
2: เด็ดก็คือคนเดว่าไม่กล้าโทรให้ดีเจข้อดีข้อดีเจ
0: จ้า
2: อันนั้นแม่ค้าไอ้ป้าเฉย
0: โทรอยู่ส่งป้าแดงมาอยู่ส่งป้าแดงมาขออยู
2: ่แต่ไม่กล้าขอเองกว่าจริงดีเจใจดีจะตายทั้งแล้วไม่ได้แต่จะขอเพลงได
0: ้จ้า
2: ไอพิเศษก็ใหญ่เหล็กปัดไทยแล้วก็ทุกคนแล้วที่ก็หวังเดียวไม่ต้องเสียเวลานะเ
0: ด้ได้จ้ะเดี๋ยวจัดให้นะคะสารรักฉบับล่าเมื่อวานไปรับตายายมาไหม
2: ที่บ้านก็ไปกัน
0: โอ้ปีนี้ตายายลงเรือมานะ
2: ฝนตก
0: โอ้ยตกไม่ลืมหูลืมตากันเลยทีเดียววันนี้แห้งเลยนะคะแล้งกันเลยนะมายุ่งแล้วกันลูกล้านนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวรอฟังค่ะพี่หนุ่มขาสวัสดีค่ะสายแรกพี่หนุ่มหมู่สองจ้าสายที่สองมาค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค
0: ่
3: ะสวัสดีค่ะ
0: จ้าย่าย่าสวัสดีค่ะเมื่อวานไปรับตายายมาไหม
3: ไปค่ะวัดสุนทร
0: ภั
3: ท
0: รดีอ่ะอย่าฝนตกมาเมื่อวาน
3: ตก
0: เปียกไหมคะ
3: เปียกเลย
0: ค่ะไม่ก็เผื่อไม่เปียกไงนึกว่านุ่นเปียกคนเดียวก็เลยคิดว่าเอ๊ะเผื่อไม่หนักเหมือนที่นี่หรือเปล่านะคะวันนี้พี่ปิยาจะฟังเพลง
3: ลืมแล้วว่าคนเรารักกันยาก
0: คนเรารักกันยากรักกันยากรักเพลงนี้ใช่ไหม
3: น่าจะ
0: โอเคคนเรารักกันยากพิเศษให้ใครคะ
3: ให้ทุกเสียงทุกสายที่ทุกฟังอยู
0: ่ค่ะได้จ้ะจัดไปเดี๋ยวรอฟังขอบคุณมากๆเลยนะเจ๊สวัสดีค่ะสองสายเขามาคู่กันเลยณเดชกับยาย่าะนะช่วงเวลาตรงนี้ด้วย2เสียง2สายกระดกพรออนแอร์นะคะเพลงที่คุณฟังเลือกมาจัดไปนะคะเป็นการแชร์ส่งต่อเป็นการมอบสิ่งดีๆนี่แหละค่ะเติมเต็มกันไปกำลังใจวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละน้อยนะคะก็ชื่นใจดีจัดไปนะคะ2เสียง2สายของเราขอบคุณมากๆค่ะพี่หนุ่มหมู2และพี่ปริยานะแล้วก็ทุกคนที่โทรไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรใหม่นะจ๊ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง

2งานเพลงของสองเสียงสองสายของเรานะคะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงเวลาของรายการนะคะแบ่งปันความสุขดีๆผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้ง2เสียง2สายแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะป้าแดงโทรมาบอกแล้วว่าป้าเล็กก็ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยขอเพลงให้นะจ๊ะเอาละค่ะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขในช่วงเวลาของรายการนะคะก็มอบให้ทั้งช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาแล้วถามถึงกันมานะคะหนุ่มมูเจ็ดหาดย่ายนะคะบอกว่าขอเพลงรักสาวเสื้อลายนะคะก่อนไปฟังเพลงนี้มาเสิร์ฟกาแฟกันก่อนกาแฟดีๆกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มนะคะอยากสุขภาพดีจะขาดกาแฟไม่ได้ต้องรอกาแฟสูตรแย้หวานและคอฟฟี่มิกกาแฟสูตรแย้หวานใช้แย้หวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังคุมน้ำตาลลดไขมันลดความเสี่ยงของโรคค่ะ42ต่อBlack Coffee Mix ไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มเมือนกล้ามเนื้อ

ยังมีคอลลาเจนช่วยผิวพรรณชุ่มชื้นชะลอวัย42ต่อห่อ265บาทสายเข้มต้องลองนะคะกาแฟดำคุณภาพจากเรากาแฟดำที่คอกาแฟต้องหลงรักเลิฟเลยหอมลึกไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นด้วยเมล็ดกาแฟคัดสรรจากแหล่งคุณภาพผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์2024จำกัดนะคะเป็นของฝากซื้อให้กับคนที่เรารักได้นะคะซื้อไปดื่มได้นะคะนะบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์2024จำกัดอยู่ที่ตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดนะคะโทรสอบถาม0899672216077536399ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอดไซน์พิมพ์คอฟฟี่ฟาร์มหรือเพจกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มไทยแลนด์นะอร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรนะคะแบ่งปันความสุขในงานเพลงนี้รักสาวเสื้อลายนะคะหนุ่มหมู่เจ็ดหาดยายมอบพี่อีทพนารายมอบสาวสวยนาพยานะคะแฟนรายการทุกๆคนเลยค่ะกับงานเพลงดีๆแสงสุรีรุ่งโรจน์ค่ะรักสาวเสื้อลาย

ก็เป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะที่ส่งมอบให้กับคุณฟังนะคะผ่านทางรายการนะคุณฟังค่ะก็ต่อเนื่องกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะนะก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะการใช้ชีวิตของเราค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมีสิ่งต่างๆที่เราก็ต้องรับมือด้วยสติของเรานะคะบางทีบางเรื่องก็อาจจะไม่ได้ดังใจหรอกค่ะมีอะไรที่ไม่ได้ดังใจบ้างนะคะวันนั้นเขาบอกว่าลดความคาดหวังลดความเจ็บปวดได้บางทีคาดหวังเท่ากับผิดหวังถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้ชีวิตนะคะดำเนินไปด้วยการลดความคาดหวังบ้างนะคะบางคนตั้งความหวังไว้สูงมากๆมันก็ทำให้เกิดความเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยลดลงบ้างก็ได้แต่ไม่ใช่ไม่หวังเลยในชีวิตนะคะแบบประมาณว่าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างนั้นว่าความพอดีมันดีที่สุดเลยค่ะความพอดีนี่แหละมันจะบอกได้ว่าควรใช้ชีวิตแบบไหนอย่างไรนะคะส่งต่อเรื่องราวงานเพลงตรงนี้ด้วยเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงของผู้สูงวัยเขาทะลุนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพลงที่ค้างไว้นุ่นทยอยเคลียร์ให้นะคะหลากหลายงานเพลงสำหรับเดี๋ยวนะขอหาก่อนงานเพลงที่คุณฟังเลือกมานะคะในช่วงของรายการตะวันร้อนที่หนองหานจากผู้สูงวัยเขาทะลุมอบทุกเสียงทุกสายนะคะที่เป็นอีกหนึ่งพลังดีๆส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะผ่านทางช่วงเวลาของรายการนั่นเองค่ะและเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกลับมาค่ะเดินทางกันต่อนะคะอสมทชุมพรออนแอร์กันตรงนี้ดีเจพี่นุ่นค่ะกนกพรราชโยธาต่อความสุขกันนะคะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกเรียกเอกนิติเศรษฐบมทหารหรือสถานการณ์น้ำท่วมใช้รถทหารช่วยขนส่งประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเคารพธงชาติในวันพระราชทานธงชาติไทยวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเรียกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำหารือถึงการนำรถ GMC ของทหารออกไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมถึงใช้การขนส่งอุปโภคบริโภคไปมอบให้ประชาชนไปจุดที่น้ำท่วมสูงขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินเตรียมลงพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่กทม.แต่ยังไม่มีการระบุสถานที่ที่แน่ชัดว่าจะลงไปที่จุดใดรัฐบาลเร่งดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมกทม.วรสิทธิ์ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงบางกะปิสั่งตั้งครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางกะปิวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพพร้อมเร่งแก้ปัญหาอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนที่เข้าพักพิงโดยนายวรสิทธิ์ได้ประสานนำรถครัวสนามที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมเข้ามาติดตั้งเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสะอาดถูกหลักอนามัยแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมจัดส่งข้าวสารน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ศูนย์พักพิงดังกล่าวมีความต้องการเสบียงอาหารและน้ำดื่มเพิ่มขึ้นนายวรสิทธิ์จึงมอบหมายให้ทีมงานประสานกับผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความต้องการวัตถุดิบและอาหารสดและนำมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากศูนย์แห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นจุดประกอบอาหารและกระจายเสบียงไปยังชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ได้ประสานรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเข้าประจำการสนับสนุนทุกวันเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่อาจเดินทางเข้ามาพักพิงเพิ่มขึ้นรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยภายในศูนย์พักพิงโดยหากจำนวนผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นจนห้องน้ำและห้องสุขาที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะเร่งจัดส่งรถสุขาเคลื่อนที่เข้ามาเสริมทันทีเพื่อให้ประชาชนมีอาหารน้ำดื่มที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยอย่างเพียงพอตลอดช่วงที่พักอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ท่านี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ศูนย์พักพิงเขตบางกะปินายวรสิทธิ์ยังเดินทางต่อไปยังบริเวณแฟลตการเคหะซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่คืนก่อนจนถึงช่วงเช้ามืดเพื่อเร่งแก้ปัญหาอาหารและน้ำดื่มที่ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนและให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีจังหวัดราชบุรีจัดตั้งศูนย์อพยพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองซึ่งถูกน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานางสาวทิติรัตน์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้สั่งการให้นายพุทธพงศ์สุริยสิงห์พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีหลังได้รับแจ้งจากสำนักงานชลประทานที่13จะมีการปล่อยการระบายน้ำเพิ่ม 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบให้พื้นที่ท้ายน้ำ3จังหวัดได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองถูกน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนที่อาศัยแล้วจำนวนมากทางนี้จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงจุดอพยพชั่วคราวในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งเทศบาลเมืองโพธารามเขตเทศบาลเมืองท่าผา ขตเทศบาลเมืองราชบุรีพร้อมที่จอดรถไว้หลายจุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบอุทกภัยนอกจากนี้ทางมูลนิธิได้เตรียมเรือท้องแบนจำนวน2ลำพร้อมอุปกรณ์2สว่างเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนโดยเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมายังได้ช่วยกันลำเลียงผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงออกมาจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วจัญญาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: ถึงเวลาออกไป

0: ดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
4: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
5: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
6: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
5: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
7: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ับงานเพลงนะคะพี่อิทพนารายณ์ขอมานะคะงานเพลงได้ชื่อว่าแสนดีช่วงเวลาตรงนี้นะคะแบ่งปันความสุขกันในช่วงของกนกพรออนแอร์นะคะจงแชร์เรื่องราวดีๆที่เติมเต็มความสุขนะคะเดี๋ยวนี้อะไรต่างๆนะคะในการใช้ชีวิตก็ต้องระมัดระวังเรื่องของภัยธรรมชาติเนาะที่มันไม่เหมือนเดิมค่ะคุณฟังภัยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นนะบางทีฝนก็ตกหนักแล้งก็แล้งหนักตกก็ตกหนักนะคะน้ำท่วมก็มาน้ำป่าก็เยอะถูกไหมคะต้นไม้มันหายไปอ่ะสิ่งแวดล้อมถูกทำลายความร้อนในโลกเราเนี่ยนะคะจะนะสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงก็มีมากขึ้นเพราะนั้นก็นะคะต้องดูแลตัวเองดีๆเวลาน้ำท่วมนะคะเราเห็นเลยว่ามันยากลำบากถูกไหมบางคนเสียชีวิตในช่วงน้ำท่วมไฟช็อตบ้างไฟดูดบ้างนะคะเรื่องสัตว์มีพงมีพิษก็ต้องระมัดระวังเรื่องไฟนี่แหละค่ะที่เป็นห่วงเป็นใหญ่กันนะคะถึงเรื่องราวของการใช้ชีวิตตรงนี้นะคะก็ส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขผ่านทางเสียงเพลงและการพูดคุยร่วมแบ่งปันสิ่งต่างๆดีๆในช่วงรายการนะคะ

านเพลงดีๆนะคะพี่อิทแหลมทรายขอมามอบทุกเสียงทุกสายกับงานเพลงที่ชื่อว่าคิดถึงพี่นะจ๊ะส่งความคิดถึงก็บอกว่าความคิดถึงเนี่ยนะถ้าเราแค่คิดแล้วไม่ได้ส่งอ่ะมันไม่ถึงเพราะฉะนั้นคิดถึงใครก็บอกค่ะคิดถึงใครก็ไลน์ไปเดี๋ยวนี้ช่องทางการสื่อสารน่ะมันแบบง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยสมัยก่อนนี่โอ้โหขี่ม้าข้ามน้ำข้ามทะเลส่งธนานัดไปสนีส่งจดหมายไม่รู้นะคะยุคไหนของใครเป็นยังไงบ้างแต่ยากจังเลยแหละนะคะก็ต้องไปเจอกันไปอะไรอย่างนี้นะคะฝากไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดถึงแล้วก็บอกค่ะชีวิตเรามีชีวิตเดียวรู้สึกดีๆเราก็ส่งต่อนะคะไม่ต้องรอเดี๋ยวไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะมีหรือเปล่านะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้ฝากถึงใครที่มองหาช่องทางการประชาสัมพันธ์นะคะผ่านทางเขาเรียกว่านะภูมิภาคทั่วประเทศเครือข่ายวิทยุอสมทเปิดให้ช่วงเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่การออกอากาศได้ตามความเหมาะสมนะคะหลากหลายกลุ่มคุณฟังนะคะเข้าถึงเป้าหมายใครมองหานะคะเขาเรียกว่ากลุ่มผู้ฟังนะคะที่อยู่ที่บ้านการเดินทางนะคะการสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมายภาครัฐภาคเอกชนองค์กรผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามการเช่าเวลาได้022016512089499909 M Code Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนะคะเอาละค่ะส่งไมค์ต่อให้กับเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะพี่ดีเจเชอรี่เดี๋ยวเดือนหน้านะคะก็จะเป็นดีเจพี่โอมาจัดแทนพี่เชอรี่นะคะเนื่องจากว่าพี่เชอรี่ลารายการไปแล้วโอ้โหคิดถึงแย่เลยนะคะเอาละค่ะก็ติดตามกันได้ทุกช่วงเวลาของทางสถานีที่น่าสนใจขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เวลาของนุ่นหมดแล้วพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมค่ะคุณฟังผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆที่เรามอบเป็นสิ่งดีๆให้กันละกันนะคะก็จงเติมความสุขที่สามารถแบ่งปันกันได้นะคะสามารถเติมเต็มกันได้ก็ขอให้ความสุขนะคะจงมีอยู่จงใช้ชีวิตให้พอดีมีสตินะคะในการใช้ชีวิตทุกๆคนละกันค่ะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมผ่านทางช่วงเวลาของอสมท 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะลากันไปก่อนพบกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะกนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นขอทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: Mcot Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
10: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ชี
10: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
12: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาสวัฒน์ค่ะก็ต่อจากกนกออนกนกพรจะเปลี่ยนชื่อเขากนกพรออนแอร์นะคะก็จะเป็นรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ FM เลยนะ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ FM นะคะต้องเน้นเพราะว่าคุณผู้ฟังบางท่านก็ขึ้นไหน AM อะไรหรือ FM นั่นชัดแจ๋วนะนอกจากภูผาหินจะกั้นเท่านั้นอย่างที่พี่หนุ่มท่าหินนี่ต้องเปลี่ยนชื่อบางแล้วมั้งบอกว่าโอ้ไม่ได้ยินอ๋อพี่อยู่ลงไปในหุบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้ยินต้องเอาวิทยุไว้สูงหน่อยนะลงทุนซื้อวิทยุนะฮะมาถึงในช่วงเดือนกันยายนเดือนคนสวยปลายเดือนแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นเดือนแห่งการจากลาของเชอรี่เหมือนกันเนี่ยก็ต้องมาบอกกล่าวไว้เนิ่นๆนานๆนะคะเพื่อที่จะอะไรอวรสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าจัดมานานมากนะคะโอ้โหนี่ดำลึกถึงความหลังอีกนะตั้งแต่ปี47นะจัดรายการที่ละแมแล้วก็มาหลังส่วนปี51ก็ไปสอบที่กรมประชาสัมพันธ์นะได้อบรมอาจารย์แม่นะคะ10วันเต็มๆเขากักเอาไว้นี่นะแล้วก็ละลายพฤติกรรมหมดเลยนะอาจารย์อะไรดำรงพุทธานแล้วก็อาจารย์อะไรทวินันคงครานด้วยอ่ะก็เนี่ยค่ะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะออกมาเหมือนอาจารย์แม่ป่ะคะ ในช่วงนี้นะคะเข้าเรื่องกันเลยนะความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจเนี่ยเยี่ยวยวนร่ารมหนุ่มๆนะคะเหลือเกินนะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเป็นความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอยากรู้เวลาหนุ่มๆได้กลิ่นหอมๆยั่วๆจะมีอาการเป็นยังไงไปซื้อแป้งเย็นเพศัตว์มาใช้เลยนะทุกสีทุกกลิ่นนะดูว่ากลิ่นไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบยั่วยวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมเล่นลับน่าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะคะผู้ชายชอบผู้หญิงก็ชอบรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนที่แถมผู้หญิงก็เพราะว่าคุณผู้หญิงก็ใช้แล้วผู้ชายก็ชอบนะคุณผู้ชายใช้ผู้หญิงก็ชอบดีในทางตรงข้ามนะคะขอบคุณงานเพลงนี่วันนี้พูดเยอะหน่อยได้ไหมอ่ะ เดี๋ยวเพลงเปิดไม่ทันอีกก็เหลืออีกแค่2วันเราจะจัดกันแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอ่านโพยก่อนนะไม่ใช่โพยอะไร เดี๋ยวก่อนงานเพลงเปิดงานเพลงไปก่อนก็ได้ค่ะโพยเยอะเปิดเพลงก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่เลยหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยนะหอมไกลเนี่ยไม่เกินจริงนะหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นสบู่นะคะสบู่เพสัตมี2สี2กลิ่นค่ะหอมคนละแบบค่ะสีเขียวไรซ์มิลมีความหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวชอบมากคิดดูนะเราปะเราไม่ได้ปะแป้ง ปะสบู่เขาเรียกอาบน้ำด้วยสบู่เพสัตนะกลิ่นน้ำนมข้าวเนี่ยเดินไปอย่างเงี้ยหอม

นจริงๆนะคะสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้ค่ะก็ลองดูนะลองไปอาบบ้านนี้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นกรอบอาบบ้านเราแหละนะคะไม่เชื่อก็ต้องลองไปพิสูจน์ไปซื้อนะคะคุณผู้ฟังอุดหนุนบ้างนะคะสบู่เภสัชเนี่ยนะคะอ่ะอ่านโพยก่อนโพยเพลงค่ะขอบคุณหนุ่มอะไรเมื่อกี้หัวใจหล่นที่โคราชเนี่ยเพลงสุดท้ายจะทันเปล่ารีก็รีบๆพูดนะฮะผู้สูงวัยเขาทะลุค่ะใกล้วัดห้วยกลางรู้สึกว่าจะผ่านนะถนนใหญ่ใช่ไหม นะคะไปทั่วแล้วค่ะรีพี่อีทพนารายก็ของงานเพลงนะคะเพลงแรกพระรักไม่ใช่ไม่ไกลกว่าใจคิดถึงแอร์สุชาวดีมอบให้คุณเชอรี่นะคะคิดถึงเสมอรักพี่อิทรักข่าวค่ะทราบว่าเราจะรายการนี่แหละเพราะรักที่จริงชื่อเพลงครับจากหนุ่มบางลึกหนึ่งปลายกนกพรสักเพลงน้องนัดนะคะอยู่ที่ในเมืองหมู่บ้านศรีพัฒนาในเมืองชุมพรกลางดาวไรอันอันนี้พี่อีทพนารายทางไปพัทโต้นะคะสื่อสารมาบอกรักษาสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะหัวใจหล่นที่โคราชนี่ออกก็อ่านไปแล้วนู้อ่ะรีบไปเปิดเพลงดีกว่าค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ค่ะโอ้โหเวลาหมดจริงๆนะคะต้องขออภัยคุณฟังติดไว้ก่อนนะคะงานเพลงต่างๆแล้วก็ลากันไปกับแป้งเย็นเพศสัตว์สีชมพูมาดามหอมเย้ายวนแล้วใจสีฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาสีเขียวพินเซ็ตหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจค่ะลาไปก่อนนะคะพร้อมกันกับการลาจากรายการแต่ว่าพรุ่งนี้ยังมาค่ะนะเจอกันพรุ่งนี้ติดไว้ก่อนนะคะงานเพลงสวัสดีค่ะ1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีกรมชลประทานเผยเฝ้าระวังน้ำเข้าสู่ตัวเมืองปราจีนบุรีเร่งผันน้ำเข้าทุ่งลดปริมาณน้ำขณะที่อ่างประแสและเขื่อนขุนด่านเต็มความจุนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจุดเฝ้าระวังสำคัญในภาคตะวันออกขณะนี้คืออำเภอเมืองปราจีนบุรีเนื่องจากน้ำจากพื้นที่ตอนบนกำลังไหลลงมาขณะที่กรมชลประทานเร่งบริหารน้ำและผันน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองน้ำจากแควหนุมานหรือสายน้อยสายใหญ่ซึ่งไม่มีอ่างเก็บน้ำช่วยนวงไหลมารวมกับน้ำจากพร่องพระคลองพระปรงก่อนลงมาสมทบกับน้ำจากแม่น้ำประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีกรมชลประทานจึงเร่งผันน้ำเข้าทุ่งบางหลวงบางพลวงและทุ่งท่าแหพร้อมเร่งระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อลดระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีและผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองส่วนจังหวัดสระแก้วยังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงหลังมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำในช่วงที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดด้านจังหวัดนครนายกเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุและยังมีน้ำจากเขาใหญ่ไหลลงอ่างจึงจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านสปริลเวย์เพื่อควบคุมระดับน้ำโดยยังต้องติดตามพื้นที่ท้ายน้ำเนื่องจากน้ำบางส่วนที่ไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกจะไหลต่อไปสมทบแม่น้ำบางปะกงขณะที่จังหวัดระยองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำประแสหลังปริมาณน้ำเต็มความจุและต้องระบายผ่านสปริลเวย์โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแกลงซึ่งแม่น้ำประแสมีระดับน้ำสูงและล้นตลิ่งในช่วงที่ผ่านมาส่วนจังหวัดจันทบุรียังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่น้ำจากอำเภอเขาคิจกูฏและอำเภอมะขามไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรีกรมชลประทานจึงผันน้ำเข้าคลองพักดีรำไพเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองพร้อมเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำคลองวังตะโหนดออกสู่ทะเลสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราใช้อ่างเก็บน้ำคลองสียัดช่วยหน่วงน้ำที่จะไหลลงคลองท่าลาดพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงส่วนชลบุรีใช้อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรเก็บกักน้ำด้านต้นน้ำและเร่งระบายน้ำบริเวณอำเภอพนัสนิคมผ่านระบบคลองชลประทานพานทองขณะที่จังหวัดตราดได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและลดความเสี่ยงต่อพื้นที่อำเภอเมืองทันทีหากไม่มีฝนตกมาเติมในภาคตะวันออกสถานการณ์อาจใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จึงทยอยคลี่คลายเนื่องจากยังมีน้ำสะสมที่ต้องระบายออกจากพื้นที่ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติเผยเร่งพร่องน้ำฝั่งตะวันออกฝนเบาลงแล้วณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนโดยเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกจากพื้นที่แล้วทำให้ฝนไม่รุนแรงเท่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงมีฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะโดยเมื่อคืนมีฝนตกในพื้นที่ฝั่งตะวันออกอาทิหนองจอกประมาณ62มิลลิเมตรลาดกระบังประมาณ55มิลลิเมตรและมีนบุรีประมาณ52มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำเติมเข้าไปในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะนี้ภารกิจสำคัญคือเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักเพื่อให้สามารถดึงน้ำจากถนนและชุมชนออกมาได้เร็วขึ้นโดยหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่คลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวและคลองสายหลักบางแห่งยังมีระดับน้ำสูงเนื่องจากต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างรวมถึงน้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพจึงต้องเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังวันนี้ต้องพยายามเอาน้ำลงให้ได้มากที่สุดเมื่อน้ำในคลองลดลงก็จะสามารถดึงน้ำจากด้านนอกจากถนนและจากชุมชนเข้ามาระบายได้มากขึ้นบางพื้นที่อาจลดช้าเพราะต้องเป็นไปตามลำดับเริ่มจากลดระดับในคลองจากนั้นน้ำบนถนนก็จะลดและจึงทยอยดึงน้ำจากชุมชนต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียว ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: เอาละครับตอนนี้กอดขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
8: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
9: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
8: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
10: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
14: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
15: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
16: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
17: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
18: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะ คนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ Mcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
19: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
1: ระโอกและท้ายอ่างเก็บน้ำเขาจุกขนของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพหลังพบความผิดปกติของสปริงเวย์สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กทม.ฝั่งตะวันออกหลายจุดอย่างท่วมสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกบ้านพักเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งเตรียมพร้อมอั้นไม่อยู่เพิ่มการระบายน้ำจนถึงอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ 10:00 วันนี้สกัดจับชาย5คนก่อนก่อการร้ายฐานทัพอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้ในการทำสงครามอิหร่านทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับจันทร์ที่28กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารากานทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีครับเรียกประชุมด่วนแก้น้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ย้ำจุดที่เดือดร้อนต้องช่วยก่อนครับ9นาฬิกาที่ผ่านมาครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่ครับเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดการประชุมครั้งนี้นะครับมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงการคลังเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กทม.ให้เป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.ครับเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและก็การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกนายกรัฐมนตรีบอกว่าสถานการณ์ครั้งนี้ครับมีปริมาณน้ำจำนวนมากและอยู่ในระดับรุนแรงจึงต้องใช้กำลังและเครื่องมือจากทุกหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมสั่งการให้เร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเสริมพื้นที่และก็จุดระบายน้ำสำคัญเพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่กทม.โดยเร็วครับส่วนการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กทม.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ครั้งนี้ครับมีปริมาณน้ำจำนวนมากและอยู่ในระดับรุนแรงจึงต้องใช้กำลังและเครื่องมือจากทุกหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมสั่งการให้เร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเสริมพื้นที่และก็จุดระบายน้ำสำคัญเพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่กทม.โดยเร็วครับส่วนการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กทม.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงครับจากการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ได้ไปพบประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยตนเองเห็นถึงความยากลำบากความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือว่าประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือโดยนอกจากภารกิจ เร่งระบายน้ำแล้วการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปนอกจากนี้ที่ประชุมครับได้หารือถึงหลักเกณฑ์และก็แนวทางการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
3: ส่วนที่จังหวัดระยองนะคะมีการแจ้งเตือนด่วนค่ะให้ชาวระยองริมคลองละโอกแล้วก็ท้ายอ่างเก็บน้ำเขาจุกนั้นตอนนี้ให้ขึ้นเก็บของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็เตรียมอพยพค่ะเกิดเหตุแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนในพื้นที่ระยองนะคะหลังมีความผิดปกติบริเวณทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปรินเวย์ของอ่างเก็บน้ำเขาจุกบริเวณสวนป่าชุมชนหมู่หนึ่งตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำทะลักไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างและลำน้ำสาขาอย่างรวดเร็วความผิดปกตินี้ส่งผลกระทบแล้วก็เตือนภัยไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย3ตำบลรอยต่อมีตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินและตำบลกองดินอำเภอแกลงโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยริมคลองละโอกพื้นที่ท้ายอ่างแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ให้เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเตรียมพร้อมอพยพประชาชนพื้นที่ท้ายอ่างนะคะถ้าพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอพยพทันทีไม่ต้องรอให้มวลน้ำทะลักเข้าบ้านนะคะแล้วก็งดสัญจรทางน้ำไหลค่ะโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านกระแสน้ำเชี่ยวและห้ามขับรถฝ่าน้ำเด็ดขาดค่ะรายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่าระยะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาและปภ.ได้แจ้งเตือนฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงจังหวัดระยองซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนเพจอบต.ทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองโพสต์ข้อความย้ำนะคะเมื่อตอน 10:30 ระบุว่าตอนนี้อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขื่อนเขาจุกกำลังจะแตกค่ะให้เฝ้าระวังแต่ว่ายังไม่แตกย้ำว่ายังไม่แตกนะคะหูสเปนเวอ่างชำรุดขอให้ทุกคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นอพยพด่วนค่ะส่วนสำนักงานชลประทานที่9โดยโครงการชลประทานระยองแจ้งสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองระโอกฉบับที่2บอกว่าตอนนี้มีน้ำ24ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 114% ของความจุเก็บกักนะคะก็คือเกินความจุเก็บกักแล้วค่ะส่งผลทำให้อาคารระบายน้ำล้นหรือว่าสปริงเวย์ได้รับความเสียหายบริเวณกำแพงคอนกรีตอาคารด้านรับการระบายน้ำฝั่งขวาพังทลายลงช่วงความยาวประมาณ20เมตรนะคะแต่ว่ายังคงรองรับการระบายน้ำได้ดีโครงการชลประทานระยองจะรีบเข้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและยังมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำลงสู่ลำน้ำในอัตรา6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำนี้ก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำและพื้นที่ริมตลิ่งเพิ่มสูงขึ้นค่ะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ปภ.1784ค่ะ
2: สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กทม.ฝั่งตะวันออกหลายจุดยังท่วมสูงนะครับอย่างเช่นลาดพร้าวบางกะปิแฟลตคลองจันทน์ลาดกระบังร่มเกล้าโดยชุมชนแขะร่มเกล้า64หมู่บ้านพูนสินธานี3ระดับน้ำบางจุดลึกกว่า1เมตรครับชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรออกจากที่พักสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนซอยแขะร่มเกล้า64นะครับขณะนี้หลายหมู่บ้านยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังบางจุดเนี่ยลึกกว่า1เมตรประชาชนบางส่วนต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกบ้านพักโดยที่หมู่บ้านพูนสินธานี3พบประชาชนต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางระดับน้ำท่วมสูงนานมา3วันแล้วโดยยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำลดลงเพียงเล็กน้อยบางจุดระดับน้ำยังคงสูงกว่า1เมตรครับส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตไม่สามารถเดินทางออกไปทำงานซื้ออาหารเช่นเดียวกับหมู่บ้านใกล้เคียงที่ประชาชนต้องนำรถออกมาจอดไว้ริมถนนเป็นจำนวนมากเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงกว่าครึ่งคันรถขณะที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ในซอยเคหะร่มเกล้า64ขณะนี้ก็ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลนรถส่งของไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ครับเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงประกอบกับมีรถจอดปิดกั้นเส้นทางเข้าออกพื้นที่ส่วนสภาพจราจรบนถนนลาดพร้าวบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับเนื่องจากยังมีระดับน้ำสูงล้นฟุตบาทโดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานอาทิตำรวจสน.โชคชัยเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลางประชาชนและก็อาสาสมัครคอยดูแลให้ความสะดวกแก่รถที่สัญจรผ่านไปมาและให้การช่วยเหลือผู้ที่ เจ็บป่วยและจะไปโรงพยาบาลลาดพร้าวครับเช่นเดียวกับซอยลาดพร้าว112ปริมาณน้ำเริ่มลดลงแต่ว่ายังท่วมฟุตบาทรถยนต์พอสัญจรผ่านได้ส่วนรถเล็กและก็รถจักรยานยนต์ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ประชาชนบางส่วนใช้วิธีเดินออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็ซื้อข้าวของนะครับส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เริ่มคลี่คลายระดับน้ำเริ่มลดลงบางช่วงกลับเข้าสู่สภาพปกติแล้วแต่ก็ยังพบรถยนต์จำนวนมากจอดเสียอยู่บนผิวจราจรโดยเฉพาะเส้นทางเพชรบุรีมุ่งหน้าไปเอกมัยและคลองตันส่งผลให้การจราจรยังคงชะลอตัวเป็นระยะขณะที่ฝั่งจากเพชรบุรีมุ่งหน้าเข้าพื้นที่คลองตันรวมถึงช่วงจากคลองตันเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็ยังคงพบน้ำท่วมขังรถยนต์สามารถสัญจรได้ครับแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังจากสถานการณ์ดังกล่าวประชาชนบางส่วนเลือกใช้เท้านะฮะเดินเท้าครับเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็การจราจรที่ยังติดขัดเช่นเดียวกันมีประชาชนบางส่วนช่วยกันนำขยะและสิ่งสกปรกออกจากบริเวณปากท่อระบายน้ำนี่ที่เกิดการอุดตันเพื่อช่วยเปิดทางให้น้ำสามารถไหลลงท่อได้สะดวกมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำและจัดการรถที่จอดเสียรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อเปิดช่องทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับ 12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นะครับ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 2016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิษณุทรัพย์สมพลบอกว่าตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเช้าจนถึงบ่ายวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนค่ะส่วนใหญ่เป็นฝนเบาบางนะคะช่วงบ่ายสถานการณ์ฝนจะลดลงแต่มีโอกาสกลับมาตกอีกครั้งในช่วงเย็นค่ะอย่างไรก็ตามยังถือเป็นสถานการณ์ตามปกติของฤดูฝนนะคะและหากไม่มีฝนหนักเข้ามาเติมก็จะช่วยให้การระบายน้ำทำได้เร็วขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพโดยเฉพาะบริเวณช่วงต้นของถนนรามคำแหงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับนะคะหลังกทม.เร่งสูบน้ำจากคลองย่อยลงสู่คลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อจะส่งต่อไปยังสถานีสูบน้ำพระขนงและอุโมงค์ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงก็จะสามารถทยอยสูบแล้วก็ดึงน้ำจากคลองย่อยถนนแล้วก็พื้นที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นค่ะส่วนพื้นที่ลาดกระบังต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระขนงและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะจากนั้นก็จะทยอยลดระดับน้ำจากปลายน้ำเข้ามาคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ3วันค่ะน้ำในคลองสายหลักจะลดลงมาอยู่ในระดับที่ช่วยระบายน้ำจากคลองย่อยได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามตอนนี้พื้นที่จุดเปราะบางอย่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่และอ่อนนุชน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะการสัญจรเริ่มกลับมาใช้งานได้แต่ว่าในบางพื้นที่อย่างเช่นลาดกระบังแฟลตคลองจันทน์และก็หมู่บ้านนักกีฬายังต้องรอการทยอยพร่องน้ำจากปลายน้ำบางส่วนค่ะแล้วก็จะค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปอย่างพัฒนาการประเวศและลาดกระบังตามลำดับแต่กรณีน้ำที่ล้นจากคลองและก็ท่อเข้าไปในบ้านเรือนหรือว่าชุมชนแล้วการดึงน้ำกลับเข้าสู่ระบบจะใช้เวลามากกว่านะคะอาจต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในบางจุดค่ะส่วนข้อสงสัยเรื่องการพร่องน้ำล่วงหน้านะคะนายวิษณุยืนยันว่ากทม.ดำเนินการตลอดฤดูฝนแต่ว่าคลองที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นจำเป็นต้องเลี้ยงระดับน้ำไว้เพื่อป้องกันตลิ่งพังและกระทบการเดินเรือขณะเดียวกันกทม.ร่วมกับตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดเสียหรือจอดทิ้งไว้พื้นผิวการจราจรช่วงน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่สน.มักกะสันคลองตันและรามคำแหงไปไว้ยังจุดปลอดภัยอย่างเช่นถนนโลเคอล รถกำแพงเพชร7เพื่อเปิดทางจราจรสำหรับประชาชนที่จอดรถทิ้งไว้ช่วงน้ำท่วมและไม่พบรถของตนเองก็ไปติดต่อได้ที่สน.ในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตค่ะเดี๋ยวรถที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายจะนำไปจอดไว้ในที่ปลอดภัยขณะที่รถคันใดที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็ขอความร่วมมือเจ้าของรถรีบเข้ามาเคลื่อนย้ายด้วยตนเองเพื่อช่วยเปิดผิวการจราจรโดยเฉพาะถนนสายหลักที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะ
3: เรือคลองแสนแสบเร่งช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบครับเพื่อให้น้ำที่ท่วมในกทม.บางกะปิลาดพร้าวลดลงอย่างรวดเร็วเรือคลองแสนแสบโดยการประสานของผู้ว่ากทม.ครับช่วยติดเครื่องเรือผลักดันน้ำในคลองแสนแสบเพื่อให้น้ำที่ท่วมในกทม.บางกะปิลาดพร้าวลดลงอย่างรวดเร็วทำให้น้ำคลองแสนแสบไปสู่อุโมงค์น้ำพระราม9ไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากคลองพระขนงโดยมีการใช้เรือ8ลำขนาด500แรงม้าต่อลำ24ชั่วโมงนะครับในการติดเครื่องจำนวน3วันเมื่อน้ำคลองแสนแสบลดลงก็จะทำให้น้ำท่วมบริเวณใกล้เคียงช่วยถนนหลักน้ำลดลงไปด้วยก็คือรามคำแหงลาดพร้าวกรุงเทพกรีฑาส่งผลให้ถนนซอยรถเล็กผ่านได้ทางเรือก็จะหยุดพร่องน้ำโดยของเรือแสนแสบบอกว่าจากการที่ประกอบการเดินเรือมา40ปีครับก็เห็นน้ำท่วมกทม.มาหลายรอบนี้หนักเพราะการเตือนภัยล่าช้าและแผนรับมือของรัฐช่วยประชาชนไม่ชัดเจนภาครัฐจะต้องมาปรับปรุงส่วนนี้โดยที่ผ่านมากทม.มีการปรับปรุงการระบายน้ำมาโดยตลอดพัฒนาอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่แต่ว่ารอบนี้ครับฝนแช่30-40ชั่วโมงมากกว่า100ตารางกิโลเมตรน้ำสูงจากพื้น30เซนติเมตรทั่วไปหมดหากเรือภัยดีขึ้นความเสียหายก็จะลดน้อยลงกว่านี้ครับ
2: ด้านสำนักชลประทานที่12แจ้งเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเขื่อนเจ้าพระยาขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคะจาก 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยจะเริ่มทยอยปรับตั้งแต่ช่วง 10:00 น.เป็นต้นไปแล้วก็จะเพิ่มการระบายน้ำประมาณชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาเที่ยงวันนี้นะคะจากนั้นก็จะคงการระบายน้ำในอัตรานี้ต่อเนื่องไปค่ะกรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
3: แม่ทัพภาคที่1ครับตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตลาดกระบังกทม.สั่งการหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่เร่งช่วยเหลือตามความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ผอ.สปภ.ทัพภาค1ผอ.สอ.จอ.สพระจันทร์904ภาค1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของกทม.ที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบของกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์โดยส.1012ณศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือในห้วงที่ผ่านมาพร้อมหารือกับสำนักงานเขตลาดกระบังเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงรวมถึงการวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมถึงสอบถามปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งคลี่คลายกำชับหน่วยที่รับผิดชอบครับบูรณาการร่วมกับศูนย์ราชการสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับแม่ทัพที่หนึ่งได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับสำนักงานเขตสอบถามความคืบหน้าเพิ่มเติมเพื่อวางแผนสนับสนุนทรัพยากรให้ตรงความต้องการของผู้ประสบภัยเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะความต้องการอาหารปรุงนะครับที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยให้ความมั่นใจว่าจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ครับทั้งนี้ตลอดห่วงสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ในกทม.ปริมณฑลรวมถึงจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแม่ทัพภาคที่1ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของทัพภาค1รวมไปถึงกรมน.จังหวัดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ห่วงใยและก็ได้กำชับให้หน่วยทหารระดมสรรพกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วครับช่วงนี้พักครู่นะครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ก็ยังมีกลุ่มคนที่ออกมาป่วนเมืองนะคะขับเจ็ตสกีเล่นบนน้ำท่วมบนถนนเพชรบุรีค่ะพันตำรวจเอกอุรัมพรคุณเดชสำเร็จผู้กำกับการสน.มักกะสันสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันไปเชิญตัวในสอนอายุ28ปีและในพลาวพร้อมของกลางเจ็ตสกี1ลำมาสอบสวนพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในสอนในข้อกล่าวหากระทำการเดือดร้อนรำคาญและกีดขวางการจราจรส่วนในพลาวถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนค่ะหลังปรากฏภาพทางโซเชียลมีเดียนะคะว่ามีคลิปชายขับเจ็ตสกีเร่งเครื่องซิ่งลุยน้ำท่วมบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่สาดน้ำใส่ชาวบ้านที่กำลังลำบากค่ะในสอนยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนที่ขี่เจ็ตสกีจริงค่ะก็ขอโทษด้วยเพราะว่าภาษาไทยอาจจะไม่เก่งไปเรียนต่างประเทศมาแล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนในเมืองไทยในการกระทำของตนเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่ตอนดูจากคลิปคนอื่นที่ออกมาทำอะไรกันก็นึกว่ามันสามารถทำได้เพราะเห็นเมืองไทยเป็น Land of Smile เล่นได้อยากให้คนยิ้มมากขึ้นในสถานการณ์ที่กำลังเครียดกันอยู่ค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะทำสำนวนเสนอขอให้ศาลริบเจ็ตสกีของกลางนะคะก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาไปฟ้องต่อที่ศาลแขวงพระนครเหนือในวันนี้ตอน 10:00 น.ค่ะ
3: ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับขยายวันจอดรถฟรีถึง2ตุลาคมจากทีมตรวจดูแลทุกระบบในทุกอาคาร24ชั่วโมงครับดร.ธีทัศน์สุขสะอาดกรรมการผู้จัดการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดนะครับเปิดเผยว่าได้ขยายเวลาเปิดให้บริการพื้นที่อาคารจอดรถดีชั้น3ชั้น4ให้ประชาชนสามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายยาวไปจนถึงวันที่2ตุลาคมเวลา24นาฬิกาครับโดยยังมีพื้นที่ว่างให้บริการได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับเรื่องระบบการดูแลด้านความปลอดภัยนะครับได้มีการจัดทีมช่างวิศวกรและก็หน่วยรักษาความปลอดภัยตรวจเช็คการทำงานอุปกรณ์เครื่องจากระบบอาคารตรวจเช็คระดับน้ำทั้งภายนอกและก็ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับนอกจากนี้ยังจัดบริการยานพาหนะรับส่งสัญจรภายในศูนย์ราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้าไปใช้อย่างอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องโดยเส้นทางที่1บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า14ที่นั่งและรถกระบะวิ่งบริการจากอาคารจอดรถดีไปปากซอยแจ้งวัฒนะ7ไปยังอาคาร B หรือว่าประตู1แล้วก็อาคาร C ประตู2ให้บริการรอบเช้า 7:30 ถึง 9:00 รอบเย็นครับ 15:30 นาทีถึง 18:30 นาทีเส้นทางที่2ครับบริการรถกอล์ฟไฟฟ้าวิ่งเชื่อมระหว่างอาคาร B ประตู1ถึงอาคาร C ช่วงเวลา 9:00 นถึง 14:00 นพร้อมกันนี้ร้านค้านะครับซึ่งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติก็ยังเปิดตามปกติเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการได้แก่อาคาร A ร้านกาแฟนะครับอาคาร B ร้านหลากหลายที่เปิดให้บริการก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติรวมถึงอาคาร4ด้วยครับ
2: เกิดเหตุสะเทือนขวัญ นะคะแม่และลูกชายวัย6ขวบถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักที่สุพรรณค่ะส่วนอีกศพเป็นสามีคนอื่นที่หายไปจากบ้าน 3-4 วันนะคะภรรยาเข้าไปดูศพแทบไม่เชื่อว่าทำไมสามีถึงมาอยู่บ้านเกิดเหตุได้ค่ะตำรวจสภ.สามชุกตำรวจพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอการสุพรรณบุรีไปตรวจสอบเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านปูนชั้นเดียวภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต3คนนะคะเป็นชาย1คนหญิง1คนแล้วก็เป็นเด็กชายวัย6ขวบอีก1คนนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนค่ะแม่ของเด็กทราบชื่อคือนางสาวธิระยาดาอายุ45ปีถูกยิงที่ศีรษะ1นัดเสียชีวิตภายในห้องน้ำในบ้านข้างโถส้วมส่วนผู้ชายทราบชื่อคือนายอาทิพงศ์อายุ42ปีนอนเสียชีวิตอยู่กลางบ้านสภาพไม่สวมเสื้อท่อนล่างนุ่งขาสั้นสีเทามีบาดแผลถูกยิงที่กกหูซ้ายเจ้าหน้าที่กันพื้นที่ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบค่ะสอบถามหลานของผู้ตายบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนช่วงประมาณ 1:30 ของวันที่26กันยานะคะโดยได้ยิน 3-4 นัดค่ะซึ่งบ้านของตนนั้นอยู่ข้างหลังบ้านที่เกิดเหตุตอนเกิดเหตุไม่เห็นมีรถวิ่งเข้าออกนะคะตอนที่ได้ยินเสียงคิดว่าเสียงเหมือนกับคนเอาค้อนตีกับไม้ก็เลยคิดว่าเขาอาจจะทำประตูบ้านเพราะว่าประตูบ้านเคยพังค่ะก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรก็เลยไปนอนข้างนอกนะคะแต่พอกลับมาตอนเย็นถึงรู้ข่าวก็เลยถามลูกสาวเขาว่าได้โทรคุยกับแม่ไหมได้ทักคุยกับแม่บ้างไหมเขาบอกว่าไม่ได้ทักไม่ได้โทรซึ่งเมื่อคืนตอนที่ตนกลับมาก็ยังสังเกตว่าไฟในบ้านเปิดหมดทุกดวงค่ะแล้วที่คอกวัวหญ้าก็ไม่มีตนก็เลยเอาหญ้าไปให้วัวพอเอาหญ้าไปให้วัวเสร็จตนก็มาขนอาหารหมูพอขนอาหารหมูเสร็จก็เลยบอกกับลูกสาวเขาลองเปิดประตูเข้าไปดูเขาถามผมว่าประตูล็อกไหมตนก็เลยหันไปดูประตูไม่ได้ล็อกนะคะลูกสาวเขาก็เข้าไปถึงกับช็อกค่ะจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบขณะที่ผู้ตายอีกคนหนึ่งคนที่เป็นผู้ชายซึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านนั้นเบื้องต้นทราบว่าเป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่เสียชีวิตนะคะด้านภรรยานายอธิพงศ์ผู้ตายเดินทางมาที่เกิดเหตุด้วยความตกใจค่ะบอกว่าไม่ทราบว่าสามีของตนมาเสียชีวิตในบ้านหลังนี้ได้ยังไงนะคะกระทั่งมีคนโทรไปบอกเพราะว่าสามีหายจากบ้านไป 3-4 วันแล้วกระทั่งมาเจอวันนี้ที่เกิดเหตุค่ะเบื้องต้นตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมให้ชุดสืบสวนเร่งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการฆ่าโหดและติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
3: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับชวนคนไทยเช็คใจเติมพลังบวกรับมือความเครียดเปิดคู่มือดูแลสุขภาพจิตสร้างพลังใจให้ตัวเองและคนรอบข้างครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมครับชวนประชาชนร่วมดูแลสุขภาพจิตผ่านแนวคิดกองทัพจิตอาสาพลังบวกพร้อมคู่มือการดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์ต่างๆโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปราตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมมุ่งให้ประชาชนสามารถสังเกตความเครียดรับฟังกันอย่างเข้าใจแล้วก็ช่วยกันสร้างพลังใจในสังคมทั้งนี้ครับนายแพทย์สุริยะเดล ได้มีคู่มือแนะนำประเมินระดับความเครียด3ระดับครับก็ได้แก่สีเขียวระดับน้อยสามารถใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ทำกิจกรรมผ่อนคลายได้สีเหลืองระดับปานกลางควรพูดคุยรับฟังสะท้อนความรู้สึกและทำกิจกรรมช่วยคลายความเครียดและสีแดงครับระดับมากเมื่อความเครียดส่งผลต่อการดำเนินชีวิตควรส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขและติดตามอย่างเหมาะสมส่วนการเป็นผู้รับฟังก็สามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วย3คำถามได้แก่รู้สึกอย่างไรบ้างคิดอย่างไรและจะทำยังไงดีพร้อมถามต่อว่าอยากให้ช่วยเหลืออย่างไรเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกและก็ความต้องการของผู้ที่กำลังเผชิญความเครียดทั้งนี้ในการดูแลจิตใจควรเริ่มจากการสร้างความไว้วางใจเคารพความเป็นส่วนตัวรับฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจความรู้สึกของกันและกันโดยหลีกเลี่ยงการบังคับให้เล่าเหตุการณ์การเปรียบเทียบหรือว่ากล่าวโทษและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยไม่จำเป็นครับส่วนการดูแลตนเองคู่มือแนะนำยอมรับสถานการณ์อย่างมีสติลดการติดต่อข่าวติดตามข่าวสารมากเกินไปการพักผ่อนออกกำลังกายฝึกสมาธิพูดคุยกับคนที่ไว้วางใจแล้วก็ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ครับเช่นร้องเพลงฟังเพลงวาดรูปดนตรีศิลปะเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดเช็คจากตัวเองเติมพลังให้กันเริ่มได้เรื่องง่ายๆครับด้วยการรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันหากพบอาการรุนแรงเช่นไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้มีอาการหวาดผวาเห็นภาพหลอนซึมเศร้าอย่างมากหรือมีความคิดทำร้ายตัวเองควรได้รับการช่วยเหลือและดูแลจากบุคลากรที่เหมาะสมโดยเร็วครับ
2: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเกิดเหตุต้องสงสัยว่ามีผู้พยายามก่อการร้ายที่ฐานทัพในอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้ในการทำสงครามอิหร่านค่ะก็กำลังสืบสวนว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังหรือไม่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สกัดรถตู้3คันที่นำวัตถุระเบิดไปจอดอยู่ห่างจากฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเมืองคลอสเตเชียของกองทัพอังกฤษค่ะจึงได้จับกุมชาย5คนนะคะฐานครอบครองวัตถุระเบิดจนต่อมาทางการได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและอพยพบ้านเรือนหลายสิบหลังใกล้ฐานทัพอากาศแห่งนี้ทีมเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบยานพาหนะใกล้ฐานทัพได้มีตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายเป็นผู้นำการสอบสวนสื่อท้องถิ่นรายงานว่าการจับกุมเริ่มต้นโดยบังเอิญเมื่อประชาชนคนหนึ่งสังเกตเห็นพฤติกรรมผิดปกติของกลุ่มชายกลุ่มนี้ในช่วงดึกและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าพบผู้ต้องสงสัยครอบครองวัตถุระเบิดต่อมาจึงยกระดับเป็นคดีก่อการร้ายค่ะเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อในเดือนกรกฎาคมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเคยเตือนสหราชอาณาจักรว่าฐานทัพใดก็ตามที่ใช้ในการรุกรานดินแดนอิหร่านถือเป็นเป้าหมายที่ชอบด้วยกฎหมายตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายและหน่วยงานความมั่นคงกำลังสืบหาแรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งอาจรวมถึงกลุ่มผู้รุนแรงอื่นๆด้วยค่ะด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าผู้ที่ถูกจับกุมนั้นกำลังวางแผนก่อความเสียหายครั้งใหญ่โดยถูกเฝ้าติดตามมานานแล้วแต่ขัดแย้งกับสื่ออังกฤษนะคะที่รายงานว่าหน่วยงานข่าวกรองและเจ้าหน้าที่สืบสวนไม่พบเบาะแสใดๆล่วงหน้าเลยค่ะอย่างไรก็ตามหากอิหร่านเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงก็จะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งระหว่างสหราชอาณาจักรและอิหร่านอย่างมากโดยสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 และ B-52 ของกองทัพอากาศสหรัฐที่ร่วมในการทำสงครามอิหร่านค่ะ
3: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงาน ยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 2

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง M Clock News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานาอิทธิยา
2: M Clock Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: เอาซ่อมมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงช่วงเวลาที่หลายๆท่านกำลังนั่งทานข้าวกันอยู่หรือว่าอาจจะกำลังขับรถออกไปหาอาหารมื้อกลางวันทานนะคะเราสองคนค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในทุกๆเส้นทางเลยทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทั่วทางภาคใต้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนค่ะดีเจกระเพราฤดีพรค่ะ
3: ดีเจสายเมาทาริรัตน์ค่ะ
2: ค่ะรับหน้าที่เป็นแม่ขายนะคะอสมท.สุราษฎร์ธานีตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะคะส่งเสียงทักทายหรือว่าส่งข้อความมาทักทายกันได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะติดตามรับฟังได้ผ่านทางวิทยุอสมท.ในพื้นที่ที่ท่านรับฟังอยู่ค่ะหรือแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาหรือรับชมนะคะผ่านเพจ Facebook Live นะคะที่อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะวันนี้ค่ะน้องหมอกคะวันนี้วันที่28
3: ใช่ค่ะ
2: วันจันทร์เนา
3: ะ
2: 28กันยายนนะคะเริ่มต้นเช้าวันจันทร์ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆเดี๋ยวขึ้นตุลาคมก็จะเป็นปลายปีแล้วเนาะ
3: ใช่ค่ะไวมาก
2: ๆไวมาก30กันยายนนี้ก็จะเป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณนะคะของหน่วยงานราชการเนาะก็มีในส่วนของงานเลี้ยงเกษียณไปหลายหน่วยงานแล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยงานเกษียณเยอะมากเลยนะคะของอสมท.เราก็มีงานเลี้ยงเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
2: อ่ะน้องหมอกไปร้องรำทำเพลงมาได้กี่เพลงคะ
3: ได้3เพลงค่ะ
2: ค่ะ3เพลงได้ติ๊บบ้างไหมเอ่ย
3: ไม่มีเลยร้องเสียงแหบเสียงแห้ง
2: เสียงแหบเสียงแห้งนะคะเดี๋ยวต้องไปเอาย้อนหลังจากผู้จัดการ จากผู้จัดการนะคะพี่พัชสังแก้วสำหรับอสมท.ของเรานะคะเกษียณอายุราชการก็เป็นในส่วนของโซนภาคใต้นะคะ2ท่านค่ะก็เป็นพี่ๆที่อยู่ศูนย์วิศวกรรมภาคใต้นะคะท่านแรกก็คือพี่ชัยยุทธนะคะพี่ชัยยุทธวิสิทธิ์วุฒิพงศ์ค่ะซึ่งก็เป็นหัวหน้าสถานีศูนย์วิศวะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอีก1ท่านค่ะพี่วัฒนพันธ์วิทยารัตน์นะคะหัวหน้าในสถานีวิศวะที่จังหวัดยะลานั่นเองนะคะซึ่งก็ทั้งสองท่านก็ทำงานอยู่ศูนย์วิศวกรรมภาคใต้ค่ะซึ่งก็ทำงานมาเนิ่นนานแสนนานแล้วนะคะกับอสมท.ก็ถึงคราวได้พักผ่อนนะคะพักผ่อนค่ะได้ไปทำสวนเนี่ยเหมือนป๋าชัยยุทธเนี่ยก็จะมีสวนรองรับอยู่นะคะเป็นเท่าแก่สวนสวนยางสวนปาล์มสวนเยอะแยะมากมายนะคะพอเกษียณก็จะมีงานทำและก็จะได้ไปแบบเข้าสวนได้อย่างเต็มที่นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะคะในโอกาสเกษียณอายุราชการนะคะก็ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็เสียสละในการทำงานเพื่อองค์กรนะคะบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเสมอมานะคะก็ขอให้ทั้งสองท่านค่ะมีความสุขในเส้นทางใหม่ๆนะคะหลังจากที่เกษียณอายุราชการไปค่ะ
0: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมท.สายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
2: ส่วนวันนี้นะคะ28กันยายนค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะเมื่อเช้าเคารพธงชาติหรือเปล่าคะน้องหมอก
3: ไม่ตื่นไม่ทัน
2: ตื่นไม่ทันเคารพธงชาติแต่น้องๆ นักเรียนในงานราชการต่างๆนะคะก็จะเคารพธงชาติกันเมื่อเช้านี้เพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของพวกเราคนไทยอีก1วันนะคะ28กันยายนค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เชื่อว่าทุกจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันค่ะบริเวณด้านเสาธงสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยค่ะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยพร้อมด้วยนาย ายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะร่วมพิธีเคารพธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพียงกันค่ะสำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีค่ะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กันยายน2559นะคะกำหนดขึ้นก็เพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้น้อมรำลึกถึงความสำคัญของธงชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยอันเป็นสัญลักษณ์ของชาติสืบมาจนถึงปัจจุบันนะคะมาจนถึงบัดนี้ก็ครบ109ปีแล้วค่ะที่เราได้มีธงชาติไทยนะคะในการนี้ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จัดพิธีเคารพธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยกันอย่างเสียงดังกึกก้องนะคะคุณผู้ฟังเพื่อร่วมแสดงความเคารพต่อธงชาติไทยและสำนึกในความสำคัญของสัญลักษณ์ประจำชาติตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความรักความสามัคคีของคนในชาติค่ะขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเป็นไทยค่ะตอนนี้อีกหนึ่งกระแสฮิตซอฟต์พาวเวอร์ที่นี่ก็มีคนอินเทรนค่ะคุณผู้ฟังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปทำอะไรมาบ้างวันหยุด
3: วันหยุดเมื่อวันที่ผ่านมาค่ะก็ไปตามเทรนนะคะเทรนมาลัยคล้องผม
2: เขาเรียกว่าอะไรนะมาลัยรัดเกล้า
3: ใช่รัดเกล้านะคะก็จะมีรูปทรงหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอาผมมาลัยมาคล้องกับผมแล้วใครผมยาวๆสลวยนะคะก็สามารถปล่อยผมมาคล้องกับมาลัยได้แล้วก็จะเป็นแบบรัดเกล้าค่ะที่จะมีอุบะร้อยลงมายาวๆอันนั้นก็สวยเหมือนกัน
2: ค
3: ่ะเมื่อวานนี้ก็สายหมอก็ได้ไปทำคอนเทนต์นะได้ไปถ่ายคอนเทนต
2: ์ค่ะ
3: แล้วก็เห็นบริเวณแบบริมน้ำตาปีของเราบริเวณศาลหลักเมืองคนไปถ่ายกันเยอะมากเยอะแล้วก็แต่งตัวสวย
2: ๆใส่ชุดไทยอย่างนี้เหรออ
3: ๋อไม่ได้ฟิลไม่ได้ฟิลชุดไทยจ๋าค่ะจะเป็นแบบชุดขาวๆคลีนๆแล้วก็
2: โทนละมุนละมุน
3: ใช่เพราะมีจุดเด่นอยู่ที่มาลัยแล้วบนศีรษะของเรานะคะแล้วก็ชุดก็ไม่ได้แบบว่า
2: หรือว่า
3: ไม่หรือว่า
2: ไม่ได้เป็นสีสัน
3: ใช่เป็นสีขาวๆคลีน
2: ไม
3: ่
2: ม
3: ี
2: แบบสบายอะไรใช่ไหม
3: ไม่มีค่ะส่วนใหญ่เทรนด์แต่ถ้าแบบใครจะประยุกต์เป็นแบบสบายก็ได้แต่เราจะเน้นแบบเครื่องศีรษะ
2: จ
3: ะเน้นเป็นมาลัยนะคะที่อยู่บนศีรษะของเรานะคะก็เลือกหลายรูปแบบค่ะมีทั้งดอกเป็นดอกมะลิเป็นอุบะดอกไม้สด
2: ดอกรัก
3: ใช่ดอกรักหรือว่าจะเป็นดอกบัวก็ได้นะคะ
2: ค่ะ
3: มีหลายรูปแบบมากแล้วก็พวงมาลัยก็ขายดีค่ะ
2: ค่ะนอกจากมาลัยรัดเกล้าแล้วเนี่ยก็ยังจะมีแบบช่อดอกบัวด้วยใช่ไหมคะ
3: ช่อดอกบัวด้วย
2: เอาไปเป็นพร็อพถือ
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างนี้มาพูดถึงเรื่องราคากันหน่อยราคาเป็นยังไงบ้างที่บ้านเราสุราษฎร์
3: ปกติช่อละ60ใช่ไหมแล้วเป็นพวงแบบเป็นพวง60บาท
2: ปกติคือมาลัย60
3: ใช่มันก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดแต่พอมีคนทิ้งเข้ามาก็จะอัพเป็น100 120อะไรอย่างเงี้ย
2: ตามกระแส
3: ใช่แล้วจะมีแบบบริการแบบทำผมให้ด้วย
2: อ๋อเหรออ๋อดี
3: ใช่มันจะมีแบบเป็นคนมานั่งแบบบริการถึงริมน้ำเลยนะคะ
2: มัดผมให้
3: ใช
2: ่
3: แต่งผมมีพวงมีพร็อพก็คือพร้อมแบบทุกอย่างนะคะ
2: อ๋อแล้วของน้องสายหมอกเลือกเป็นมาลัยแบบไหน
3: เป็นมาลัยเป็นอุบะลงมาเป็นมาลัยสด
2: แต่ขายเท่าไหร่คะที่ใช
3: ้100บาทค่ะ
2: อ๋อก็แสดงว่าช่อไม่ได้ใหญ่มาก
3: ไม่ได้ใหญ่มาก
2: พี่ก็เห็นแบบบางคนแบบเป็นช่อแบบหนาเลยนะเหมือนคล้ายๆกับเป็นมาลัยข้อมืออย่างเง
3: ี้
2: ยแบบเป็นพวงใหญ่เลยอันนั้นก็จะราคาสูงขึ้นไปนิดนึง
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ก็คือมันก็มีให้เลือกหลายราคาหลายไซส
3: ์แล้วแต่แบบความชอบ
2: ตะมุตะมิก
3: ็
2: มีนะคะ
3: ก็เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจค่ะ
2: ค่ะ
3: ที่จริงก็พวงมาลัยเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็พูดไปแล้วเหมือนกันว่าเป็นเทรนด์เพิ่งมาฮิตตอนนี้เลยจริงมันมีมาตั้งแต่โ
2: หต้นมีมานานแล้ว
3: นานมาก
2: แต่เราก็ไม่ได้คิดที่จะเอามาแต่ถ้ามีก็เจ้าสาวเหรอเน
3: า
2: ะใช่เจ้าสาวก็ทำ
3: พ
2: ิ
3: ธีการ
2: งานเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีมาลัยมาเสียบๆอะไรอย่าง
3: น
2: ี
3: ้แต่ว่าคอนเทนต์นี้น่าสนใจเพราะว่า
2: สวยนะพี่ก็มองว่าสวยนะ
3: สว
2: ย
3: เพราะว่าไม่ได้แบบอย่างที่บอกเขาไม่ได้แต่งกายแบบชุดไทยจ๋าจะเป็นรวบสมัยมากกว่าค่ะเน้นแบบใช้พวงมาลัยทัดผมหลายการแต่งกายก็จะเป็นแบบขาวๆขึ้นคลีนกระโปรงขาวๆเนี่ย
2: ถ้าเราจะใส่มาจัดรายการได้ไหมเนี
3: ่
2: ย
3: ได้นะคะ ได้สิได้เลย
2: ได้ใช่ไหม
3: ใช่นั่งไลฟ์สดนะคะได้เพราะมันก็เป็นเทรนด์ในช่วงนี้
2: ก็จะสวยไปอีกแบบนึง
3: ใช่ค่ะจะสวยไปแบบนึง
2: ใช่วันนี้ค่ะข่าวสารในพื้นที่นะคะก็มีกันแบบสบายๆไม่ได้หนักมากถ้าหนักก็น่าจะเป็นที่สุราษฎร์นี่แหละหนักเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยข่าวอื่นเดี๋ยวทักทาย FC ของเรากันสักนิดนึงค่ะน้องหมอ
3: สวัสดีพิธวัฒน์นะคะทักทายก็มาสวัสดีทั้งดิจิกาเพลและดิจิสายหมอกค่ะ
2: รับ
3: ฟังอยู่ที่นครศรีธรรมราช
2: นะคะ
3: นะคะแล้วก็ FC ที่น่ารักหลากหลายคนเลยนะคะพี่เอียดอนุพงศ์นะคะที่นครศรีธรรมราชเหมือนกันสุดที่ใจจะขวายคว้าทานข้าวกันแล้วหรือยังคะรับฟังกันอยู่ที่บ้านนาสานะคะแดดดีด้วยเรายังไม่ได้ทานนะพี่กระเพาะ
2: ยัง
3: เลย เราต้นน้ำค่ะสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนเลยพี่เดือนดุษฎี
2: ค่ะ
3: พี่เตนะคะ
2: ค่ะ
3: FC ที่โอ้โหอยู่กับอสมทของเรามานานแล้วเหมือนกันติดตามทุกช่วงเลยตาวอนสวัสดี

0: ดีจ้าทักทายตาวอนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากค่ะรับฟังกันอยู่เป็นเพื่อนค่ะช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะข่าวสารทั่วทั้งภาคใต้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังข่าวในพื้นที่สุราษฎร์

0: มาถึงภูเก็ตเมื่อวานนี้
1: ค่ะ
0: บรรยากาศนี่คึกคักมากเลยนะคะพี่กระเป๋าก็ชมไลฟ์อยู่นะคะ
1: ค
0: ่ะน้องหมองได้ชมไหม
1: ไม่ได้ดูเมื่อวานนี้แต่ว่าติดตามข่าวอยู่นะคะเห็นรูปภาพคนไปแห่ไปต้อนรับน้องนะคะ
0: ค่ะ
1: กันเยอะมากเลยแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตด้วย
0: ใช่มีมินิคอนเสิร์ตด้วยตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะตรงแยกธนาคาร
1: เป็นค่อยว่าเป็นแยกชาร์เตอร์
0: ชาร์เตอร์
1: ใช่จะมีเวทีบริเวณนั้นนะคะ
0: ก็อัปเดตคนเยอะมาก
1: ใช่คนเยอะมากนะคะตามรูปแบบข่าวเลยค่ะมาอัปเดตข่าวที่ภูเก็ตกันก่อนเลยแล้วกัน
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะนะคะบอกว่าเป็นข่าวที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยโอ้โหคึกคักกันมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะน้องนีเน่รอยัลนะคะที่ทุกคนตอนนี้ต้องรู้จักเลยเพราะว่าเป็นสาวน้อยที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยเหมือนกันเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะชาวภูเก็ตแล้วก็แฟนคลับจำนวนมากค่ะร่วมกันต้อนรับน้องเนเน่รอยัลนะคะกลับบ้านเกิดจังหวัดภูเก็ตหลังจากสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกค่ะท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยเสียงเชียร์โดยจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะคะหรือว่านางสาวรัติการอําลอยค่ะที่ไปคว้าแชมป์นะคะเป็นแชมเปี้ยนเลยในรายการ American Got Talent ค่ะพร้อมกับครอบครัวนะคะที่ณห้องประชุมคอซิมบี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีและนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับและก็จัดพิธีมอบนะคะให้รางวัลแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องเนี่ยโหดเยอะมากเลยแล้วน้องก็มีความแบบดีอกดีใจนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็คนทั้งประเทศต้องบอกเลยว่าให้การต้อนรับน้องเป็นอย่างดีมากๆนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เดินทางค่ะมาที่ไลฟ์ไลท์ลามไลฟ์ภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นจุดที่ต้นขบวนเหมือนเขาแห่ขบวนนะคะตามรูปภาพเลยเป็นขบวนแห่รอบเมืองเก่าภูเก็ตเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะท่ามกลางแฟนคลับแล้วก็ประชาชนที่มารอน้องเนนี่นะคะมากันเยอะมากแล้วก็มีคนถือป้ายให้กำลังใจนะคะเป็นป้ายไฟให้กำลังใจพร้อมกับโบกมือส่งเสียงเชียร์แล้วก็มีการถ่ายภาพตลอดเส้นทางเลยค่ะและมีขบวนแห่เนี่ยเคลื่อนผ่านเมืองนะคะเขาบอกว่าเป็นเมืองภูเก็ตย่านเมืองภูเก็ตเนี่ยที่คึกคักมากๆมีทั้งชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนคลับจากหลากหลายพื้นที่เลยค่ะมาร่วมยินดีสร้างสีสันและภาพประทับใจนะคะเป็นภาพแห่งการประทับใจให้กับเมืองเก่าภูเก็ตตลอดเส้นทางเลยค่ะและหลังจากนั้นที่บอกว่ามีมินิคอนเสิร์ตนะคะจากน้องเนเน่เนี่ยมีบริเวณแยกชาร์เตอร์ค่ะนะเป็นชาร์เตอร์อินเตอร์เซชั่นนะคะเพื่อพบปะกับแฟนคลับและก็ร่วมเล่นกับมินิคอนเสิร์ตกับวงโอโซนสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานจำนวนมากค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตในหวังว่าความสำเร็จของน้องเนเน่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนคนไทยนะคะทุกๆคนเลยที่กล้าฝันกล้าพัฒนาและก้าวสู่เวทีระดับโลกต่อไปค่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเส้นทางของน้องเนเน่เนี่ยก็ไม่ได้มาง่ายๆเลยนะคะกว่าจะได้เป็นแชมป์บนเวทีระดับโลกขนาดนี้แต่หลังจากนี้เนี่ยจะได้เห็นผลงานของน้องเนเน่นะออกมาสู่สายตาชาวโลกนะอีกหลายๆผลงานแน่นอนแหละรวมถึงเมืองไทยของเราด้วยเพราะล่าสุดเนี่ยจะสังเกตได้ว่านอกจากน้องเขาแบบเสียงทรงพลังแล้วนะคะเล่นกีตาร์เก่งและผมสวยมากเขาเป็นผู้หญิงที่ผมสวยมากจริงๆนะเงาดำสลวยและเส้นตรงนะคะแพนทีนค่ะเขาจับเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะผมสวยจริงๆอ่ะก็ยินดีกับน้องด้วยนะคะก็รอติดตามผลงานของน้องต่อๆไปหลังจากนี้ค่ะ
2: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราก
0: ลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่สุราษฎร์ของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุราษฎร์เนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงได้ดูคลิปแล้วนะคะน้องหมอกได้ดูคลิปหรือเปล่าเห็นใช่ไหมคะ
1: เห็นแล้ว
0: โอ้โหพี่กระเพาก็เห็นพี่กระเพาดูเมื่อวานดูคลิปเมื่อวานแล้วก็เฮ้ยอะไรเนี่ยนะคะคลั่งอ่ะเกิดจากความคลั่งนะ
1: คะ
0: ของนายตำรวจนะคะคนหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดนะคะจากที่โซเชียลได้แห่ชมคลิปกันนะคะก็เป็นภาพที่มีรถเก๋งคันหนึ่งเนี่ยขับไล่พุ่งชนรถคันอื่น

0: ่นที่จอดอยู่เนี่ยได้รับความเสียหายประมาณ4คันนะเหมือนถอยแล้วจอดคือตั้งใจชนน่ะน้องหมอขับวนไปแล้วก็ไปชนคันนู้นคันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนจะมีชนคนด้วยนะในคลิปนะคะเหตุเกิดที่บริเวณสนามหญ้าลานจอดรถด้านหลังสภ.เกาะสมุยค่ะซึ่งก็เป็นตำรวจอยู่ที่นี่นี่แหละล่าสุดค่ะทางด้านพันตำรวจเอกปัญญานิรัตมานนท์นะคะผู้กำกับสภ.เกาะสมุยค่ะก็ได้รายงานข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเวลาประมาณ 20:30 น.ของวันที่24กันยายน2569ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุก็คือร้อยตำรวจโทวิทวิทย์ค่ะอยู่ในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสภ.เกาะสมุยนี่เองซึ่งก็ขับรถเก๋ง Toyota Yaris A-Type สีเงินนะคะพุ่งชนรถยนต์ของเพื่อนร่วมงานที่จอดอยู่บริเวณสนามหญ้าหลังโรงพักเนี่ยได้รับความเสียหายรวม4คันด้วยกันค่ะจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยร้อยตำรวจโทวิทวิทย์เนี่ยมีอาการผิดปกติค่ะน้องหมอจู่ๆก็เหมือนจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะเนื่องจากมีประวัติป่วยทางจิตเวชแล้วก็เคยเข้ารับการรักษากับจิตแพทย์มาก่อนโดยแพทย์ก็ระบุนะคะว่าเกิดจากภาวะความเครียดค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้วด้วยน
1: ะ
0: จนสามารถกลับเข้ามาทำงานได้ตามปกติจนกระทั่งมาก่อเหตุดังกล่าวเนี่ยค่ะหลังจากที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าควบคุมตัวร้อยตำรวจโทวิทวิทย์นำส่งโรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อรักษาอาการเบื้องต้นก่อนนะคะก่อนที่จะประสานส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสวนสรานรมที่อำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้ก็มีการประสานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านพลตำรวจตรีสุวัฒน์สุขศรีค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้มีการสั่งการเน้นย้ำให้ผู้กำกับสภ.เกาะสมุยเนี่ยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมกับกำชับให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาตามขั้นตอนของทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยโดยยืนยันว่าจะไม่มีการละเว้นนะคะเนื่องจากข้าราชการตำรวจเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกับประชาชนทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ากระทำโดยมีสติหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลตรวจสอบด้วยนะคะตรงนี้อ่ะนี่ก็คือข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเราค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
0: จังหวัดชุมพรไหมคะ
1: ใช่ค่ะจังหวัดช
0: ุ
1: มพร
0: เชิญค่ะ
1: ค่ะที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีข่าวสารมาอัปเดตกันเหมือนเดิมค่ะที่จังหวัดชุมพรค่ะได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมบวรสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและจำหน่ายสินค้าชุมชนค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่27กันยายนที่ผ่านมานายเฉียนชัยจูกิติวิบูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดพิธีนะคะเป็นพิธีที่จัดงานขึ้นมากิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมพลังบวรภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรโดดเด่นระดับจังหวัดประจำปีก็ประมาณ 2,569 ค่ะนะคะก็ภายในงานเนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะประชาชนทั่วไปหัวหน้าส่วนราชการต่างๆองค์การนะคะเป็นองค์การการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมค่ะงานจัดขึ้นณบริเวณวัดพลุใหญ่ตำบลสะพรีอำเภอปะเทานะคะอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนดำเนินการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมภายใต้กลไกพลังบวรซึ่งจะประกอบไปด้วยบ้านวัดและโรงเรียนโดยน้อมนะคะได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยค่ะมาเป็นแนวปฏิบัติพร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรม5ประการได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูค่ะเพื่อให้ชุมชนเนี่ยได้มีความเป็นสร้างความคุณธรรมนะคะชุมชนมีคุณธรรมแล้วก็ได้เป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบและได้เผยแพร่ผลนะคะผลสำเร็จต่างๆแล้วก็ขยายผลไปอย่าง

0: เครือข่ายอื่นๆต่อไปด้วยค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีการจัดกิจกรรมการจัดแสดงและสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญอาทิเช่นการแกะตัวหนังตะลุงค่ะการทำน้ำมันว่านสมุนไพรศิลปะการแสดงพื้นบ้านและการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนระดับรากฐานพร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนนะคะขับเคลื่อนจังหวัดชุมพรให้เป็นเมืองแห่งความสุขชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากจังหวัดชุมพรด้วยนะคะขอบคุณพี่ดีเจโอด้วยค่ะส่วนข่าวสารจากสุราษฎร์ธานีเมื่อสักครู่นี้นะคะลืมไปว่าข่าวสารเนี่ยขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพี่เปียของเรานะคะจากเพจ123 Hot News สุราษฎร์ธานีนะที่ลงพื้นที่แล้วก็เกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับข่าวอาชญากรรมข่าวสารต่างๆในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยอย่างทันรวดเร็วจริงๆนะพี่เปียเมื่อก่อนเนี่ยน้องมองอาจจะมาไม่ทันเนา
0: ะ
1: พี่เปียมงคลทาหอมนะคะเคยเป็นผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยนะคะของอสมทเช่นเดียวกันนะเรียกได้ว่าลงพื้นที่ทำงานอย่างรวดเร็วนะคะก็ให้เราได้หยิบข่าวสารในพื้นที่เนี่ยมาอัปเดตให้ได้ทราบก็ขอบคุณไปยังเพจ Facebook ของ123 Hot News สุราษฎร์ธานีด้วยค่ะพอพูดถึงเรื่องของเรือค่ะน้องหมอก
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวมากันที่จังหวัดระนองก่อนนะคะเพราะว่าพี่กะเพราเพิ่งนึกได้ว่าวันนี้ตั้งใจว่าจะเอาเรื่องของเรือมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังทราบกันด้วยนะคะมาที่จังหวัดระนองค่ะพี่ดีเจเจ้าป้านะคะส่งเกี่ยวกับเรื่องของเรือมาเช่นเดียวกันเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาค่ะท่าเรือระนองนะคะสำนักท่าเรือภูมิภาคการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้บริการเทียบท่าเรือนะคะ S7 SFC1 นะคะเรือเป็นเรือคอนเทนเนอร์ค่ะภายใต้การดูแลของบริษัท FK Line International Group จำกัดค่ะซึ่งวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะคะเรือลำนี้ค่ะก็ออกจากท่าเรือระนองมุ่งสู่ท่าเรือจิตตะกองประเทศบังกลาเทศโดยมีเส้นทางเดินเรือนะคะ เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าระหว่างท่าเรือระนองแล้วก็ท่าเรือจิตตะกองอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศในกลุ่มประเทศแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยค่ะซึ่งเรือลำนี้นะคะก็มีกำหนดเข้าท่าเทียบเรืออีกครั้งหนึ่งก็ประมาณวันที่11ตุลาคม2569ค่ะพอพูดถึงเรื่องของเรือนะคะสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าการแข่งขันสูงมากค่ะน้องหมอก
0: ค่ะ
1: เวลาน้องหมอกก็ไปมาแล้วใช่ไหมทางสมุยแล้วก็มากันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เกาะสมุยเนี่ยถ้าเดิมทีเนี่ยเรือเฟอร์รี่เนี่ยจากท่าเรือดอนสักไปเกาะสมุยก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าไปเกาะพะงันเนี่ยจากท่าเทียบเรือดอนสักไปเกาะพะงันนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งถามว่าเวลาเยอะไหมก็ค่อนข้างเสียเวลาในการนั่งเรือเยอะพอสมควรนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมีการแข่งขันสูงมากเนื่องจากมีความหลากหลายของผู้ให้บริการการเดินเรือเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสร้างความฮือฮามากๆเลยนะคะซึ่งก็เรือลำนี้ที่มาใหม่เนี่ยชื่อว่าเรือหลักสมุทรค่ะน้องหมอ
0: หลักสมุทร
1: ใช่เป็นเรือโดยสารความเร็วสูงนะคะลำใหม่ชื่อว่าจากหลักพยาชื่อเรือหลักสมุทรนะคะเชื่อมต่อดอนสักสมุยแล้วก็เกาะพะงันค่ะนะคะซึ่งเรือลำนี้เขาบอกว่ามันใช้ระบบขับเคลื่อนแบบวอเตอร์เจ็ตนะคะมันเป็นใช้เครื่องยนต์ดีเซลนี่แหละเป็นต้นกำลังนะคะส่วนกำลังส่งเนี่ยก็เขาเปรียบเสมือนเจ็ตสกีอะค่ะประมาณคล้ายๆกับเจ็ตสกีแต่ก็คือยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นกำลังส่งอยู่นะคะแต่มันจะทำให้การขับเคลื่อนเนี่ยไปได้เร็วกว่านะคะไปได้เร็วกว่าเรือลำนี้เนี่ยเขาบอกว่าติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลรอบจัด4เครื่องเลยนะคะพร้อมกับชุดวอเตอร์เจ็ตค่ะจำนวน4เครื่องซึ่งก็มีขนาดใหญ่สามารถเข้าไปภายในชุดเครื่องได้ซึ่งเรือหลักสมุทรเนี่ย เป็นหรือเรือ2ท้องค่ะผลิตจากอลูมิเนียมทั้งลำเลยมีน้ำหนักประมาณ 2,200 ตันนะคะสามารถรองรับยานพาหนะได้มากกว่า70คันค่ะน้องหมอกพร้อมกับผู้โดยสารสูงสุดประมาณ536คนเมื่อบรรทุกเต็มที่เนี่ยสามารถทำ

0: ความเร็วสูงสุดได้ประมาณ30น็อตหรือราว 55.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนะคะขณะที่เรือในสภาพตัวเปล่าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ38น็อตกรณีถ้าไม่มีรถไม่มีคนนะจะทำได้38น็อตแต่ถ้าบรรจุเต็มอัตราเนี่ยก็ประมาณ30น็อตนะคะส่วนความเร็วทางเดินเรือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25-28 น็อตที่ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ระยะเวลาเนี่ยล่นระยะทางได้เยอะมากค่ะน้องหมอกดอนสักสมุยจากเดิมชั่วโมงครึ่งอ
1: ัน
0: นี้เหลือประมาณ
1: 45นาท
0: ีสูงสุดก็ประมาณ50นาทีไม่เกินโอ้เยอะมากนะคะส่วนดอนสักเกาะพะงันเนี่ยก็75ถึง80นาทีไม่เกิน90นาที
1: ค่ะ
0: นะคะจากเดิม2ชั่วโมงคร
1: ึ่
0: ง
1: น่าสนใจ
0: ก็ถือเป็นอีก1ทางเลือกเนาะก็หยิบมาอัปเดตให้ทราบกันนะเผื่อใครจะเดินทางก็จะได้เป็นอีก1ทางเลือกนะคะเวลาหมดพอดีเลยโม้ไปโม้มาขอบคุณสักการะติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะคุณผู้ฟังรายการปากใต้บ้านเราค่ะยังเจอกับเรา2คนได้ใหม่วันพรุ่งนี้แล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์เลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้ด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: และการเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกทม.อย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ช่วยเหลือพื้นที่เดือดร้อนหนักคนอาศัยหนาแน่นพื้นที่ที่เข้าไปไม่ถึงไม่ให้มีการตกหล่นช่วยผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มรวมถึงกลุ่มเปราะบางพร้อมสั่งเร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกพร้อมยังหารือหลักเกณฑ์และแนวทางการเยียวยาประชาชนขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์ประสบอุทกภัยแถลงสรุปสถานการณ์กทม.ฝนเริ่มลดลงและถนนที่ควรหลีกเลี่ยงหลายช่วงอาทิรามคำแหงช่วงพระรามเก้าถึงแยกลำสาลีรามคำแหง24เสนาลิคมศรีนครินทร์พัฒนาการลาดพร้าวช่วงประดิษฐ์มนุธรรมแฮปปี้แลนด์งามวงวานจินเขตพร้อมยังเตือน2อำเภอของกาญจนบุรีหนองปรือและบ่อพลอยเฝ้าระวังเตรียมอพยพส่วนจังหวัดเพชรบุรีระยองจะเป็นพื้นที่รับน้ำต่อโดยคลองประแสอำเภอแกลงพุ่งวิกฤตย้ำเขื่อนดินเขาจุกไม่ได้แตกแต่เสียหายขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งแผนเยียวยาพร้อมเตรียมส่งคณะรัฐมนตรีของงบเยียวยาน้ำท่วมวันพรุ่งนี้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ว่าได้จัดกำลังพลรถครัวสนามไปช่วยเหลือส่วนใดที่ยังเดือดร้อนสามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดและปัจจุบันค่ายทหารทุกค่ายเปิดเป็นที่จอดยานพาหนะโฆษกรัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงพุ่งวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดท้ายน้ำเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองล่าสุดเวลา10นาฬิการะดับน้ำที่จุดวัด Z11เพิ่มสูงถึง7เมตร21เซนติเมตรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว15เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงจากระดับ7เมตร6เซนติเมตรเมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลทำให้ระดับน้ำเกินตลิ่งแล้ว68เซนติเมตรขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนได้ไหลหลากลงมาสมทบส่งผลทำให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเจี่ยวอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างฉับพลันขอให้ประชาชนที่อพยพออกมาแล้วห้ามกลับเข้าไปยังพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดโดยขอให้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยส่วนประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างฉับพลันกทม.เร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกลดระดับคลองสายหลักเร่งเคลียร์รถค้างถนนนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์ฝนและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง

0: เช้าจนถึงประมาณบ่ายโมงวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนเบาบางก่อนจะมีโอกาสกลับมาตกอีกครั้งในช่วงเย็นสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครแนวทางหลักขณะนี้คือเร่งระบายน้ำออกจากคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลองย่อยก่อนระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ระดับน้ำคลองแสนแสบบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณช่วงต้นของถนนรามคำแหงจะมีแนวโน้มดีขึ้นกทม.เร่งสูบน้ำจากคลองย่อยลงสู่คลองแสนแสบเพื่อช่วยลดระดับน้ำบริเวณถนนรามคำแหงเทพลีลาและไล่ต่อไปยังคลองจันทน์ซึ่งอาจต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปในระบบระบายน้ำส่วนพื้นที่แฟลตคลองจันทน์และหมู่บ้านนักกีฬาจำเป็นต้องรอให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงจึงจะสามารถระบายน้ำจากคลองจันทน์ลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพคาดว่าสถานการณ์ในคลองจะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่การดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนต้องติดตามเป็นรายจุดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
6: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
7: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
6: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
8: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
12: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมด

0: เก็บรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงอสมท.เพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายค่ะช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะเรื่องราวข่าวสารสาระต่างๆค่ะมารายงานมาพูดคุยกันที่นี่นะคะ MCOT Radio Network อสมท

ชุมพรค่ะ 90.75 และ 104.75 นะคะโอ้นฤมลตันบินค่ะดำเนินรายการนะคะทักทายกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังนะคะเจอฝนกันบ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยฝนเริ่มที่จะแล้งแล้วนะคะก็ต้องส่งความห่วงใยค่ะไปยังหลายๆจังหวัดนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกด้วยกรุงเทพด้วยตอนนี้รู้สึกว่าหนักกันอยู่บางจุดบางพื้นที่นะคะส่งกำลังใจไปด้วยเผื่อว่าใครที่รับฟังผ่านทางออนไลน์กันอยู่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ชุมพรฝนเริ่มที่จะลดน้อยลงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือนกันยายน2569เนี่ยก็มีรายละเอียดข้อมูลค่ะจากสถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพรนะคะที่มารายงานให้ได้รับทราบกันแต่ว่าโดยสภาพอากาศโดยทั่วไปคุณผู้ฟังในภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองค่ะ60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะหรือฝั่งอันดามันก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศโดยทั่วไปของชุมพรอ่ะไปดูนะคะว่าวันนี้ยังมีฝนกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะในส่วนของจังหวัดชุมพรบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะคะฝนประมาณ 40% ของพื้นที่แล้วก็หลังจากนี้ฝนจะลดน้อยลงนะคะฝนเริ่มที่จะลดน้อยลงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับนะคะในเดือนหน้าการคาดการนะคะการคาดการเรื่องของสภาพอากาศค่ะคุณผู้ฟังในเดือนหน้านะคะของจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยก็อาจจะยังมีฝนเกิดขึ้นได้นะคะคุณผู้ฟังประมาณ60-70% ของพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะขออภัยไม่ถึง70ค่ะ40-60นะคะ40-60ของพื้นที่นะคะแต่ว่าปริมาณฝนถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเมื่อปีที่แล้ว68กับปีนี้69ปีนี้ปริมาณฝนก็คือยังน้อยอยู่นะคะคุณผู้ฟังแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ค่ะในช่วงของเดือนตุลาคมเดือนหน้านะคะคุณผู้ฟังก็เตรียมพร้อมนะอาจจะมีบางพื้นที่ที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะยังไงก็ติดตามค่ะรายละเอียดข้อมูลข่าวสารนะคะจากอสมทเรามีข้อมูลเนี่ยเราจะประกาศประชาสัมพันธ์ค่ะให้ได้รับทราบกันอย่างทันท่วงทีเลยนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะผ่านทาง077-641-567ค่ะ077-641-567นะคะมีพี่แดงคนใหม่ค่ะขอเพลงมาด้วยนะคะแหมไม่รู้ขอเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะเพลงของคุณกล้วยนะคะกล้วยไหนไม่รู้นะเดี๋ยวไปลองฟังเพลงนี้กันดูแล้วกันค่ะตามคำแนะนำนะคะไม่ใช่พิมพ์ชื่อเพลงผิดเวลาพูดไปด้วยเนี่ยต้องมีสมาธิในการพิมพ์ชื่อเพลงไปด้วยนะคะโสดค่ะแต่ว่าเป็นแนวโสดแบบโสดผัวทิ้งนะคะคุณผู้ฟังฟังเพลงนี้จากคุณกล้วยคลองหอยโข่งค่ะ

0: ารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

หนึ่งงานเพลงเพราะเพลงนี้ค่ะแนะนำมานะคะอย่าปล่อยมือก็ต้องขอบคุณนะคะลุงอท่าชนะด้วยนะอท่าชนะค่ะแล้วก็มีเพลงที่ขอมานะคะพี่ปั้นหลำทรายน้องมีผัวแล้วนะคะรักจนเซอร์นะคะพี่เขียวในโสมแนะนำมาค่ะแล้วก็เพลงจากน้าน้อยน้าน้อยทุ่งระยะนะคะคนกลัวเมียค่ะของคุณมุกเมเทนีบอกว่าให้พี่แดงคนใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เพลงที่ขอมาเนี่ยส่งมอบให้กับทุกเสียงทุกสายนั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อจนหมดจนครบนะใครฟังอยู่รับไปฟังกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ขอบคุณค่ะเรื่องราวดีๆนะคะจากนี่เลยกาแฟเขาทะลุค่ะบ่ายๆแบบนี้กาแฟสักแก้วนึงนะจะเป็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นนี่ได้หมดเลยนะคะวันนี้ค่ะฝากกันเอาไว้ด้วยสำหรับกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะเรามีหลายๆสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชื่นชอบสูตรไหนแบบไหนอย่าลืมหาซื้อกันค่ะที่ตัวแทนจำหน่ายชุมนุมสากลชุมพรนะคะเครือข่ายสากลทั่วประเทศมีจำหน่ายนะคะหอมเข้มกลมกล่อมจากไร่สู่ถ้วยกับกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟเขาทะลุค่ะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวนะคะวันนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่0936763606ค่ะ0936763606นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านเลยนะคะมั่นอกมั่นใจใช้ปุ๋ย

0: Black Cat กันอย่างต่อเนื่องค่ะนะคะวันนี้ใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมชนิดน้ำสารปรับปรุงดินชนิดผงใช้คู่กันไปเลยนะคะ1ชุดเนี่ย 1,980 บาทผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรนะคะตกละลิตรไม่ถึงบาทนะบางคนบอกว่าแพงบางคนบอกว่าราคาแรงแต่ถ้าเกิดคุณใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบแล้วไม่ต้องผสมอะไรให้มันยุ่งยากเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีเชื้อราเนี่ยใช้ Black Cat 1นะคะผสมไปอีกตัวนึงแค่นี้จริงๆแล้วจบจริงๆนะคะพี่เกียร์ค่ะบริษัทเกียรติประธานพรเนี่ยเขารับประกันนะคะวันนี้ใครสนใจเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะยังไม่เปิดใจใช่ไหมคะลองกันก่อนคุณผู้ฟังแต่ถ้าลองชุดเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่เห็นผลมากนะคะสัก 2-3 ชุดเป็นอย่างน้อยค่ะคุณผู้ฟังนะคะฝากกันเอาไว้ด้วยสนใจก็สอบถามที่อสมทชุมพรค่ะหรือติดต่อโดยตรงที่บริษัทเกียรติประธานพรได้เลย0634596939นะคะ0634596939ส่วนหลังสวนก็ติดต่อสอบถามมาที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะฝากกันเอาไว้นะคะเรื่องราวดีๆของเราค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้แล้วก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับใครค่ะมีลูกๆหลานๆนะคะที่เขาอาจจะมีฝีไม้ลายมือนะลายมือไม่เกี่ยวนะจริงๆแล้วต้องมีซุ้มเสียงนะคะซุ้มเสียงที่คิดว่าน่าจะประกวดเป็นนักพากย์เรือได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอสมทชุมพรของเราก็เปิดเวทีนะคะที่จะค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่ค่ะปีที่แล้วบางคนก็อาจจะมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะไม่ได้รางวัลปีนี้นะคะฝึกซ้อมมาแล้วก็มาคว้ารางวัลคือเรียกว่ามาปูพื้นฐานกันนะคะเพราะว่าจะมีการอบรมด้วยโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็มีการประกวดค่ะน้องๆเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศนะคะมีภูมิลำเนาค่ะหรือว่าศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรนะคะอัดคลิปการพากเรือนะคะไม่เกิน1นาทีนะคะแล้วก็ส่งไปใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรตอนนี้โพสต์ของเราเนี่ยโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วไปติดตามได้ที่เพจอสมทชุมพรนะคะแล้วก็เพจอสมทหลังสวนเนี่ยเราแชร์ลิงก์ของเพจอสมทชุมพรไปนะคะมีตัวอย่างให้ได้ดูนะคะก็รีบส่งผลงานต้องบอกชื่อนะคะบอกชื่อนามสกุลสังกัดโรงเรียนมาด้วยนะคะอายุด้วยนะแล้วก็จะไปรอบชิงชนะเลิศเนี่ย23ตุลาคมค่ะ 9:30 น.เป็นต้นไปนะณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนค่ะมีโล่รางวัลมีเงินรางวัลรวม 20,000 บาทเราแบ่งเป็น2รุ่นด้วยกันนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมมาภาคที่สุดใจสุดพลังกันไปเลยนะคะแล้วใส่ให้เต็มที่เลยค่ะเพื่อที่จะคว้าแชมป์ปีนี้ไปให้ได้กับนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปี4แล้วนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้คุณผู้ฟังช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเพลงค่อยกลับมาเปิดให้ได้ฟังกันค่ะแล้วก็ยังมีนะคะเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อด้วยในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมนทร์

0: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: กลับเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันค่ะถึงเรื่องราวที่เรียกได้ว่าจะต้องมาเตรียมตัวกันเอาไว้ก่อนนะคะเป็นเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะกับแพทย์หญิงอัญชนานาคอุบลนะคะหรือว่าหมอจุ๋มนะคะอยู่ในสายแล้วพร้อมด้วยสมาชิกอีกหลายๆท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณโอนรมนค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะนะคะยังมีสมาชิกท่านอื่นๆด้วยทราบข่าวมาว่าวันนี้นะคะหมอจุ๋มก็ลงพื้นที่ในตำบลวังตะกอนะคะเพราะว่ามีโครงการที่เราอยากจะมาพูดคุยกันคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของส่งเสริมสุขภาวะในวาระท้ายสุดท้ายของชีวิตให้สวยงามแล้วก็สมศักดิ์ศรีนะคะเรียกได้ว่าเป็นการดูแลชีวิตในระยะสุดท้ายคือเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจนะคะก็เดี๋ยวให้หมอจุ๋มได้เล่ารายละเอียดของโครงการนี้ให้ฟังสักนิดนึงนะคะเชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณโอและท่านผู้ฟังนะคะวันนี้หมอไม่ได้มาคนเดียวนะคะเดี๋ยวจะเกริ่นนำสักนิดนึงวันนี้เราอยู่กับเครือข่ายของชุมชนวังตะกอนะคะซึ่งมีสมาชิกหลายท่านเลยเดี๋ยวจะได้ออกเสียงที่ไปที่มาก็คือว่าในการดูแลสุขภาพทุกวันนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่ว่ามารักษาเพียงเพื่อให้ปลอดโรคเท่านั้นแต่เราอยากให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราเรียกว่าอยู่ดีตายดีนะคะก็คือแนวคิดการใช้ชีวิตให้มันมีคุณค่ามีความหมายแต่เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็สามารถจากไปอย่างสงบสบายสวยงามแล้วก็ไม่ทุกข์ทรมานสมศักดิ์ความเป็นมนุษย์นะคะซึ่งแนวคิดนี้ก็จะมีอยู่สองเรื่องร่วมกันอยู่ก็คือในเรื่องของการอยู่ดีนะคะก็อยู่ให้ดีในแต่ละวันก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ไม่ประมาทให้มีความสุขกายสบายใจดูแลสุขภาพอารมณ์สุขภาวะกายรอบด้านเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายจิตใจและสังคมที่งดงามที่สุดแต่เมื่อถึงวาระท้ายของชีวิตซึ่งเป็นธรรมชาติของร่างกายที่ทุกวันนี้เรายังไม่สามารถเอาชนะการเสื่อมสลายธรรมชาติได้การแพทย์ก้าวหน้าไปถึงขั้นยื้อหรือพยุงชีวิตในวันที่ร่างกายจะถึงนี้สุดท้ายแต่เราพบว่าหลายๆครั้งสร้างความทุกข์ทรมานและไม่ได้ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวจึงมีในตามสิทธิพรบสุขภาพแห่งชาติปี2510ค่ะคุณโอมาตรา12ได้กำหนดให้บุคคลทุกคนของคนไทยขึ้นไปเนี่ย18ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะสามารถที่จะแสดงสิทธิสามารถแสดงเจตนาล่วงหน้าในการรักษาเพื่อให้วาระสุดท้ายของชีวิตเป็นไปอย่างตามที่ตัวเองต้องการให้มีคุณภาพชีวิตจึงนำไปสู่ที่เขาเรียกว่าพินัยกรรมชีวิตนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยเครือข่ายชุมชนวังตะกอเนี่ยก็ได้เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนเป็นพื้นที่แรกของอำเภอหลังสวนของเราที่ร่วมเรียนรู้เรื่องนี้ร่วมกันค่ะคุณโอ
1: ค่ะค่ะทำไมหมอจุ๋มต้องมาคุยประเด็นนี้ก็ต้องบอกให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจนิดนึงนะคะบางครั้งเนี่ยผู้สูงอายุนะคะหรือว่าอาจจะเกิดเคสหลายๆเคสเนี่ยนะคะคือคนนั้นอยากได้แบบนี้คนนั้น อยากให้การรักษายื้อชีวิตคือทุกคนเนี่ยต้องการที่อยากยื้อชีวิตให้ได้นานที่สุดอยู่แล้วนะคะแต่บางครั้งบางครานะคะคุณผู้ฟังอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันจะเกิดความเจ็บป่วยความทรมานของผู้ที่เข้ารับการรักษาอะไรในลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกการรักษาของตัวเองได้ใช่ไหมคะเพราะบางทีเนี่ยต้องรอการตัดสินใจจากลูกๆหลานๆคนในครอบครัวซึ่งบางครั้งเนี่ยมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันใช่ไหมคะหมอแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะทำให้การรักษานะคะคือมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรือบางคนก็ยืดเยื้อไปนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะประเด็นนี้ก็เลยมาคุยกันนะคะว่าเหมือนโอเนี่ยอะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อาจจะทำพินัยกรรมชีวิตแบบเนี้ยนะคะเอาไว้แล้วก็จะได้บอกลูกๆไปว่าถ้าเกิดจะตายเนี่ยขอตายแบบไหนแบบไหนเดี๋ยวนี้เขามีรายละเอียดมีข้อมูลใช่ไหมคะว่าสามารถที่จะลงข้อมูลได้อันนี้ก็เป็นเหมือนที่คุณหมอให้รายละเอียดให้ข้อมูลว่ามันมีพระราชบัญญัติเรื่องของสุขภาพเอาไว้มันไม่ได้เป็นอะไรเรื่องใหม่นะคะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ทราบข้อมูลตรงนี้ถูกไหมคะค่ะ
2: ใช่ซึ่งส่วนนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาก็เพื่อว่าให้บุคคลหรือว่าผู้ป่วยได้รับการคุ้มครองเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเขาเรียกว่าอะไรข้อ

0: ียกร้องของประชาชนคนไทยที่ผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วว่าตัวเองคิดไว้อย่างหนึ่งพอถึงเวลาลูกหลานมอบให้อย่างหนึ่งหรือการรักษานั้นมันเป็นไปและมันไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะซึ่งในส่วนหลักของแม่ในชีวิตเนี่ยก็ทำได้ทั้งแบบของการเขียนได้แล้วอักษรซึ่งมีองค์ประกอบ3อย่างก็คือเรื่องของการแสดงกระบวนการการรักษาระยะท้ายว่าต้องการรักษาประคับประคองหรือรักษาแบบยื้อพยุงชีวิตแล้วก็การบุกบุคคลเพื่อที่จะแสดงเป็นตัวตายตัวแทนของเราในการแสดงเจตจำนงซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็สามารถศึกษาที่หน่วยบริการสาสุขแล้วก็สามารถศึกษาได้ในส่วนของคำว่าพินัยกรรมชีวิตนะคะซึ่งสามารถลงแบบอินเทอร์เน็ตก็ได้ด้วยเขาเรียกว่า e-living will ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
1: ค่ะมีหลายช่องทางนะคะประสงค์เนี่ยก็คือคุณไปสอบถามที่โรงพยาบาลทุกแห่งเขาก็มีนะหมอจุ๋มเนาะค่ะ
0: yes.
1: หรือที่เข้าในเว็บไซต์ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังทีนี้วันนี้ทราบข่าวมาว่าหมอจุ๋มก็ลงพื้นที่ที่จะให้รายละเอียดให้ข้อมูลกับพี่น้องที่ซึ่งเป็นแกนนำในพื้นที่ของตำบลวังตะกอมีใครอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ที่อยู่ในกลุ่มค่ะ
0: โอเคง
1: ั้
0: นเดี๋ยวเริ่มจากที่พี่ก่อนตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: ฉันลำเรียก2ปุ๊บค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นแกนนำของโรงพยาบาลหลังสวนนะคะในหมู่บ้านหมู่ที่9ค่ะ
1: ค่ะหมู่9ตำบลวังตะกอนะคะเมื่อสักครู่ชื่ออะไรนะคะ
0: ละเมียด2สมุทรค่ะ
1: ค่ะค่ะคุณละเมียดนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นยังไงคะวันนี้มาเรียนรู้มารับฟังข้อมูล
0: ต่อในชุมชนเยอะเลยคุณโอเป็นคนที่ไปพูดบอกต่อกันในชุมชนแล้วก็บอกมาถึงพี่ติ๋มนี่นะคะเดี๋ยวพี่ติ๋มแนะนำตัวว่าวันนี้พี่ติ๋มได้รับรู้กระบวนการเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวพี่ติ๋มลองแชร์ประสบการณ์สั้นๆว่าเข้าใจว่าอย่างไรบ้าง
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางจุราง่วนชูค่ะบุคลากรของหมู่9ตำบลวังตะกอค่ะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพก็การอยู่ให้ดีให้มีสุขภาพที่ดีก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินและออกกำลังกายตลอดค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มาร่วมกลุ่มร่วมพูดคุยกันค่ะแล้วมีท่านอื่นอีกไหมคะหมอจุ๋มคะ
0: มีเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะนะเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวนะคะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: สวัสดีจ้าเมธยาภูมิรวีก็เป็นอสมด้วยในพื้นที่ของหมู่ที่สองของตำบลวังตะกอเนาะ
1: ค่ะ
3: แต่ว่าการที่เราได้มาเล่าร่วมอบรมของกิจกรรมของที่พี่หมอจุ๋มทำเนี่ยมันไม่ใช่การที่เป็นการตายดีอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องอยู่ดีมาก่อนในเรื่องของหกเสาหลักในเรื่องของสาธารณสุขในการใช้กิจกรรมให้มันเข้าใจในวิถีที่เราห่างไกลจากการที่เราเป็นโรคแล้วก็เราต้องกินยาในการทำแต่คือบั้นปลายชีวิตที่เราหมดสติหรือว่าไม่มีสติแล้วเนี่ยเราสามารถมีลายลักษณ์อักษรเขียนให้กับญาติพี่น้องในการที่เราอยากไปอย่างสงบได้อันนี้เป็นความเข้าใจในของตัวของบุคคลของแต่ละคนที่เข้ามาร่วมในอบรมกิจกรรมครั้งนี้
1: อืมค่ะนะคะนอกจากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพสำคัญจำเป็นแล้วก็เรื่องของวาระสุดท้ายของชีวิตการตายดีนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คงจะต้องมาทำความรู้ทำเรียกไงล่ะให้ข้อมูลให้ความรู้ที่เข้าใจและถูกต้องกันต่อไปนะคะ
0: ซึ่งน่าภูมิใจนิดนึงว่าอย่างที่บอกเนาะเรื่องนี้บางทีมันละเอียดอ่อนมีรายละเอียดเยอะบางครั้งหมอเนี่ยก็พูดภาษาชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจ ขณะเดียวกันอาจจะพูดเข้าใจแต่ก็ไม่มีเวลาพูดเพราะว่าต้องจ่ายรักษาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ชุมชนวังตะกอกำลังทำกันอยู่ก็คือเพื่อนชุมชนเนี่ยอาจจะลุกขึ้นมาบอกต่อเพื่อนในชุมชนด้วยกัน ใช่ไหมคุณโอเนี่ยแบบฟอร์มวินัยกรรมชีวิตซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการแห่งชาติท่านก็ดีนะท่านก็เขียนไปครอบคลุมแต่บางครั้งมันใกล้กว่าภาษาชุมชนต้องแปลภาษากฎหมายเป็นภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยวันนี้ชุมชนองค์กรค่ะเขาก็ร่วมกันตั้งฟอร์มแบบบันทึกของพฤติกรรมชีวิตในแบบวิถีชุมชนอันนี้เป็นความน่าภาคภูมิใจว่าคือชุมชนลุกขึ้นมาจัดการตนเองจนมันนำไปสู่คำท้ายของการประชุมปิดท้ายวันนี้ที่เราน่าสนใจมากเลยไม่รู้คุณโอจะมีเวลาหน่อยก็คือคำว่าชุมชนกรุณาคุณโอเพราะว่ามันไม่สามารถขับเคลื่อนได้แค่หมอหรือว่า
1: ค่ะ
0: ไอดีได้เพียงพักมันจะไม่ได้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการก็ตอนนี้ชุมชนเขากำลังเข้าไปอย่างคำว่าชุมชนกรุณาก็คือเครือข่ายที่จะลุกขึ้นมาดูแลคุณภาพชีวิตของกันและกันให้ได้อยู่ดีให้ได้ตายดีไม่ได้ปล่อยให้เป็นเรื่องของใครลำพังที่ต้องลุกขึ้นมาจัดการตนเองคุณโอ
1: ค่ะนะตอนนี้ก็ทราบข่าวมาว่าชุมชนกรุณา

0: านะคะเริ่มต้นกันในพื้นที่ของโรงพยาบาลหลังสวนใช่ไหมคะแล้วก็ขยายต่อไปในชุมชนตำบลวังตะกอใช่ไหมคะหมอจุ๋มตรงนี้เนี่ยทราบข่าวมาว่าก็มีคนดูแลนั่นก็คือพี่อู๊ดสุทธิพันธ์สุวรรณบัณฑิตใช่ไหมคะ
1: ใช่

0: ของชีวิตนะคะ
1: ก็มันเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะทำให้บางท่านตกใจนะครับเรื่องเป็นเรื่องตายนี่มันกำหนดไม่ได้ถึงแม้ว่าอายุไม่ใช่เรื่องกำหนดว่าจะอายุน้อยจะต้องตายทีหลังไม่ใช่นะครับเพราะอายุน้อยอาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าประการนั้นเรื่องการทำพินัยกรรมชีวิตนั้นเป็นการเตรียมแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าในขณะที่เรายังมีสติอยู
0: ่
1: ว่าเราต้องการรักษาแบบไหนอย่างไรเราต้องการพักฟื้นที่หรือที่โรงพยาบาลกับที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลและพร้อมที่ชุมชนได้ช่วยกันคิดได้ช่วยกันทำเป็นผลพวงจากเวทีต่อเนื่องที่คุณโอมาร่วมในวันนั้นและหลังจากนั้นเราไปร่วมที่หมู่8วังตะกอไปเวทีภูเก็ตแล้วก็มาตกผลึกกันจนได้รูปแบบในการชีวิตของรูปแบบของชุมชนกรุณาวังตะกอครับคุณโออ
0: ืมค่ะอาจจะเป็นต้นแบบนะคะเพื่อที่จะขยายไปยังชุมชนอื่นๆได้ทีนี้ชุมชนกรุณาเนี่ยมีใครอะไรยังไงทำอะไรแบบไหนยังไงบ้างคะพี่อู๊ด
1: ครับชุมชนกรุณาเนี่ยจริงๆแล้วมันต่างประเทศก็ทำมานานแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของพินัยกรรมชีวิตเนี่ยเขาใช้รูปแบบชุมชนกรุณาขับเคลื่อนพูดถึงสังคมไทยเนี่ยสมัยก่อนมันก็เป็นชุมชนกรุณาอยู่แล้วคือเวลามีอะไรเนี่ยเราจะช่วยกันโดยเฉพาะเวลามีผู้ป่วยหรือว่ามีการเสียชีวิตนะครับมีผู้ป่วยติดเตียงก็จะใช้คนในชุมชนเนี่ยครับช่วยกันประคับประคองช่วยกันดูแลนะครับแล้วพอมาช่วงหลังพอสังคมเปลี่ยนเป็นจากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยวเป็นสังคมเมืองความห่างเหินมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้ผู้ป่วยก็มากขึ้นการถูกทอดทิ้งก็จะมีให้เห็นแล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยสังคมผู้สูงอายุนะครับมันก็จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันยิ่งขยายวงมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณหมอที่มีเนี่ยคุณหมอที่ดูแลเรื่องของผู้ป่วยระยะประคับประคองหรือว่าที่คุณโอรู้ว่าเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับมันไม่พอครับผมดูแล้วอย่างแต่ละโรงพยาบาลมีแค่ไม่กี่คนครับทีนี้ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ต้องดูแลเนี่ยมีเป็นหลักพันหลักหมื่นมันดูแลไม่ทันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกรอบแนวคิดของชุมชนกรุณาเนี่ยคือคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะไปหรือฟื้นวิถีชีวิตในชุมชนเนี่ยทำให้แต่ละครอบครัวแต่ละชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยมีบุคลากรทางการแพทย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนขับเคลื่อนดูแลกันเองได้ครับคุณโอครับ
0: อืมค่ะนะคะเรียกได้ว่าคือไม่ได้อยู่แบบโดดเดี่ยวและเดียวดายนะคะยังมีคนในชุมชนเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพาได้ซึ่งกันและกันนะคะค่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพื้นที่วังตะกอก็จะเป็นต้นแบบนะครับโดยหมู่ที่8ตำบลวังตะกอเป็นหมู่บ้านแรกเป็นหมู่บ้านนำร่องแล้วก็จะขยับขยายไปหมู่บ้านอื่นๆตอนนี้ก็ต้องขอบคุณเทศบาลตำบลวังตะกอที่ได้สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการแรกที่ตำบลวังตะกอนะครับและหลังจากนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีโครงการเราก็ได้คุยกันในเวทีแล้วว่าในนามของชุมชนเราจะขยับขยายจะเดินหน้าต่อไปยังทุกหมู่บ้านถึงแม้ว่าจะไม่มีโครงการไม่มีงบประมาณเราก็เห็นความสำคัญกันแล้วนะครับเราก็จะขยับขยายเดินหน้างานเรื่องนี้กันต่อให้ครอบคลุมทั้ง13หมู่บ้านของตำบลวังตะกอครับคุณโอครับ
0: ค่ะมีแผนที่จะพัฒนาต่อเนื่องกันไปนะคะมาให้ความรู้นะคะมาให้ข้อมูลที่สำคัญแล้วก็จำเป็นนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มตั้งต้นกันอยู่ที่หมู่8ตำบลวังตะกอนะคะอำเภอหลังสวนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะทำให้ครบก่อนใช่ไหมคะทุกหมู่บ้านเลยในพื้นที่ของตำบลวังตะกอแล้วก็มีโอกาสเนี่ยโอเชื่อว่าพอที่นี่เป็นต้นแบบแล้วหมู่บ้านอื่นๆตำบลอื่นๆเนี่ยนะคะอาจจะต้องขอความรู้ศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะได้ความเข้าใจแล้วก็เอาไปเรียกได้ว่ากระจายในพื้นที่ในชุมชนอื่นๆต่อๆไปนะคะในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวให้หมอจุ๋มมาคุยเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะพี่อุ้ยช่วงนี้ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะ
2: คะ
0: ค่ะ

0: หมอจุ๋ม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ว่าจะทิ้งท้ายก็คือว่าที่จริงเรื่องของที่อยากจะไปกันไม่ถึงเนาะว่าที่เราชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องการเตรียมตัวตายเนี่ยเนาะการวางแผนชีวิตสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่ามาเพื่อตายเนาะอย่างที่บอกหัวใจลึกๆ ก็คือการที่จะชวนทุกคนลุกมาตื่นตัวที่จะอยู่ที่สุดนะคะก็อยู่ให้ดีที่สุดเพราะว่าวันนี้เราปิดท้ายกันด้วยคำของท่านพุทธทาสนะคะที่ท่านน้ำบูชามีคนบูชาท่านว่าอยู่อย่างไรให้มันดีที่สุดท่านตอบว่าก็เตรียมตัวตายให้ดีที่สุดแต่เตรียมตัวตายดีที่สุดอย่างไรคำตอบวันนั้นก็คือก็ต้องอยู่ทุกวันนี้ให้ดีที่สุดดังนั้นการที่เราลุกขึ้นพาสังคมเป็นภาพรวมของสังคมที่ไม่เฉพาะแต่กลุ่มป่วยเนี่ยนะคะที่เน้นย้ำว่าพินัยกรรมชีวิตเนี่ยในรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยบอกว่าประชาชน18ปีขึ้นไปทุกคนไม่จำเป็นต้อง18ปีที่ใกล้ตายนะคะ18ปีขึ้นไปทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของทุกคนที่เราอยากจะเชิญชวนทุกคนลุกขึ้นมาเรียนรู้กันนะคะร่วมกำหนดวิถีชุมชนของพวกเราให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ก็ให้สบายถ้าจะจากไปก็จากไปให้อย่างมีความสุขค่ะคุณโอ๋
1: ค่ะนะคะดังนั้นใครที่อาจจะยังมีข้อสงสัยมีข้อข้องใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของพินัยกรรมชีวิตเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามไปได้ใช่ไหมคะที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านนะคะหน่วยงานสาธารณสุขเนี่ยเขามีคำตอบตรงนี้ให้ใช่ไหมคะหมอจุ๋ม
2: ใช่ค่ะหรือว่าบางท่านที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็สามารถพิมพ์คำว่าพินัยกรรมชีวิตหรือว่า e living will นะคะซึ่งก็จะมีสื่อเรียนรู้มากมายถ้าเป็นหน่วยที่เป็นทางราชการก็คือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่ว่าที่หน่วยที่จะขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมที่ชอบกว่าก็เช่นหน่วยของพี่ฟูนเดสหรือว่าหลายๆที่ค่ะโรงพยาบาลหลังสวนเราเองก็กำลังเปิดก็เรียกว่าคลินิกเบาใจก็คือคลินิกที่ให้คำแนะนำดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะทุกวันพุธนะคะที่1-3ของเดือนนะคะใครให้ก็โทรปรึกษาก่อนได้ค่ะดีครับปรึกษา
1: ค่ะนะคะวันนี้อาจจะได้ข้อมูลในเบื้องต้นนะคะแล้วก็จริงๆอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แพร่หลายมากนักนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยกันเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยค่ะหมอจุ๋มนะคะนานๆจะมีเวลามีโอกาสที่มาพูดคุยกันในรายการนะคะเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าใครมีข้อสงสัยเนี่ยนะคะไปที่คลินิกเบาใจได้ของโรงพยาบาลหลังสวนนะคะคุณผู้ฟังทุกวันพุธที่1กับพุธที่3ของเดือนใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะอ่ะติดต่อกันไปนะวันนี้ต้องขอบคุณหมอจุ๋มนะคะพี่อู๊ดค่ะแล้วก็ทีมงานหลายๆท่านเลยนะคะวันนี้ที่มีการประชุมพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาออกรายการกันทางสื่อวิทยุอสมทของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ
2: โอเคขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นสมาชิกกลุ่มใหญ่นะคะวันนี้ก็อาจจะมีหลายๆท่านค่ะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างยังไงต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังที่น่าสนใจนะคะกับการส่งเสริมสุขภาวะในวาระท้ายของชีวิตเหมือนที่หมอจุ๋มบอกนะคะว่าเราไม่ได้มาเตรียมตัวตายนะคะแต่ว่าตายแบบว่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะอันนี้เขาก็มีการเริ่มต้นกันละในเครือข่ายของชุมชนวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะชุมชนกรุณาคลินิกเบาใจนะคะที่โรงพยาบาลหลังสวนนั่นเองนะคะมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะคือเราทุกคนเนี่ยต้องมีสติใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังกันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยก็มีการแสดงเจตจำนงของชีวิตตัวเรานะคะหรือที่เรียกว่าพินัยกรรมชีวิตนั่นเองนะคะถ้าท่านไม่เข้าใจเนี่ยเสิร์ชหาข้อมูลก็ได้เพราะตอนนี้เริ่มจะมีคนที่อาจจะทำพินัยกรรมชีวิตของตัวเองนะคะในวาระสุดท้ายของตัวเองเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าท่านไม่พอใจท่านสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าทำแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ไขได้เนี่ยไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าเวลาถ้าเกิดว่าเกิดเหตุค่ะพอคุณหมอเขาคีย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนไปปุ๊บในระบบนะคะมันก็จะขึ้นข้อมูลมาเลยค่ะว่าผู้ป่วยคนนี้ได้แสดงเจตจำนงเอาไว้ในลักษณะแบบนี้แบบนี้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยคืออาจจะไม่มีญาติพี่น้องอาจจะไม่มีลูกหลานอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังเขาก็เลยจะต้องทำเตรียมตัวเอาไว้ก่อนนะคะในขณะที่เหมือนที่โอบอกนั่นแหละบางครั้งนะคะมีญาติพี่น้องแต่ว่าเกิดการทะเลาะกันในเรื่องของการยื้อฉุดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นความต้องการของผู้ป่วยนะคะก็สามารถที่จะใช้รายละเอียดข้อมูลตรงเนี้ยในการตัดสินใจได้เลยนะคะอันนี้ก็นำมารายงานแล้วก็พูดคุยกันในช่วงนี้กับ News at Talk ค่ะ
3: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
1: ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคททาอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ยแบล็คแคทโดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063-459-6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
2: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวแล้วก็บอกต่อไปด้วยนะคะสำหรับใครค่ะที่ประสงค์นะคะจะขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะคะอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนะคะ30กันยายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะวันนี้28นะคะคุณผู้ฟัง28กันยายนนั้นยังมีเวลานะคะท่านสามารถที่จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนะคะสำนักงานขนส่งอำเภอหลังสวนก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะทราบข่าวมาว่ามีคนยื่นคำขอเนี่ยน้อยมากนะคะดังนั้นก็อยากจะได้ช่วยกันประกาศประชาสัมพันธ์กันไปเผื่อบางท่านยังไม่ทราบรายละเอียดข้อมูลนะคะซึ่งคุณสมบัติสัญชาติไทยค่ะไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนมาก่อนนะคะแล้วก็กรณีที่เป็นขาเทียมแขนเทียมนะคะที่เคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วก็คือต้องนานกว่า2ปีนะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์คนละประเภทที่เคยได้รับความช่วยเหลือนะคะท่านสอบถามไปได้เลยค่ะที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศเลยนะคะหรือท่านจะเข้าที่เว็บไซต์ออนไลน์ก็ได้นะคะของสำนักงานขนส่งนะคะต้องรีบหน่อยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดละก็มาประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกันในช่วงนี้นะคะทิ้งท้ายกันไปด้วยเพลงนี้ละกันค่ะน้องมีผัวแล้วพี่แป้นค่ะพี่แป้นหมู่สามแหลมทรายบอกอยากฟังมากนะส่งท้ายกันไปก่อนในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเจอโอกันต่อค่ะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งหนีไปไหนเพราะว่ายังมีเพลงที่ยังค้างกันอยู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ตอนนี้เวลา 14:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลตองวงทูจากไปอย่างสงบวัย56ปีหลังป่วยรักษามะเร็งโพรงจมูกอดีตนักร้องดังยุคต๋องวงทูหรือต๋องสุรพันธ์จำลองกุลจากไปอย่างสงบในวัย52ปีเมื่อเช้าวันนี้ขออภัยค่ะในวัย56ปีเมื่อเช้าวันนี้28กันยายนเวลา 10:20 นหลังป่วยเป็นโรคมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4โดยครอบครัวได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตว่าต๋องได้จากไปแล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลกำลังเตรียมงานโดยก่อนหน้านี้เพเปิลปรีนาพันธ์ลูกสาวของต๋องได้โพสต์ประกาศขอรับบริจาคเลือดให้พ่อเนื่องจากคุณพ่อเข้ารับการผ่าตัดโพรงจมูกและเสียเลือดเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องใช้เลือดและเกร็ดเลือดจากโรงพยาบาลในการรักษาจึงขอรับบริจาคเพื่อทดแทนเลือดในคลังของโรงพยาบาลที่เบิกมาใช้ในการให้เกร็ดเลือดกับทางคุณพ่อพร้อมเปิดเผยว่าคุณพ่ออยู่ในช่วงพักฟื้นอาการดีขึ้นตามลำดับสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจทางครอบครัวจะแจ้งให้ทราบในภายหลังรัฐมนตรีซาบิดาเปิดโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมการเปิดโรงครัวจิตอาสาครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมการศาสนาสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทข้าวแสนดีจำกัดและคุณสมใจนึกเองตระกูลประธานที่ปรึกษาบริษัทนางเทานางสาวถิ่นไทยงาม2559จำกัดในการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยบรรจุกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำหนุนสูงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรามคำแหงยังท่วมหนักกทม.เปิดเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำคลองกระจะเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่ระบายน้ำและคลองย่อยต่างๆที่กำลังท่วมขังในพื้นที่โซนรามคำแหงโดยพบว่าเปิดเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องหลังคลองแสนแสบลดระดับลงทำให้การระบายน้ำลงคลองหลักทำได้อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้จะช่วยให้โซนถนนรามคำแหงช่วงต้นน้ำลดลงได้โดยได้สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ถนนรามคำแหงตั้งแต่ช่วงต้นรามคำแหงซอยรามคำแหง23รามแยกรามคำแหง24และภายในซอยเทพลีลาซึ่งพบว่ายังคงมีน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยรองผู้ว่าวิษณุกล่าวว่าตลอดแนวคลองแสนแสบมีสถานีช่วยดึงน้ำออกจากซอยย่อยหลายจุดอย่างเช่นที่สูบน้ำจุดรามคำแหง39ซึ่งช่วยดึงน้ำที่ท่วมขังบนถนนรามคำแหงและภายในซอยเทพลีลาโดยคาดว่าหากไม่มีฝนตกมาเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ภายในซอยเทพลีลาและถนนรามคำแหงบางจุดจะดีขึ้นขณะที่ในพื้นที่รามคำแหงจะเร่งระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำบนถนนสายหลักให้ได้ก่อนส่วนตามซอยต่างๆที่มีน้ำท่วมขังจะลดลงตามลำดับซึ่งบางจุดอาจช้าตามกายภาพถนนโดยวันนี้จะมีการนำรถโมบายสูบน้ำไปช่วยสูบน้ำในซอยบางจุดเพื่อลดระดับน้ำในโซนรามคำแหงให้มีการระบายได้ดียิ่งขึ้น
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาท

0: ช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
7: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
8: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
7: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
9: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
10: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
13: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะในช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงของเราค่ะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันนะคะเดโอนฤมลที่นี่ค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะรักเธอจนเซ่อค่ะรักแบบไหนไม่รู้นะคะรักจนเซ่อเลยอ่ะเพลงนี้ถามมาจากพี่เขียวค่ะแนะนำมาตั้งแต่ในช่วงที่แล้วนะคะมีเพลงที่ค้างๆกันอยู่ในช่วงที่แล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่จะมาสานต่อแล้วก็เปิดให้คุณได้ฟังกันนะคะในชั่วโมงนี้สุขใจไปกับเพลงของเรานะคะส่งความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงค่ะถึงแม้ว่าบางครั้งบางครานะคะเราก็อาจจะมีเรื่องราวของความเครียด ใช่ไหมคะเครียดเข้ามาปะปนบ้างแต่ว่าชีวิตมันต้องผ่อนคลายบ้างค่ะคุณผู้ฟังนะคะเรื่องราวของการฟังเพลงก็เป็นสิ่งนึงค่ะที่ทำให้หลายๆคนได้ผ่อนคลายสบายใจนะคะอ่ะเพลงนี้ค่ะน้าน้อยน้าน้อยทุ่งระยะไม่รู้ยังรอฟังอยู่หรือเปล่านะคะกับเพลงที่ขอกันเข้ามาค่ะในช่วงที่แล้วนะคะแต่ว่าโอเปิดไม่ทันค่ะก็เลยจะมาสานต่อนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อเลยในช่วงนี้คนกลัวเมียมีใครบ้างคนกลัวเมียยกมือหน่อยนะคะเพลงนี้เพลงนี้ของคุณมุกเมธนีนะคะเดี๋ยวโอค้นหาดูก่อนค่ะว่ามีไหมสำหรับเพลงนี้แต่โอเชื่อว่าคนกลัวเมียเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะก็โดยเฉพาะพี่แดงคนใหม่ค่ะเพราะว่าน้าน้อยส่งมอบเพลงนี้เนี่ยให้เป็นพิเศษเลยนะคะส่วนน้าออท่าชนะแหมวันนี้ไม่รู้ถูกอกถูกใจอะไรกับวงไม้เมืองนะคะขอเพลงของวงไม้เมืองมาอีกแล้วแล้วก็ลุงบุญช่วยนะคะลุงบุญช่วยปังหวานพะโต๊ะขอเพลงอะไรนะรักพี่ไข่นุ้ยใช่ไหมคะนะเพลงยังอยู่ในคิวกันค่ะหลายต่อหลายเพลงนะคุณผู้ฟังยังไงเดี๋ยวอดใจรอกันสักนิดนึงคนกลัวเมียไม่เจอนะมีแต่คนไม่กลัวเมียเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตค้นหาอีกทีนึงถ้าไม่มีนะคะอาจจะต้องขออนุญาตสลับเพลงนะคะน้าน้อยแต่ว่าจะพยายามค้นหาให้ฟังก่อนค่ะเพราะว่าเพลงที่คุณขอมาเนี่ยก็เข้าใจแหละว่าอยากจะฟังนะคะถ้าไม่อยากฟังก็คงจะไม่ขอใช่ไหมคะเพลงนี้คนกลัวเมียเดี๋ยวเจอไหมนะคนกลัวเมียของคุณมุกเมธินีเหรอไม่มีค่ะเจอแต่ของคุณออส 4S

นะคะเพลงนี้น่าจะพอได้นะคะน้าน้อยเนาะอ่ะเอาเป็นว่าไปฟังของคุณออส 4S ก่อนละกันสำหรับเพลงนี้เดี๋ยวนะคะรู้สึกว่ามีอะไรหลุดออกอากาศไปด้วยอ่ะนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะรู้สึกจะเป็นข่าวเนาะจะมีเรื่องของข่าวหลุดออกไปหน่อยนึงนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะไม่แน่ใจว่าไปกดช่องไหนนะคะแทนที่จะได้ฟังเพลงค่ะได้ฟังข่าวไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวบางคนบอกว่ามันตีกันนะคะไม่ได้อีกแล้วค่ะนะคะอ๋อรู้แล้วนะคะมีคนวางยาไว้อีกแล้วนะคะมาแล้วเพลงนี้คนกลัวเมียค่ะ

0: ังผ่านพ้นกันไปค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเพลงนี้คนกลัวเมียนะคะเอามาค่ะช่วงนี้ในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้เตรียมตัวเตรียมพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
1: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาค่ะนะสำหรับสายแรกของเราค่ะมาจากไหนกันเอ่ยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับโอครับ
0: สวัสดีค่ะเป็นคนกลัวเมียหรือเปล่าคะสายนี
2: ้ไม่ผมไม่เรื่องกลัวไม่กลัวผมเกรงใจครับ
0: อ๋อไม่ได้กลัว

0: แต่ว่าแค่เกรงใจนะ
1: ใช่ใช่เขาดีอะครับ
0: โอเคโอเคตามนั้นค่ะจ้าพี่แดงวันนี้เลือกเพลงอะไรดีอะ
1: วันนี้
0: มีเพลงมีเพลงให้ช่วยเลือกอะ
1: ไม่เลือกเขาอุตส่าห์มาจากใครบ้างหลง
0: ใครอะคะ
1: ไม่บอกเดี๋ยวต้องโอ้โหแล้ว
0: บางหลงก็พี่นกแลพี่นกแกอยู่บางพลาบางพลากับบางหลงใกล้ๆกัน
1: ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเอาไอ้หลงโดนผัวทิ้งครับ
0: อะไรก็เปิดไปชั่วโมงที่แล้วค่ะ
1: ไม่เห็นว่าโสดผัวทิ้ง
0: จ้าแล้วอันที่จะขอใหม่คือ
1: วันนี้เนี่ยหนูโดนผัวทิ้ง
0: เอาหนูโดนผัวทิ้งอีกโอ้ยโดนทิ้งกันจนใครร้องอะจ๊ะเพลงนี
1: ้นั่นแหละน้องโอดูให้ผมด้วย
0: หนูโดนผัวทิ้งเหรอ
1: ครับ
0: อ๋อไม่ใช่โสดผัวทิ้งนะ
1: โสดผัวทิ้งเปิดไปแล้วอะน้องโอ
0: ก็นั่นน่ะสิคือจะไม่เปิดให้ถ้าเป็นเพลงซ้ำอ่ะเดี๋ยวค้นก่อน
1: ซ้ำเนี่ยเปิดทำไมเบื่อเขาเบื่อ
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวผมไม่ฟังน้องหูเราเราเหมียเลยก็รอน้องหูทั้งปี
0: ฉายแล้วอ่ะโอเคมาเดี๋ยวค้นให้ก่อนถ้าไม่มีอ่ะ
1: ถ้าไม่มีก็เอาอะไรดีอ่ะคนดำดีกว่า
0: อะไรนะคนดำ
1: ใจดี
0: คนดำใจดี
1: ของนุ้ย
0: ของคุณนุ้ยสุวินานะคะ
1: นั่นแหละครับนั่นแหละชาวเหนือแล้วก็ผู้ช่วยเขาด้วยแล้วก็คุณเขียวคุณหมู่สองน้องนัทแล้วก็คุณน้อยสุริยะ
0: จ้า
1: แล้วคนที่อยู่ข้างๆผมที่มาจากฝ่ายชุมพรด้วยครับ
0: โอ้มาจากในตัวเมืองชุมพรเลยนะ
1: นั่นแหละมาว่าแบบข้างหัวได้ยังไงครับ
0: โอเคโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหาไม่เจอจริงๆนะหนูโดนผัวทิ้งอ่ะมีแต่โสดผัวทิ้งอ่ะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคนดำใจดีแล้วกันนะได้ฟังแน่สายที่สองสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่นกจ้า
0: พี่นกนึกว่ามาแถวหลังสวนอ้าวฝนตกอีกแล้วเหรอคะ
2: ฝนตกกระฟ้าร้องด้วย
0: อ้าวนะดูแลสุขภาพค่ะเอาเพลงอะไรดีคะ
2: นกห่วงฟ้าของบาวีให้สักหน่อยแต่วันนี
0: ้นกห่วงฟ้ามีคนขอดาวห่วงจันมาแล้วอ่ะฟังได้ด้วยไหมคะฟังได้กันได้ไหม
2: ได้มีคนขอที่ไหนอ่ะ
0: พี่ส้มปทิวขอมาค่ะ
2: ฟังว่าพี่ส้มก็ได้ไม่เป็นไรก็ให้เป็นเพลงเก่าใหม่ก็ให้หมดแล้วก็ให้
0: จ้าสวัสดีค่ะค่ะอ่ะโอเคไปแล้วสายที่สองนะคะเหมือนโดนบังคับยังไงก็ไม่รู้นะคะต้องทำใจมาต่อเลยค่ะสายที่สามของเราสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะน้องโหพี่ส้มกับทิวค่ะ
0: อ้าวพี่ส้มเมื่อสักครู่มีคนขอบ่าววีมาก็เลยบอกว่าให้ขอเพลงของพี่ส้มเลยนะ
3: ค่ะ
0: นะโอเคนั่นได้ฟังร่วมกันมอบไปใครบ้าง
3: ให้ทุกคนเลยค่ะหน้าไมค์หลังไมค์ให้หมดเลยนะคะ
0: โอเค
3: ด้วย
0: ได้เลยค่ะทราบว่าทางแถวปทิวฝนตกเนาะ
3: ค่ะฝนมันยังไม่ตกค่ะแต่มันมืดๆแล้วตอนนี้น้องฟ้ามันก็เริ่มมาแล้ว
0: นะอ่ะดูแลสุขภาพขับรถด้วยความระมัดระวังสำหรับใครที่จะไปโซนที่เจอฝนกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ส้ม
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะนะคะก็ขอเพลงของบ่าววีมาด้วยอ่ะเดี๋ยวจะได้เปิดรวมกันไปเลยนะคะสายต่อมาคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่นัท
4: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะเจอฝนบ้างไหม
4: เจอตกมั่งไม่ตกมั่งตากเอาผ้าไปตากม
0: ัน
4: เบาเก็บผ้า
0: เอาเข้าๆออกๆ กันอยู่เนาะตอนนี้อืมจ้ะ
4: เป็นคนหน้าทุกห
0: ั
4: ว
0: อ่ะว่ากันไปตามสภาพอากาศนะคะเอามาพี่นัทฟังเพลงอะไรจ้า
4: ฟังเพลงอะไรนะ
0: ถ้าเลือกไม่ถูกเดี๋ยวจะบอกให้
4: ไม่ไกลกว่าใจคิดถึงของแอร์ชาวดี

0: ไม่ไกล
1: กว
0: ่
1: าใจคิดถึง
0: กว่าใจคิดถึงนะคะ
1: แอร์สุชาวดีค่ะ
0: ของคุณแอร์สุชาวดีโอเค
1: มอบให้พี่แดงด้วยมอบให้ทุกเสียงทุกสาย
0: จ้ะ
1: พี่แดงแกมอบให้เมื่อกี
0: ้จ้ะโอเคได้เลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะพี่เขียวด้วยพี่แดงพี่เขียว
0: อ่ะเมารวมๆกันไปนะคะ
1: เมารวมกันไปคน
0: จ้ะโอเคขอบคุณค่
1: ะ
0: อย่าน้อยอกน้อยใจนะยังไงเขาก็เมารวมกันไปอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อบ้างนะคะสายสุดท้ายของเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณนฤมล
0: เห็นว่าแหลมทรายฝนหยุดตกแล้วเนี่ยพี่อิทรักขาวบอกมาฝนอ้อแหลมทรายฝนตกเลยต้องหยุดขึ้นมังคุด
2: ใช่ควานร้องกึ่งกึ่งด้วยเพราะเป็นรายการอยากขึ้นเสาล้มเสาด้วย
0: อย่าขึ้นเสาล้มเสา
2: ล้มเสาด้วยล้มเสาด้วยผู้สูงวัยอ่ะตรงเดี๋ยวกลัวควานร้องไม่กล้าควังเลย
0: อ๋อมีฟ้าร้องเนี่ยคะโซนนู้น
2: มีค่ะ
0: หึมอยู่เลยนะอ่ะมางั้นรีบขอเพลงเดี๋ยวจะได้รีบเปิด
2: คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิด
0: คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิด
2: เอาคืนจากพี่หนุ่มดีนะเพลงนี้นะพี่หนุ่มขออนุญาต
0: พี่หนุ่มหมู่สองใช่ไหมคะ
2: ค่ะมอบพี่หนุ่มพี่อิสนาลัยและทุกเสียงทุกสายค่ะ
0: โอเค
2: ด้วยค่ะ
0: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ะโอเคไปครบแล้วนะคะคุณผู้ฟัง5สายของเราในช่วงนี้ค่ะกับช่วงของคุณขอมาเราจัดให้นะคะ
3: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: สองเพลงได้ฟังกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะและนี่ก็คือดาวห่วงจันทร์ค่ะของพี่บ่าววีนะคะทั้งพี่นกบางผาแล้วก็พี่ส้มปทิวแนะนำมาแล้วก็ก่อนหน้านี้คนดำใจดีของน้องนุ้ยสุวินานะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะ

0: ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร
1: ์น้ำมันแพงแบบนี้ขับรถยังไงให้ประหยัดมีวิธีง่ายๆขับด้วยความเร็วคงที่ไม่เร่งเครื่องหรือเบรกกระทันหันเช็คลมยางสม่ำเสมอให้เหมาะกับคำแนะนำของรถและนำของหนักที่ไม่จำเป็นออกจากรถเพราะทุกครั้งที่เราใส่ใจในการขับรถนอกจากช่วยลดการใช้น้ำมันแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอนฤมล

39นาทีในช่วงนี้นะคะไปไม่ไกลกว่าใจคิดถึงคุณแอร์สุชาวดีค่ะเพลงนี้พี่นัทนะพี่นัททุ่งตะโกแนะนำมาค่ะจัดให้ฟังเรียบร้อยนะคะยังเหลือเพลงค่ะที่อยู่หน้าไมค์นะคะก็คือของพี่แป้นหมู่สามแหลมทรายค่ะคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะคะคุณจินตลาภูลลาภค่ะแล้วก็น้องปลานะคะน้องปลาท่าแซ่ขอเพลงถอนคำสาบานของอะตอมนะคะรักพี่ไข่นุ้ยนี่ลุงบุญช่วยขอมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแล้วอดใจรอหน่อยนะคะส่วนพี่อีทค่ะพี่อีทพนารายนะคะฟังร่วมกันไปกับน้าออท่าชนะขอเดินด้วยคนของไม้เมืองนะคะแล้วก็มีสายที่ฟังจากในเมืองด้วยสายที่ฟังจากตัวเมืองนะคะก่อนหน้านี้ฟังร่วมกันไปกับเพลงของบ่าววีค่ะดาวห่วงจันนะคะอ่ะดังนั้นตอนนี้เพลงที่อยู่ในคิวก็จะเหลืออีก4เพลงด้วยกันน่าจะทันกับเวลาของเรานะคะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวฟังต่ออีกสักเพลงหนึ่งคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดละกันนะคะเกิดอะไรขึ้นเพลงไม่มารอแป๊บนึงนะคะสงสัยอินโทรน่าจะนานนะคะเพลงนี้หัวน่าจะยาวค่ะก็เลยมาช้านะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเอามาแล้ว

0: มีคนขอหุ้นเพลงนี้ไปด้วยนะคะคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดค่ะพี่หนุ่มหมูสองขันเงินนะคะหุ้นรวมกันไปเลยกับพี่แป้นหมูสามแหลมทรายค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะกับเรื่องราวของนานาสารพันสาระกันบ้างดีกว่าค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพฟันช่องปากเนี่ยนะคะอย่านิ่งนอนใจนะคะอย่าชะล่าใจค่ะเพราะว่าหมอบอกว่าคนที่ไม่ชอบแปรงฟันก่อนนอนนะคะไม่ใช่หนักแค่กลิ่นปากนะคะแต่ว่าอาจจะลามไปถึงปอดได้นะคะอันนี้คุณหมอนะคะคุณหมอเขาเผยอุทาหรณ์ค่ะจากคนไข้ที่ฟันผุนะคะเขาบอกว่าเมาแล้วหลับไปโดยไม่แปรงฟันค่ะหนักกว่าเรื่องกลิ่นปากเนี่ยคือเชื้อโรคที่หลุดลงปอดนะคะแล้วก็แนะนำให้หมั่นสังเกตอาการค่ะใครที่คือชอบดื่มหนักๆ นะแล้วก็เมาหลับโดยที่ไม่ทำความสะอาดช่องปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอันตรายมากๆเลยเพราะว่าเรื่องนี้นะคะในเพจ Facebook เรียนหมอบายหมอแก้วหมอเน็ตนะคะเขาก็ได้ให้รายละเอียดข้อมูลค่ะว่าเตือนเป็นอุทาหรณ์ใกล้ตัวเลยจากฟันผุหลังจากที่คนไข้ยอมรับว่าเมาแล้วหลับไปโดยไม่ได้แปรงฟันเป็นประจำก่อนจะมีอาการถึงปอดจนเกิดการติดเชื้อตามมานะคะโดยระบุเขาว่าฟันผุเหงือกอักเสบจนปอดเป็นหนองเกิดขึ้นได้จริงนะคะจะเมาแค่ไหนขอให้ช่วยแปรงฟันก่อนนอนด้วยนะเคสเนี้ยหลังจากหาสาเหตุค่ะก็พบมาว่ามาจากฟันผุนะคะเพราะว่าคนไข้เนี่ยบอกว่าเมาแล้วหลับไปเลยไม่ค่อยได้แปรงฟันเลยหมออ้าปากให้ตรวจฟันปุ๊บเนี่ยคือโอ้โหกลิ่นปากมาเต็มๆเลยนะคะเรียกได้ว่าคุณหมอนี่ใส่แมสชั้นเดียวอาจจะไม่พอหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแค่ฟันไม่สะอาดคงไม่ถึงตายแต่รู้ไหมคะว่าเชื้อโรคจากช่องปากเนี่ยสามารถไหลลงปอดแล้วก็ก่อให้เกิดปอดเป็นหนองได้นะคะเพราะว่าในปากเราเนี่ยมีเชื้อเยอะนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่ฟันผุเหงือกอักเสบไม่แปรงฟันค่ะแล้วก็เกิดอาการสำลักน้ำลายระหว่างหลับนะคะหรือคนที่กลืนลำบากนะคะเชื้อเหล่านี้เนี่ยจะหลุดไปจนถึงปอดเลยค่ะเกิดการติดเชื้อเรื้อรังนะคะเป็นหนองสะสมเป็นโพรงเลยค่ะโอ้มันน่ากลัวแล้วมันอันตรายมากๆเลยนะคะอาการที่มันจะแจ้งเตือนก็คือจะเป็นไข้เรื้อรังไอเสมหะเหม็นน้ำหนักลดเจ็บหน้าอกหายใจลำบากนะคะเคสนี้จบที่การให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็เจาะระบายหนองออกนะคะพร้อมกับส่งไปหาหมอฟันเลยค่ะดังนั้นสุขภาพฟันเนี่ยสำคัญมากๆนะคะต้องพบทันตแพทย์ตรวจฟันเป็นระยะนะคะปกติเนี่ยปีหนึ่งเราต้องไปพบคุณหมอฟันนะคะปีละ2ครั้งแต่บางคนเนี่ยปีละครั้งนี่ก็ถือว่าดีมากแล้วดีกว่าไม่ไปเลยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะอันนี้ฝากกันเอาไว้ด้วยละกันนะคะเรื่องราวของนานาสารพันสาระที่นำมาคุยนำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: อ่ะคุยกันจนลืมตั้งเพลงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงนี้ก่อนละกันค้นหาเอาไว้แล้วนะคะสำหรับถอนคำสาบานค่ะของน้องอะตอมนะวงอะตอมอะไปค่ะฟังกันก่อนเลยเพลงนี้

0: เพลงโดยดีเจโอณรมน
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ว2เพลงเนี่ยจะทันกันไหมหนอนะคะดังนั้นต้องรีบเปิดเลยค่ะรักพี่ไข่นุ้ยนะของคุณดาวใต้ปลายพญาค่ะเวลาทันก็ต่อกันด้วยอย่าปล่อยมือของวงไม้เมืองนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะช่วงหน้านะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันต่อติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่างๆนะคะในประเทศไทยของเราแล้วก็บางทีอาจจะมีข่าวจากต่างประเทศด้วยก็ติดตามกันนะคะจบแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันต่อค่ะช่วงหน้านะคะกับน้องโอค่ะดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะสำหรับโอนรมนค่ะลาคุณฟังกันไปก่อนนะคะในช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยหลายๆพื้นที่ที่ฝนตกนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังนะคุณผู้ฟังลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดย

0: ชนาถธนะธนากุลจุลพันธ์มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานเปิดโรงครัวทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในวิทยาลัยแรงงานเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวสำหรับเตรียมวัตถุดิบและปรุงอาหารกล่องเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆนำร่องชุมชนแฟลตคลองจันทร์แห่งแรกเนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นและได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักรวมถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวและพื้นที่อื่นๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงานสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศสายด่วน1506เพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วกทม.เร่งเคลียร์รถค้างก่อนลุยต่อสะพานคลองตันพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้ขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนเจ้าหน้าที่ทยอยเคลื่อนย้ายไปพักบริเวณสวนสาธารณะและลานกีฬาข้างวัดภาษีเจริญนอกจากนี้ยังมีรถโดยสารขนาดใหญ่ของขสมก.จอดบริเวณช่องทางเลี้ยวจากถนนเพชรบุรีขาเข้าไปทางเอกมัยจึงขอให้ทางขสมก.เร่งตรวจสอบและเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้กีดขวางทางจราจรและได้หารือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยวันนี้จะเร่งเคลียร์บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากว่าโดยเจ้าหน้าที่นำรถเคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์ใกล้ฟู้ดแลนด์เพชรบุรีตัดใหม่บริเวณทางขึ้นลงเอกมัยซึ่งเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถติดต่อฝ่ายจราจรสน.มักกะสันเพื่อสอบถามจุดเก็บรถและขั้นตอนการขอรับรถคืนสำหรับผู้ที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนหลุดสูญหายจากน้ำท่วมสามารถสอบถามได้ที่สน.มักกะสันหรือเฟซบุ๊กงานจราจรสน.มักกะสันระยองยังอ่วมน้ำทะลักท่วมถนนและชุมชนย่านเศรษฐกิจมวลน้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลมาจากอำเภอนิคมพัฒนาทางเหนือของเมืองระยองเอ่อล้นคลองทับมาทะลักท่วมถนนสาย36บริเวณคอสะพานต่างระดับ4แยกทับมาสูงกว่า1เมตรทำให้การจราจรติดขัดยาวรถเล็กผ่านไม่ได้และถนนถูกบีบให้ใช้เพียง1ช่องจราจรนอกจากนี้มวลน้ำยังไหลท่วมชุมชนหนองมหาดเทศบาลทับมาและชุมชนตลาดศูนย์การค้าเมืองระยองซึ่งเป็นชุมชนชั้นในและเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองสั่งทุกฝ่ายระดมกำลังช่วยประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่แกลงเมืองระยองบ้านค่ายและเขาชะเมาพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกลงมายังพื้นที่อีกทั้งมวลน้ำสะสมจากตอนเหนือตัวเมืองระยองยังคงไหลลงมาสมทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
6: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
7: เอาละครับตอนนี้กอดขอไปพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
8: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
9: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
8: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
10: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยอมช่วยเชียร์พี่ที
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
13: โอยามบ่าย
14: ซุปเปอร์ฮิต
15: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
13: จิ๊กโกยามบ่าย

เพลงของคุณปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับแต่ว่าคณะ AV Room นำมาร้องใหม่นะครับนี่คือมานะนะครับเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Mcord Radio Network ช่วงที่โกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่ดูแลกัน1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปต้อนรับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆนะครับใครแนะนำเพลงอะไรเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเพลงเพื่อชีวิตใหม่นะครับที่0776415 67ดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์ก็เป็นเจ้าของก็ได้ง่ายๆวันนี้ที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันกับงานเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับนี่คือต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงที่จองกันเข้าไว้แล้วนะครับแล้วก็นำมาฝากกันกับงานเพลงที่ชื่อว่าครูหมอโนราครับ

เพลงของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับนี่คือครูมอนโนรานะครับจัดให้ฟังตามคำขอกับจิโกยามบ่ายนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนที่มีอายุ8ถึง15ปีนะครับสถานีวิทยุอสมทชุมพรเปิดโอกาสให้น้องๆแล้วนะครับกับเวทีค้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับใครที่เสียงดีโอกาสของน้องๆมาถึงแล้วนะครับแค่น้องอายุเป็น8ถึง15ปีนะครับไม่จำกัดเพศนะครับเพศหญิงเพศชายได้หมดเลยนะครับขอเพียงมีภูมิลำเนาหรือว่าศึกษาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับน้องๆ อัดคลิปการพากเรือสั้นๆนะครับความยาวไม่เกิน1นาทีนะครับพากให้ดุดันไปเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจ Facebook อสมทชุมพรนะครับคอมเมนต์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วเราไปเจอกันที่รอบชิงชนะเลิศในวันที่23ตุลาคมเวลา 9:30 นนะครับเจอกันที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อชิงโล่และเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจและก็มีพรสวรรค์หรือว่าอยากจะฝึกฝนนะครับเพื่อที่จะนำไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับหรือว่าเอาไปประกอบอาชีพในวันพักหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าการแข่งขันเรือเนี่ยนะครับไม่ได้มีเฉพาะที่ชุมพรนะครับชุมพรเองมีหลายสนามจังหวัดอื่นๆเขาก็มีนะครับที่สุราษฎร์ที่ต่างๆเกือบทั่วประเทศนะครับมีหมดเลยฉะนั้นการพากเรือคืออีกหนึ่งเขาเรียกหนึ่งอาชีพที่ต้องอยู่คู่กับการแข่งขันเรือยาวนะครับน้องอยากจะเอาดีทางด้านนี้ก็ได้นะครับเรามาประกวดมาแข่งขันกันนะครับเพื่อที่จะก้าวสู่เวทีใหญ่ๆกันต่อไปนั่นเองนะครับก็ติดต่อสอบถามได้หลังไมค์ก็ได้นะครับที่07-641-567สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับกับกิจกรรมนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
3: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
5: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
6: ติ๊กโกยามบ่าย
7: ซุปเปอร์ฮิต
5: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
6: โกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ชื่อเพลงว่าแฟนใครไม่รู้นะครับคุณยายปากกล้วยขอมาเมื่อสักครู่นะครับจัดให้ฟังกันเรียบร้อยในช่วงนี้กับจิโก้ย่ามบ่ายนะครับดูแลกันที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยเรื่องราวของรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI นะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมเลยนะครับที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายมีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานและดาวศูนย์บาทเราก็มีนะครับพร้อมทั้งรับของแจกและของแถมมากมายที่ Honda ชุมพรเท่านั้นนะครับเอาละตอนเรื่องอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับ 1BK Band นะครับนี่คือเพราะพี่รักจริงครับ

ก็บอกแล้วว่าพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆนี่แหละครับหนูบารักพี่เองทำไม ขอมาจัดให้อีกหนึ่งเพลงนะครับในช่วงของจิโกยามบ่ายที่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆนะครับมีให้ได้ฟังกันต่อเนื่อง1 ชั่วโมงนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับนี่คือรักร้างราตรีครับ

ตรีนะครับนี่คืองานเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายชั่วโมงนะครับเวลาหมดในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าคุยเฟื่องเรื่องเรือนะครับผมจะกลับมาอีกรอบหนึ่งในช่วง5 โมงเย็นสวัสดีครับ

0: New Honda Siono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: สมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุภมาศลงพื้นที่บางพลีใหญ่เผยน้ำท่วมหลายจุดเริ่มคลี่คลายย้ำรัฐบาลดูแลต่อเนื่องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสมุทรปราการนางสาวสุภมาศได้ตรวจติดตามการระบายน้ำประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนางสาวส

0: ประมาทกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายในหลายจุดเน้นย้ำให้ติดตามพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดจากนั้นเยี่ยมผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่รับฟังความเดือดร้อนและติดตามการดูแลประชาชนกว่า300รายที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนจากนั้นเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ชุมชนจตุรมิตรมีประชาชนเดือดร้อน600ครัวเรือนพร้อมมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนชุมชนสุขสมรวยมอบกองทุนหมู่บ้านตั้งโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติเร่งผลิตข้าวกล่องถึงมือชาวคลองจันด่วนหลังพบหลายชุมชนขาดเสบียงนางสุขสมรวยวันธินียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการประสานงานจากประชาชนในพื้นที่แขวงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยและกำลังขาดแคลนอาหารเนื่องจากไม่สามารถออกไปไหนได้โดยล่าสุดที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกทบนำเข้ากล่องจำนวน500กล่องไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนในช่วงเมื่อค่ำคืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและได้ตั้งโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติโดยร่วมกับมูลนิธิเพชรเกษมลุยให้การช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนางสุสมรวยกล่าวว่าในนามของรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งในส่วนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะมีการออกมาตรการเพื่อดูแลสมาชิกอย่างเต็มที่ทั้งในระยะเร่งด่วนและมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดต่อไปวิปรัฐบาลเตรียมชงยติด่วนถกสถานการณ์น้ำท่วมแก้ไขให้ส.ส.ระบายและส่งข้อเสนอให้กับรัฐบาลนายกรวีปริศนานัทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี้ที่กำหนดไว้ในวันที่30กันยายนและ 1-2 ตุลาคมจะเดินหน้าตามปกติเพราะคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.และหลายพื้นที่จะคลี่คลายทั้งนี้ในวันที่30กันยายนได้นัดประชุมวิปรัฐบาลเพื่อหารือถึงการกำหนดวาระเร่งด่วนต่อการเสนอยติผลกระทบของปัญหาน้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ส.ส.ได้ระบายและนำเสนอปัญหาในพื้นที่พร้อมกับข้อเสนอแนะส่งตรงถึงรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเบื้องต้นสามารถเคลียร์วาระที่กำหนดไว้เดิมได้โดยยกยติดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวันที่30กันยายนเพราะถือเป็นประเด็นเร่งด่วนมีผลกระทบกับหลายพื้นที่นอกจากนั้นแล้วจะได้ประสานไปยังรัฐบาลให้ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของสภาเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ก่อให้เป็นกระแสที่ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรวีกล่าวว่าช่วงที่เกิดเหตุนายกไม่อยู่ในประเทศแต่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีหลายคนติดตามลงพื้นที่ต่อเนื่องและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และบัญชาการแก้ปัญหาทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
2: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
3: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
2: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
4: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยงช่วยเชียร์พี่ที
5: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับ

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงคุยเฟื่องเรื่องเรือโดยเบิร์ตเอกพงษ์และปวิวธนเทพ

0: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกคนทุกท่านนะครับ
1: ครับ
2: วันนี้กรงวันจันทร์เลยไปน้องนะ
1: นี่วันจันทร์ละเร็วว
2: ันจันทร์ละเร็วเวียนเพื่อ
1: วันจันทร์ที่เท่าไร
2: วันจันทร์ที่28กันยายนนะครับ
1: นี
2: ่2569
1: นี่เออ
2: ขึ้นเร่มขึ้นแล้วก
1: ็เร่มตาย่ายมาเร็วคุณเบิร์ดเอ้ย
2: เร่ม
1: ตาย่ายมาวันเร่มครับ
2: โอ้
1: เดือนชีพ
2: ไม่เคยตายดีผม
1: ไม่เคยตาย
2: ไม่รู้เพราะถ้าเคยตายผมรู้ว่าผมต้องกลับวันไหน
1: มาเคยตาย
2: หรือว่าผมวิวเคยแล้ว
1: แต่ทำท้าอยู่ผมรู้คร
2: ับ อย่าทำท้านะเร่มสองคำเดือนสิบ
1: นี่เออ
2: ครับผม
1: เหลือเวลากี่วันเหรอ
2: เหลือเวลาอีก29วันครับ
1: ใช่ผมคน
2: ทีนี้ถึงงานประเพณีแห่พระแข่งเรือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังส้วนครับ
1: นั่นมัน
2: ที่พวกเราชาวหลังส้วนและก็ชาวใกล้เคียงทั้งหมดได้รอคอย
1: เสียงดีนะคุณเบิร์ดวันนี้นะ
2: เสียงใช้ได้
1: เสียงใช้ได้เนื่องจากรับโลบ้านเพิ่มในเมนวัดเข้าเงิน
2: ครับรับโลบ้านมา
1: แต่ครับ
2: คุณน้อยสนใจเหรอ
1: ไม่สนใจผมนี่เสียงไม่ค่อยดีนะวันนี้ไม่ได้นอนที่เทียมแต่ว่านะครับ
2: ไม่รับไม่นอนนะ
1: เอาผลไม้ตายายของ

0: วัดเข้าเงินนะครับที่คนนั้นมารวมกันรับตายายวัดบางลำพูนะวัดละเอียดผมไม่จำได้แล้วไปหมอไปครับวัดไม่สี่หมื่นในจังหวัดราชบุรี
1: อ๋อไปหมอไปวัดไม
0: ่ครับ
1: วัดไม่หนาข้าเนี่ย
0: สี่หมื่น
1: อ๋อสี่หมื่น
0: ครับไม่ใช่แพงวัดนั้น
1: นึกว่าวัดไม่นพคุณ
0: เนี่ยถึงแคบเยียบหมัดร้อยซ้ำร้อยซี่ร้อยซ้ำร้อยซี่ไม่ทันจัดรายการนี
1: ่เออจะน่าสงสาร
0: นี่ก่อนนู้นต้องวัดดีพี่น้องที่ฟังอยู่ดังคลื่นอสมท
1: วัดดีคนหมอมั่งง่ายอย่าวัดดีแต่พี่น้องเอง
0: ไงคนหมอกันก็ได้วัดดีไปถึงควายบางน้ำจืดเทนคุณเบิร์ดด้วยนะครับ
1: ครับวัดดีครับ
0: คลื่นอสมทว 90.75 นี่วัดดีไปถึงชาวชุมพรพระคุณเจ้าตกรู้แม่แกยบฟังอยู่พ่อหลวงฟังอยู่หลายรูปนะแกจุ่มพ้อนนะทางคลื่น 90.75 แล้วก็ท่านได้ฟังอยู่ทางคลื่น 104.75 อสมทลังส่วนนะครับแล้วก็เสียงตามสายของท่านนายกวิชัยอนันตเมฆหรือท่านนายกไข่ปานามลังส่วนนะครับแล้วก็เสียงตามสายของท่านนายกปราโมทอุทัยรัตน์ที่เปิดเช้าๆอยู่ในคณะนี้วัดดีไปถึงแม่ค้าแม่ค้าที่อยู่ในลาดลังส่วนกันนี่เบิร์ดกับบอวิวมาสร้างความรำคาญแล้วมาถึงวันจันทร์ได้เหียผู้ร้องวันนะแล้วก็นี้ต้องวัดดีไปถึงท่านที่รับชมอยู่ทางเพจไลฟ์สดทางเทศบาลเมืองลังส่วนวันนี้แลคนน้อยๆนะไปพร้อมตายายมั้ย
1: เขารับตายายมา
0: ถึงเพื่อ
1: ถึงนั่งคุยกับตายายอยู
0: ่นั่งคุย
1: ลืม
0: มาคอยพี่รักแล้วกันนั่งคุยพี
1: ่ลืมเปิด
0: นะที่วัดดีท่านนี้เข้ามาไม่ไหวจะเป็นปุ่นเกษตรสุขันโทนะนี่เจ้าประจำแม่แล้วก็วัดดีไปถึงท่านอาจารย์สุภวัฒน์สินธภานนท์นะครับท่านอาจารย์ประชาคว้าความคิดถึงนะเสียงว่าทางเงาเงาเดียร์อยากจะมาชาจะไปยู่เผือนไงโรงบ้านนะได้ครับว่าถึงอาจารย์ทุกประวัติกัน
1: อาจารย์ประชานี
0: ่ครับ
1: ที่ไปกันเหรอ
0: ที่ไปแย่
1: ไปใครไปช่วยใครไม่รู้ใครไม่รู้ช่วยใครวัน
0: น่าแล้วก็วัดดีไปถึงคุณทวีศักดิ์ทิพย์มนตรีนี่ฟังจากกอเต้าทุกวันนะครับคุณกฤษดาทุกไม่นี่ขู่ฆ่าก็คุณเบิร์ดฟังทุกวันจนจบงานนะเสียงว่าเพื่อจบงานที่ไม่ยู่แล้วเออคุณพี่เต้าส่วนซี่นะแล้วก็คุณโกเอกนี่เพลงทุเรียนโกเอกก็ฟังทุกวัน
1: เพื่อนพ่อมลาวแหละเพื่อนพ่อมลาว
0: เพื่อนคุณเบิร์ดเออ
1: เพื่อนพ่อมโกเอกโกเอกนี่ใจถึงไง
0: ครับ
1: เสือเรียนมังกร 4-5 คันพ่อมนี่ก็พาส่งค่ายกัดไปกัดมา
0: เพื่อ
1: เอาโลแก้คืนเอาโลอ้อนหน่อยพี่เอามาถุม
0: รออยู่ไหนนะ
1: แผงเก้ถุมใช่ไหม
0: ครับวัดดีไปถึงพี่อู้คุณอิทธิกรสินธุเซนนะครับพี่โบขนซวย
1: พี่โบไหนอ่ะ
0: พี่โบนักพัด
1: โอ้วังตะกอเลย
0: วังตะก
1: อนายไม่ต้องท่ามไหม
0: ขนซวยนะครับ
1: พี่โบขนซวยซวยอ่ะเผือนทางตำบล
0: ครับผม
1: แต่ว่าสายตายับไม่เคยเห็น
0: นั่นแหละ
1: ต้องตัดแหวนเลยพี่โบ
0: ทีมงานทีมงานป้าป้าของพวกเรา
1: ป้าป้าน
0: ะครับแล้วก็คุณธีรยุทธ์ชูภาพรคลายอุดมหน้าทางกล้องฐานและคุณดนุพรซึ่งเดี๋ยวสำคัญนี่วันนี้คุณเสียนิ้ว
1: ครับ
0: เสียงว่าอย่าบอกว่าให้เหลียเสียวะแค่บ้านเมียไม่ค่อยเรียพันนี้ใช่ไหมเมียเรียอีย่างโอ
1: ้เรียเพื่อ
0: เรียพันเรียว่าสามารถเลือได้ว่าที่เป็นตัวเรีย
1: ไอ้ยะ
0: เมียขี้เรียพันนั้นใช่ไหม
1: นะ
0: ครับ
1: ไม่ค่อยยั่นนะ
0: นั่นแน
1: ่ซึ่งก็คุณจำรัดถับแก้วนี่จากบางน้ำจืดแล้ว
0: คร
1: ับ หมู่ที่แปด
0: นั่นแหละคุณต้องทักเลยบางน้ำจืด
1: บางน้ำจืดหมู่ที่แปดจัดรายการผ่านรายการนู้ก็นู
0: ้รายการได้เหรอ
1: ทางเฟซบุ๊กเปิดเพลงให้ฟังผมยอบฟังเหลือแต่คืนคุณสุรินทร์ทองน้อยข้อทางคืนเลยไม่
0: ทียา
1: คนอื่นไม่ต้องข้อเลย
0: นี่นะครับต้องวัดดีไปถึงครูเชียนนะครับ
1: ครับ
0: ท่านอาจารย์วิเชียนภากรอย่างยู่นะ
1: อย่างยู่
0: เลยอย่างยู่เลยเพราะว่าผมท่ามาอาทิตย์แล้วทางอาทิตย์เม่นครูเชียนนี่เข้ามาแล้วแสดงว่าอย่างยู่
1: อย่างย
0: ู่ที่สำคัญนี้ต้องคว้าความคิดถึงไปถึงนายหัวยุทธกัน
1: ครับ
0: นายหัวยุทธกินไก่อะยุทธกินไก
1: ่ชอบจริงนะ
0: คนสำคัญของหลวงพงษ์ป้าเจงกินจริงจริงไอ้พี่น้องเอ้กินไม่ได้ยุทธะเป็นไก่เลยหยุดกินได้หมด
1: สาบข้าวเหมือที่ผ่านมานี่เทมรกตพี่กบลุงพงป้าเจงซื้อมาให้กินแต่ส่วนมดสองปองหรือ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคย
0: นั่นแหละไม่ถึงได้เลย
1: ยู่ไม่น่าจูนะผู้ถึงนะ
0: นั่นแหละมาแน่ไม่ตัวพ่อพ่อมีข้างในชับปุ๊บนะมันก็หวานและมาพ่อมันอื่นมักที่ใหญ่นะครับแล้วก็ต้องวัดดีไปถึงทางด้านหนอที่รับฟังอยู่ท่านผู้เทมาแลเรือทุกคนทุกฐานในลังเทศบาลเมืองลังส่วนนี่หั่นไปแลฐานประลัดบินนะฐานลัดบินนี่วันนี้วันที่28กันยาแล้วต่อเช้าต่อรื้อที่อําลาแล้ว
1: แล้วอยู่กัน
0: ไม่โรพันพื้นแลหนังซาวซาวมอยมอยถึงพอดีหนังคุยครูรางจากข้าวตากันเลยว่าป้า
1: แม่หมอครูผมหั่นเห็นแลลัดบินยิบกระดาษเช็ด

0: ตูออกมาจากไหนเปล่าต้องเช็ดน้ำตา
1: เพื่อ
0: เมื่อนักใจที่ห้ายได้แบบนั้นท
1: ่
0: านแหล่ดิ่มคลองท
1: ่
0: านแหล่นู่แหล่นี่หรือเช็ดชูเช็ดน้ำตาทีนึง
1: ครับ
0: ใจให้ท่า
1: ครับผม
0: ดีกาเซียนหรือดีใจไม่รู
1: ้นั่นแน่
0: เสียสุขน่ากลัวดีใจมากว่า
1: แล้วก็ต้องขอบคุณท่านสวัสดิ์สุพรรณนะครับจ้านาพญาพร้อมด้วยครับภรรยาคนช่วยคุณป้าดาเชิญนี่เปลี่ยนทีเพื่อ
0: นี่ป้าดาเด้อปล้ำเรื่องวัดจ้ะเนอ
1: ไม่ใช่คนละคนกัน
0: คนละคนเนอ
1: แต่ถ้าแหล่ตาถ้าสงนั้นเวลาหมูหน้าที่สงเดียวกันจ้ะต้องถามสารวัตรว่าเวลาป้าดาหมูอยู่ฟรีนะผมมาอ่านพูดไหมนะครับ
0: ท่านสารวัตรนี่หลายคนก็มาถามไหมนะผมก็ไม่รู้เขาก็ถามว่าเมื่อก่อนแกเป็นตำรวจโรงพักในเล่าเห็นเหรียญสารวัตร
1: ครับ
0: ก็บอกว่านก็บอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าอยู่หัวหน้าสถานีตำรวจเขาดินมะ
1: เขาดิน
0: แกนาพญานะครับท่านสารวัตรสุพรรณ
1: นี่
0: เป็นคนปล่อยเรือเลยสม
1: ั
0: ยก่อนนี่เป็นควายก่อสร้างทางน้ำตั้งแต่สมัยนู่ตั้งแต่สมัยท่านกำนันอเนกดวงจันทร์นู่ตั้งแต่สมัยนู่นะครับแล้วก็ทำมาเรื่องงานเรือแข้งมาลอดจนถึงเกรงเนี้ย
1: หลายปีเลยเหมือนกัน
0: นี่ก็นาดว่าภรรยาเจ็บตายังไม่ยอมภาครับมัน
1: ครับ
0: ให้นั่งแหล่เรือซ้อมก่อนเลยวะ
1: นั่นแหละ
0: นะครับ
1: นี่ต้องขอบคุณเทฟังอยู่ตอนนี้คุณพี่บอยทิพย์วิเศษนะนี่แจ้งกับผมมาหลายวันเลยว่าที่ทำเสื้อให้ทีมพักยังไม่ลืมนะพี่นะเดี๋ยวไว้คุณเบิร์ดใส่อยู่ให้คุณเบิร์ดจดไว้รวบรวมมาแล้วเดี๋ยวคุณเบิร์ดช่องไห้ต้องขอบคุณไปถึงคุณบอบอยทิพย์วิเศษด้วยนะครับ
0: ครับซึ่งก็พี่น้องครับอีกไม่กี่วันเนี่ย29วันเลยพี่น้องนะ
1: นั่นแน
0: ่ทีที่ถึงงานเรือแข้งเด้อพวกเรารอคอยนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือขายเรือหรือพี่น้องก็ต่างเพลนะผมไปแค่วัด
1: พี่น้อง
0: พี่น้องเอาคืนเ
1: ออ
0: น่าไปแค่วัดท่านี้
1: ครับ
0: พระส่งองค์กับเจ้าทั้งหมดเนี่ยเขาตื่นตัวตื่นเต้นดีใจมาแล้ว
1: นี่
0: เขาที่ทำเรือพระกันแม่ผมเห็นน้องสาวแบบเป็นบรรยากาศที่เมื่อแต่แหละนะเม
1: ื่อ
0: ได้ว่าเราเกิดมาถึงเราพบเจอก็คือบรรยากาศแบบนี้พอว่าถึงวันเวลาแค่เหลือแค่พอตายใหญ่มากปั๊บไปวัดพอล่วงก็ต้องเถียบประกาศแหละว่าโยมเอ้ยเดี๋ยวช่วยกันแล้วนะอาตมาทรงเรือพระ
1: ช่วยกันทำแล้ว
0: ซึ่งสมัยก่อนก็เรือยาวก็ทรงหน้าแต่เด
1: ี๋
0: ยวนี้เรือยาวก็ทางอบต.มั่งเทศบาลมั่งรับผิดชอบช่วยเรือกันแบ
1: ่
0: งเบาภาระจะวัดไปสักนิดนึงนะครับแต่ก็ถูกตำบลถูกสังกัดก็ยังคงทำเงินเหมือนเดิมเนี่ยครับคนทำเรือพระก็ทำเรือพระคนพายเรือก็พายเรือคนแลก็มีหน้าที่แลซึ่งทีนี้พอว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องนะผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถูกเทศบาลถูกองค์การบริหารส่วนตำบลถูกวัดถูกสังกัดถูกแห่งเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองก็มีนั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้มีหมาพี่น้องเอ้ยงบประมาณล่วงตังจริงนั่นแหละแต่ไม่เพียงพอไหมครับคนทั้ง 4-50 คนนูเทต้องมานั่งมาอยู่มากินมาจ่ายชีวิตอยู่รวมกันทําการฝึกซ้อมซึ่งที่ผมไปผูกปันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าใครที่พอมีทุนทรัพย์ที่พอช่วยเลือกกันได้นะไม่ว่าจะช่วยเลือกทางเรือพระก็ดี
1: นั่นแหละ
0: ช่วยเลือกทางเรือยาวช่วยเลือกได้ทุกสิ่งนี่ยาช่วยเลือกตรงไหนก็ไปช่วยเลือกกันพี่น้องนะคนละเล็กคนละน้อยไม่จำเป็นว่าต้องหมาเป็นเงินก้อนเงินทุ่งเงินทั้งแต่ว่าถ้าเราทุกคนรวมกันช่วยเลือกผมว่าสำเร็จแล้วเมื่อได้วัดเข้าแงนแต่ว่า
1: ครับ
0: เหลือเวลาอีก15วันที่จะถึงก็ได้ครับตายายกลับนะ
1: ครับ
0: ก็พอถึงตายายกลับพอล่วงก็ประกาศทันทีเลยว่าตั้งแต่ตายายมาถึงตายายกลับเนี้ยโยมเก็บตังค์กันวันละ5บาทก็ได้
1: ซ่าส้มวาย
0: 10บาทก็ได้ซ่าส้มวาย15วันหลังจากนั้นคอยเอาตังค์งั้นแล้วมาใส่บาตรทำเรือพระกัน
1: ครับผม
0: เพราะว่าไม่ย้ายใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องเป็นเจ้าของกันย้ายพี่น้องทุกคนเนี่ยรวมกันเป็นเจ้าของงานประเพณีของบ้านเรากันนั่นแน่ซึ่งทีนี้พอใครถ้าวัดในลองทำแล้พี่น้องลองทำแล้ว่าวันนี้เนี่ยเราแก้5บาทต่อเช้าวันที่10บาทก็ได้
1: ครับ
0: ต่อหรือ5บาทแล้ว
1: ถึงวันที่ที่พ่อคอยเจอเบอร
0: ์ไม่ใช่เจอเบอร์
1: เอาไปทำทุนก่อน
0: อ๋อไปทำทุนพุทโธ
1: นั่นแหละพุทโธ
0: อ๋อเสือลอตเตอรี่อยู
1: ่นั่นแหละทำไม่โธก็เชิงกัน
0: คนหลังส้วมนี่มีใครเล่นเบอร์
1: จริงเหรอ
0: เล่นลอตเตอรี่เพ
1: ่แหม
0: เสือผม
1: ใช่
0: กับ
1: ผองคน
0: อืมไงครับคุณแลกครับนะครับนั่นแหละลองทำมานั้นแล้วนะครับเผื่อที่เนี่ยเราจะเป็นการช่วยเหลือวัดช่วยเหลือสิ่ง
1: แ
0: บบนี
1: ้
0: ได้หายซึ่งเราก็ไม่นักกัน
1: ครับ
0: ซึ่งนี่หั่นไปเห็นในหัวถาคุณเกมเพื่อนพ่อมแล้วแหละพายเรือเทศบาลเมืองหลังส้วนเพื่อนก็ชายวิ่งวันก้อนพ่อมเขรถต้านพอดีไม่ใช่ได้วิ่ง ไปยบ

0: อยู่กำแพงตรงวัดด้านนั้น
1: พันเรือ
0: พอเพื่อนพานนึงอวิ่งตามนี่พอเพื่อนพ้นนึงสอหลาว
1: นั่นตาแดดไม่โรนเ
0: หรอไม่โรนแล้วสะทอนกลับปะพี
1: ่โอ
0: ้โหสะทอน
1: มัวได้ไม่ใช่เอาสะทอนกลับมด
0: สะทอนกลับ
1: ครับครับ
0: แม่เฮ้ยอายุน้ำคราวกับพุ่มนี่มันลืมช่วยมาซะนะทีแรกเกิดแค่เปิดปากว่าลืมยิบออกมือนั่นได้ยิบมาตะกี้ช่วยนะนะครับยิบมาตะกี้ช่วยนะไอ้ยาแม่แต่ร้อนนะคิดมาเพื่อบอกว่าเอาแหละนะแต่พายเรือใช้ได้แหละ
1: ครับ
0: เมื่อ3ปีก่อนเกือบแล้วโทรบอกผมว่า
1: ตู่เอิ้นกับได้มีรายได้
0: เพิ่ม
1: เ
0: ปียเถื่อนเฮ้ยวะเราเกือบพุดๆเลยวะ
1: ครับ
0: ทำท้าแล้วนี่กินน้ำโลเลยว่าน้ำในคลองหลังส้วนไอ้ยาเย็นช่ำ
1: วะรถชาร์จพันพื้น
0: นะรถชาร์จไปเพื่อเกือบแล้วผมว่าแหมเฮ้ยถ้าว่าพันพื้นพื้นนี่เป็นวีรบุรุษเลยนะสอสอซักยิ้มแม่เอาแหมเฮ้ยนี่ปากหัวผมแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ก็ก้อนนะครับพอดีพี่ต้นเนี่ยนายหัวต้นเคยเป็นนายหัวเรือที่ไหนอ่ะ
0: เมืองหลังส้วน
1: นั่นแหละตอนนี้เป็นพลครับของฐานนายอำเภอหลังส้วนหรือว่าคุณต้นอสหลังส้วนคุณอรุณพรหมเรืองป้าประชาสัมพันธ์ว่าให้ขอบคุณเพื่อนๆของโรงเรียนเมืองหลังส้วนรุ่นแร้นะครับที่รวมกันสนับสนุนข่าวสั้นจำนวน14ทั้งโดยบอกว่าครอกผีสนับสนุนให้ครอนองจังวะ
0: พี่ยะ
1: สิทธิ์เก่ารุ่นแร้แต่ครอกผีมีสโลแกนว่าครอกผีแทงนะถ้าบินไม่ทันจังวะ
0: ถึงพ่อผู้คุณโบวิวผู้ปนีนะ
1: ครับ
0: คุณอรุณพรมเรืองหรือนายหัวต้นเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นนายหัวเรือนักเรียนคนแรกของโรงเรียนเมืองหลังส้วน
1: นี่เหรอ
0: ถึงฝีไม้หลายมือนี่ไม่ธรรมดาแล้ว
1: พี่ต้นนี
0: ่พี่ต้นนี่แหละเคยเป็นนายหัวดีเด่นเนี่ยหลายครั้งติดต่อกันนั่น
1: ครับ
0: นายหัวอรุณพรหมเรืองเนี่ยถึงที่สำคัญก็คือปีแรกเทลงพ่ายในนามโรงเรียนเมืองหลังส้วนเมื่อปี2542เป็นแชมป์เรือเยาวชนลำแรกกันในปีนั้นพอผู้ถึงเรือเยาวชนผมต้องผู้ที่หลาว
1: เอาอะ
0: เรือเยาวชนนี่พี่น้องหน้าในอดีตเนี่ยคนที่รีเหลือมขึ้นมาเนี่ยก็คือท่านพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์นะครับ
1: ครับ
0: ท่านมีในความคิดว่าการที่มีเรือประเภทนักเรียนเยาวชนเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: มันจะเป็นช่องทางในการสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรม
1: ครับ
0: ให้ถาวรมากยิ่งขึ้นแร่ๆก็หลายคนก็สงสัยว่ามันที่เป็นไปได้เหรอแต่พอถึงวันเวลานึงเนี่ยเรื่องจริงพี่น้องเลยเรื่องจริงเลยครับเพราะว่าตอนนี้นี่ฝีพายไม่ว่าจะหนองนองจะเมืองหลังส้วนก็ดีส่วนซี่ก็ดีวิทยาการอาชีพหรือจากอุดมวิทยากรหรือจากของปะปอซ่อปานาม
1: ครับ
0: แล้วก็ลายลายขายลายลายโรงเรียนที่รวมกันทำในขณะนี้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยฝีพายเหล่านี้ก็กลับไปสู่ตำบลต่างเพศเลย
1: นั่นแหละ
0: วันนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่างานประเพณีของเราเนี่ยยู่กับเยาวชนถ้าเยาวชนสนใจและเล่นเรือยาวงานหลังส้วนโอ้มีอีกปี370ปุ
1: ๊อยู่ไปเติร์ด
0: อยู่ไปด่าม
1: ันอาจารย์เคยเช็คแต่งกล้องไว้ว่าประเพณีควรฟ้าวายในมือเด็ก
0: นั่นมัน
1: ตัวเล็กๆบริสุทธิ์ดุดน้ำใสหากเด็กยอมรับประเพณีไว้ในใจเนิ่นนานไปประเพณีนี้ยังยืน
0: นั่นแหละข้ออย่างเดียวนี่ให้เขารักให้เขาศรัทธาน
1: ี่หมดเวลาเลยพี่ตา
0: ในวัฒนธรรมประเพณีไม่ได้พูดถึงเรื่องที่วันนี
1: ้นั่นแหละ
0: พิทักษ์หลับครับนาก้าเรานี่
1: ไม่ได้ไปขายในที
0: ไอ้ยา
1: ปดเวลา
0: เร็วหรือเวลาว่างนี่อบเดินเร็วแหวตายายมา
1: โอ้ตายายมา
0: ตายายมาตายายก็อยู่ในนาก้านะครับเอาฟังเพลงเพลงก่อน
1: เพลงแร้นี่เอาเคยมาฟ้านะครับ
0: ครับ
1: เอาเคยมาฟ้าต้องไปทิ้นนี่มีกุ้งเคยนัว
0: แค่ไหนล่ะ
1: ควายบางน้ำจืด
0: บ้า
1: ซ้อนควายควายทองโคควายนู
0: ่นั่นมัน
1: แต่ไปร้อนทางปลาบน
0: บ้า
1: เลยขึ้นมาฮีดึง
0: ตรงไหน
1: อะไรจะเป็นน้องน้องนั้นใช่ไหม
0: น้องน้องยาใส
1: ไม่รู้อะเพลงนี้ฟ้าพิเศษคนเดียวหายขู่จัดรายการก็หมอปอมแต่ไม่เอ่ยชื่อว่าใคร
0: นั่นมัน
1: นะครับ
0: ตำลำพมมัน
1: แหละนั่นแหละใครที่ฟังเพลงนี้ก็เชิญรับฟังกับเอาเคยมาฟากนะครับ
0: ครับผม

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคม

คมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

0: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ครับ
2: ครับ
1: ข้าวสู่ช่วงที่สองเวลาแล่มด้นเว้ยพิษสังเกตวันนี้คุณเอานาก้ามาจ้าเมนวัดเก้าเงี้ยนี่พิษสังเกตนะเนี่ย
2: ไม่เสือมาดู
1: เสือมา
2: เสือมาอ่าอย่าเช่าเรา
1: เสือมาจ้าใหญ่กาลีตากาลาเลย
3: นะครับ
1: นี่ต้องวัดดีไปถึงคุณสดาวุฒิตังสุรัตน์ไง
2: ครับ
1: นี่ไม่ได้มาจ้าชนไก่นะสวัสดีครับเราได้อาจารย์ไปวัดนู่มา
2: แต่ทรงไห้นะ
1: ทรงไห้ทรงได้เออ
2: ทรงเหมือนท่านกำนันโสพลคำจิตเลย
1: ไอ้ยะเราแล้วดินะครับ
2: ทำทรงเหมือนกันแหละ
1: วัดดีไปถึง
2: สาธึง
1: คุณพีเอนฤปนัทนะครับนฤปนัทนฤปนัท
2: ไม่รู
1: ้ช่วยเขียนเป็นภาษาไทยดิไม่อ่านโอ้ยร่างอ่ะเทกรุงเทพวัดท่วมนะครับไม่มีแดดทีเหมือนกันนี่ผมแลไปทางไหว้โตก็ไม่มีแดดทีบนโตน
2: ะ
1: นี่วัดดีไปถึงนายไทยเอนะครับขอเพลงมาเดี๋ยวจัดให้นะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่หมู่นาพญาเอ้ยไม่ใช่ผู้ใหญ่หมู่แหลมซ้าย
2: นาข้า
1: ใช่ผมลืมนาข้าครับไม่ใช่แหลมซ้ายท่านอย่าพาเพี้ยนนะนะครับแล้วก็พี่รังนะครับทีมงานซักมงคลชัยจ้าทุ่งค่าวัดดีพี่เบิร์ดอบจมามีผมอ่านให้แล้ว
2: ขอบคุณนะพี่รังเอ้ย
1: มีสาบข้าว่าปีนี้นี่ทีมงานซักมงคลชัยนี่กำลังรวมกลุ่มรวมเนื้อกันอยู่ที่มาเที่ยวสนามลังส่วนเออ
2: มาแล้ว
1: มาแล้ว
2: นั่นแหละถึงว่าปันพื้นครับพยายามมาแล้วพี่ดังเอ้ย
1: แค้นๆเอาเยื่อไหนไม่น่าม
2: าให้ได้แล้วคิดถึงแล้วต้นไม่มาแล้วผมไม่คิดถึงเนี่ยที่อยู่กันเพื่อต้องคิดหายมาต้องมาถ้าเพื่อก็ต้องมาน
1: ั่นแน
2: ่นั่นแน่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ยอมไม่มาพี่ดังต้องมาถึงบอกมาถึงเอาหอยแมงภูมาฟากัน
1: ครับ
2: พี่ดังนี่ดงหอยแมงภูเ
1: ว้ยพี่ดังนี่ถ้ามาถ้าแรงข้าววันนี้พอดีที่เจงพอดีนะครับวันนี้นี่สรุปจากทางเทศบาลเมืองลังส่วนโดยการนำของท่านนายกปราโมทเนี่ยจะมีการแถลงข่าวในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะครับ
2: ครับ
1: วันที่16ตุลาคมจะมีการแถลงข่าวถึงเหมือนประจำทุกๆปีเขาเรียกรายการศึกวันแถลงข่าวเออ
2: ศึกแก
1: ศึก
2: ศึกวันแถลงข่าวแล้ว
1: บวชบวช
2: ไ
1: ม่รู้
2: ไม่รู้แต่ศึกแก
1: ครับ
2: ต้องศึกไว้ก่อน
1: นั่นแน่ซึกวันแถลงข่าวนี้เดียวให้โปรโมเตอร์สอไว้ก่อน
2: สอไว
1: ้ไปจับโคเรือแต่ละขายเดียวค่อยมาบอกให้ฟังนะครับ
2: ครับตอนนี้นะผมบอกให้คุณวิวโรยก่อนล่วงหน้าเลยว่า
1: เพื่อ
2: ปีนี้อาจจะมีนายหัวเรือรุ่นอะไรเขาเรียกรุ่น
1: ยุวชน
2: ยุวชนนั้นมีแน่นอน
1: รุ่นปัจจุบัน
2: รุ่นปัจจุบันและถึงอีรุ่น
1: อนาคตการเบื้องหน้านู่นถึง
2: นั่นแหละรุ่นนั้นแหละ
1: ครับ
2: มากันนะครับไปมีโอกาสซุ่มเดี๋ยวกำลังติดต่ออยู
1: ่นายหัวเก่า
2: ๆนั่นแหละย่าให้นายหัวรุ่นเก่าๆเนี่ยสักสองขาย
1: มาโชว์ให้แล
2: มาโชว์ที่นี
1: ่ให้หนักข้าวได้เห็นว่าประเพณีเรานี่ไม่คุณเบิดหวาเลยไม่ได้ยุดเพียงแค่รุ่นเดียวน่ามีการซื้อต่อยอดซื้อบ้านกัน
2: ซึ่งแย้มนะที่ได้เออ
1: ได
2: ้หลายคนเนี่ยเขาบอกว่าย่าเห็นนายหัวไข่สองลึงขึ้นวังก้อ
1: ท่านั้นแล้วเ
2: ออแล้วก็ขึ้นอีกลำหนึ่งย่าเห็นนายหัวนั้น
1: ลุงน
2: ั้นรองนั้นเนี่ย
1: ลุงนั้นผม
2: ขึ้นแหลมใจจังวะ
1: ไอ้ย่า
2: แหมผมว่าน่าแล้นะ
1: คือมีซ้อมแล้วแล้วลุงนั้นจะได้ยินเสียงนี้นะ
2: ซ้อมแล้วเอ้ย
1: ไม่ใช่ได้ขี้คลาด
2: เพื่อ
1: กลัวขอโจ้หัวแม่ตีนเองละ
2: โอ้แหมเอ้ย
1: ปีนั้นจำเหลือดว่าเล็บหัวแม่ตีนลุดเลย
2: จำเหลือดจำน่องได้ข้าว3วัน
1: ท่านรองนั้นนะครับ

0: แล้วก็นี่อามูก็ฟังอยู่เหมือนกันว่าดีนะครับเขาอ่านว่าเพื่อพิทักษ์พี่เบิร์ดใส่เสื้อได้นะกันผมไม่นะว่านั่งไม
1: ่
0: เหรอ
1: แม่ก็ผมไม่ทันเน็ตดีผมแหล่รู้ไอ้นี่เน็ตไม่ใช่ได้อะแต่ว่าฟ้าถึงอามูนะท่านอาจารย์ประชาดึงสุวรรณท่านดีใจมากครับลั่งจะเห็นรูปที่อามูใช้ให้แกว่าหน้าชายวะ
0: หน้าชาย
1: หน้าชายถึงพ่อมาอย่าพึงก็ได้อาจารย์แม่รูปสวยแรงว่าถาจับกลองงั้นวะนะแกอย่างชอบวะไม่เคยชอบรูปในเท่านี้มาที
0: นั่นแหละ
1: อาจารย์ประชาดีใจอย่างแรง
0: นี่เดียวข่าวสั้นเรื่องแถลงข้าววัดที่ทำบันพืชก็เดียวมานำผู้ได้ฟังกันในวันลั่งนะครับ
1: ครับซึ่งก็พอดีประเดี๋ยวผมจังว่าผักไส้ผมไปเดินออกข้างนอกเพื่อนผมโทรมาคุณแซมแล้วโทรมาว่าขอเพลงวันนี้ไม่ได้แล้วนะปักหัว
0: เต็มแล้ว
1: เต็มใจแล้วที่ขอเพลงน้ำตาพั่วผมว่าคอยเอาวันลั่งแล้วกันแหละวันนี้เต็มแล้วไม่รู้ไปทำไรพิษมาแล้วเพื่อนผม
0: ครับ
1: แต่ขอเพลงวันนี้ต้องพิษย่างแล้วไ
0: อ้ขอพีรั่งก็ต้องต่อเช้าหน้า
1: ครับ
0: นะครับ
1: สำหรับวันนี้เดี๋ยวพูดถึงหัวท้ายนะ
0: ไม่ได้พูดเลยที
1: ไม่ได้พูดเลยทีเดียวก็ว่าแม่ฮื้อรายการนี้คุยเรื่องอ๋อเรื่องเพื่อนเพี้ยไม่พูดเรื่องเรือเลยตอนนี้พี่น้องครับ
0: ครับ
1: หัวท้าในขณะนี้นะวันนี้เนี่ยแลค่อนข้างที่จะเงียบเงาสักทีนึงในช่วงเวลานี้นะ
0: ครับ
1: ไม่ได้บอกว่าทั้งวันนะเดี๋ยวอีกสักพักอาจจะมีทีมงานพี่น้องชาวตำบลพอแดงมาม
0: าแล้ว
1: มีแหลมทรายมาม
0: าแล้ว
1: ขายนูขายนี่มาหลายขายอยู่
0: แต่ขายก็ช้างนกเดี๋ยวมาแล้วนี่ช้างนกมาอยู่ทางไว้นี่แล้ว
1: นี่เหรอช้างนก
0: ช้างนกโลป้าหนุยน่ะป้าหนุยนี่ก๋วยเตี๋ยวจ้าเทร่อยที่สุดเลยเทอยู่ที่ผ่านบ้านด้านโ
1: อ
0: ้นั่นความเทโมไม่ใช่รู้เรื่องว่าเพื่อนเอ่ยชื่อถึงนะ
1: ช้างนกอ่ะ
0: ช้างนก
1: ก็โอ้ถ้าได้ผูแล้วไม่ใช่ยึดเท้า
0: ไม่ใช่คุยท่านแต่ถ้าเป็นดีเซนร่างแก้สปรินเตอร
1: ์ช้างนกช้างนกนี
0: ่ครับ
1: แล้วแม่เอ้ยพอยิ้มนึงอย่าพูด
0: เพื่อ
1: ไม่ใช่มีควันเนาะ
0: พัด
1: นั่นไง
0: เด็กนุ่มไว้น้อย
1: แม่นี่เป็นพรีเซนเตอร์ไอ้นู่นได้เลยนะ
0: งอไม่ครบเทียร์ร้านรองซิ
1: พรีเซนเตอร์ไอ้ยากันยุงย้อยเทียร์ได้ว่าฟันน้อยยังนี่ไปยืนเย่งหน้ากล้องได้เลย
0: ครับ
1: ฟันน้อยฟันน้อยไม่อันตราย
0: ช่างนกบ้านดัน
1: ครับ
0: ในนามของเทพชลายันแล้วก็บางพราวที่รักกัน
1: นั่น
0: ไงน่าเดี๋ยวก็ลงทำการฝึกซ้อมแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: ซึ่งตอนนี้พี่น้องหน้าวันนั้นเนี่ยพุ่มผูดมาค้างจนถึงนี่แหละถาวัดได้แล้วว
0: ันนี้ที่คล้อยเออ
1: วันนี้ที่ไม่คล้อยเลยเดี๋ยวไปต่อเหลา
0: เล่นว่าค้าง
1: คอยคล้อยรู้มันไม่ข้าวซี่ทีเดี๋ยวคอยคล้อย
0: ครับ
1: วันนั้นผูดมาถึงนาพญาแล้ว
0: นี
1: ่เออผูดมาแล้วแหละเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่
0: จังพื้อขี้ติดอยู่ที่นาญาพี่อ่ะ
1: ไปอยู่ต่องั้นแหละ
0: อ๋อทีเดียวก็ใหญ่มู่
1: เทเดียวใหญ่มู่แล้วติดใจติดอกติดใจ
0: คร
1: ับ ใครย่ารู้ไปท่ามาเองนะว่าติดอกติดใจได้ทีนี้ขายทัดมาคือทีมงานของบ้านควร
0: ครับ
1: คุณบ่าววิวก็คงจะรู้นะว่าขายนี้ในอดีตนี่ไม่ธรรมดาแล้วในอดีตพี่น้องชาวบ้านควรหลายคนก็พูดว่าบ้านควรนี่เคยเล่นเรือว่าเพิ่งมาเล่นทีลั่งนี่ว่าผมว่าไม่ใช่ท่านเข้าใจผิดท่านในอดีตนี่พี่น้องชาวตำบลบ้านควรนี่มีเรือแม่นางมัดช่านะแม่นางมัดช่าเนี่ยเดิมอยู่วัดน้ำช่าครับ
0: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายก็มาอยู่ที่วัดแหลมทรายในปัจจุบันนี้แหละเดิมเป็นเรือของวัดน้ำช่าเพราะฉะนั้น
0: อยู่น้ำช่า
1: อยู่น้ำช่าม
0: ีเด็กรุ่นลังๆไม่ใช่รู้
1: อ่ะไอ้ย่าถึงที่ว่าผมแก่เลยผมมันรู้จากประชามา
0: อ๋อ
1: นั่นแหละซึ่งทีมงานบ้านควรนี่เขาโหลเรือยาวเหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นทีมงานบ้านควรก็มาสร้างเรือมัดชาหนูซึ่งเป็นเรือลำเก้งของพี่น้องชาวบ้านควรและชาวอำเภอหลังส้วนก็ว่าได
0: ้เคยตั้งชื่อให้เหรอ
1: มัดชาหนูนี่ท่านอาจารย์นเนกกิจหรือเนี่ยเป็นผู้ตั้งชื่อให
0: ้อ๋อ
1: นั่นนั่นมัน
0: ครับ
1: ไอ้ย่าเอาตะคี้เลย
0: ครับ
1: ครับซึ่งมัดชาหนูเป็นเรือที่เคยครองแชมป์ถ้วยพระราชทานคงในล่วงรัชกาลที่9ได้ถึง6ปีที่ต่อกัน
0: นั่นแหละ
1: ซึ่งคิดแล้วไม่ใช่ไงอ่ะ
0: ชื่อว่าไม่ใช่ความภาคภูมิใจของชาวบ้านคนอย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: ในปีที่ชิงกับคนน้อๆเลยถือว่าเป็นความภาคภ
1: ู
0: ม
1: ิใจเลย
0: อย่าเลยเปลี่ยน
1: ซึ่ง
0: สำหรับมัดชาหนูเล่งใส่เสื้อทั้งอำเภอ
1: มัน
0: ปีนั้นทำเสื้อแจ็คเก็ตค่ายตัวกี่ตังค์เหรอ
1: 500
0: ไม่ใช่โทษนะตอนนั้น
1: 500สมัยนั้นแหมนี่คือคนก็รักนะ
0: ครับ
1: ซึ่งปีนี้ขายบ้านควรนี่ได้ท่านนายกช้างแล้ววันนี้ท่านรองจอดปะนี่ท่านเลขาสู้วันปะนี
0: ่ไอ้ยะ
1: โอ้น่าแล้วเว้ย
0: เต็มที
1: ซึ่งงั้นว่าเดี๋ยวผมส่งคุณบ่าวว่านไปลาวนหนองนูแล้วไปแล้ว
0: ชอบกัน
1: เออคุณบ่าวว่านจะเดินลงเถอนั้นผมไม่ต่อเรื่องลมกลิ้งได้แหละลงถึงคลองไงจําไม่ได้เดินตอกแตกตอกแตกตอกแตกแม่
0: นู่นไปเอาบางผู้ทีเดียวนู่น
1: หุ้นหน้าผลัดน้ำอยู
0: ่มาเพื่อไม่ลอยไว้ที่บอกว่านั้น
1: ซึ่งปีนี้ขายบ้านควรนี่ทำเรือทำไรซ้อมไม่มดจุกลำ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำซี่ทำไรสวยงาม
0: ครับ
1: ปีนี้ใช้ได้แล้วเอาวะพี่น้องชาวบ้านควรนะพอได้โห่แล้วพี่ทำลงนี่ดีอกดีใจวอไม่ได้ยึดแล้ว
0: กลับมาจากท่าตาล่ายังเหรอ
1: พี่ทำลงอ่ะ
0: ครับ
1: ยังถ้าติดใจหน้ามันเท่าหน้ามันเท่าปลาโน
0: ่แม่เฮ้ย
1: เดี๋ยวเคจะเติมปลาโน่ไว้เดี๋ยววนไปวนมาไม่กลับแล้วเอาพวกไปบ้านควรเสร็จทีนี้ทัดไปขายของช่างนกสะพานเล็กก
0: ็
1: คือทีมงานของชาลายันวัยรุ่นสะพานเล็กนี่พายเรือ8
0: นี่
1: พอมาเรือย่อยเป็นเทพชาลายันบางเปล่าที่รัก
0: อ๋อพอย่อยถึงเป็นเทพนะ
1: เป็นเทพแหมถึง
0: ฝ่อเท้าไม่เป็นเทวดา
1: เป็นเทวดาถึงขายนี่เนี่ยพี่น้องนะรวมตัวผสมผสานกับขนได้ย่าออกกําลังกายก่อน
0: ครับ
1: ที่แรเริ่มแรมาจากการย่าออกกําลังกายกันนี่เย็นๆไม่รู้ที่ไปไหนเอาเรือไฟเบอร์ล้ำลงซ้อมพี่เอทำทายมั่งช่างนกยืนหัวมั่งแล้วก็ซ้อมกันเล่นๆนุกๆนี่สุดท้ายเป็นท้าเป็นทางแหละถึงทีมงานนี้ไปได้ถ้วยประธานมาแล้วเทศสงฆ์ข้าแล้วไปพายต่างทิ้นต่างถีมาหลายแห่งแล้วเหมือนกัน
0: ก็ไปสร้างชื่อเสียง
1: สร้างชื่อเสียงแหละถึงช่างนกเป็นช่างเรือเองนะนุ
0: ครับผม
1: ไม่รู้ต่อรู้ทำให้ผมล้ำดี
0: เอาว่ะ
1: เดียวก่อนอย่าฝึงยังไม่ได้โปรไม้ดีเรียบรู้ไม้ก้อนคอยหวากันถึงปีนี้ทีมงานนี้เมื่อได้พบเราเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเลยครับอาจจะไปสั่งกัดให้พี่น้องชาวเบอร์ทุ่งตะโก้โนชุมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันมาท่านกำนันชอยนายกฮีเจแดงเฮียเกยเจแนนโอ้หลายคน
0: หลายคน
1: ปลาหนูไ
0: อ้ปลาโก
1: ้ปลาโก้นะ
0: ครับ
1: ยูโก้ยูโก
0: ้
1: ไอ้นั่นเนี่ยยูปลาหนูเพถึงพ่อขายทัดมาเซฟร้านนี้คุณ
0: ครับ
1: บอวิว
0: เซฟร้านนี้นี่เป็นสีของฝั่งเทศบาลเมืองลังส่วนเจ้าบ้านเจ้าทิ้นนาแต่เดียวสารสวัสดิ์ทุกพันมาที่รอแลเทศบาลบ่เดียวตาใจเย็นๆก็ต้องฟิตซ้อมเขาหนุกนี่หวิงประมาณ20รอบแล้วว
1: ิงวันไอ้25โล
0: ครับลังจาลังเทศบาลไปจนถึงโคงดอนโนโ
1: ดไ
0: ปกลับไปกลับรวมแล้วต้องให้ได้25โล
1: แล้วคุณบอวิวโลเพราะว่า
0: เพื่อ
1: วันน้ำน้ำเอ้ยกาแฟเอ้ยผมมาแต่ว่าเห็นพี่โชคมาพอดี
0: นั่นแหละ
1: ถูกน้ำก็รถคันเก่งเขาคันแดงแหละ
0: ครับ
1: พี่โชคถูกมาปั๊บเอาทางน้ำแข้งตั้งบนรถเปิดน้ำปั๊บเอาปลารอดทิมกรับลงไปในน้ำน้ำนั่นดิ
0: โลยงยู่เหรอ
1: มันสายวัดอุณหภูม
0: ิอ๋อวัด
1: น้ำเย็นนี่จะต้องเย็นอยู่อุณหภูมิติดลบเท่านี้เท่านี้เท่านี
0: ้เรียกว่าเขี่ยโลยง
1: ย้ายน้ำร้อนจะร้อนเกิน92ไม่ได้
0: นั่นแ
1: น่ไม่ต้องเป่า
0: เอีย
1: น่ากลัวแรงทีมงานเทศบาลปีนี้ซึ่งหนังอยู่ตรงนั้นทางเพไม่ว่าจะเป็นเคยต่อเคยมาอยู่นั่นแหละ
0: เพ
1: ราะทีมงานเทศบาล
0: เลยเคยเทศบาลไปผ่านมาที่แวะกินกาแฟกันได
1: ้ไม่ห่วง
0: แต่ว่าปีนี้ผมไม่มีอาจารย์ซุปเปอร์วัดผมไม่รู้เลยว่าแต่ละวันก็ทำได้กินมั้ง
1: ไม่มีห่วงกัน
0: มันแ
1: น่น่ารักแรงทีมงานเทศบาลเคยที่กินกาแฟไปอ่ะ
0: ครับ
1: นำโดยท่านนายกปราโมทอุทัยรัตน์ท่านรองวีรัตน์ทางวัดทางเพตรงนั้น
0: ครับ
1: ไปอยู่ต่องานกันต่างเพแล้วก็ไม่ต้องหวังเวิร์ดจ้ะกาแฟมีกินน้ำร้อนมีดื่มน้ำเย็นก็เย็นในอุณหภูมิที่ใช้ได้พอวัดทุกวันนี่เวลา
0: พี่ตั๊กคิดแล้วเลย
1: สิเปิดเพลงอะไรเดี๋ยวมาค้างในเทศบาลก่อน
0: ค้างเลยนะ
1: เดี๋ยวก็ขึ้นไปข้างบนแล้วเหลือนไปเรื่อยๆ
0: เพลงเทศซ่องนี่ข้อมาหลายคนเร่งนี่ข้อมาจ้าพันสารวัตรสุพันคงคากุ้น
1: ข้อให้ใครอ่ะ
0: ข้อให้ป้าดาใช่ไห
1: ม
0: แล้วก
1: ็แล้วเพิ่งไปเปิดฟังเองเหรอ
0: ให้ฟังตรงนี้กันเนี่ยนะแล้วก็หมอภัยพมหมอภัยพิเศษครับพี่เล็กวัดรักนะ
1: ครับ
0: เทศสำคัญนี่หมอภัยกับผู้ใหญ่ตนป่าน้ำลังส่วน
1: ผู้ใหญ่ตน
0: ครับ
1: แพทย์ปล่อยเรือ
0: เร่งมาปล่อยเรืออยู่เทศมรกต
1: ครับ
0: เพลงนี้มีชื่อเพลงว่าผีล่วงแก้เลวลองฟังกันเลยนะคร
1: ับ อืม

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

0: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ครับ
2: ครับ
1: เข้าสู่ช่วงที่สามแล้ว
2: นั่นเลยเวลาเลือกอีกไม่กี่นาทีแล้ว
1: ประมาณ5นาที
2: ครับ
1: นี่เพลงแต่เดียวพี่ล่วงแก่แล้วท่านไปแล่ทางหัวท้าท่านนายกสราวุธการชนะสวัสดิ์คือท่านนายกวุฒิยื่นขอจังหวะกับเราอัธจันทร์ข้าวตามจังหวะเลยนายกอย่าขอนายกเอ้ยนายกไม่แก้ทีนะครับท่านนายกไม่แก้ทีผมการันตีนะถ้าจ่ายุ่งขอคนยื่นข้างๆขอผมการันตีได้ว่าแก้แล้วคนนั้นน่ะ
2: จ่ายุ่งเลย
1: จ่ายุ่งวังตะก
2: ้อ
1: นะครับ
2: ถ้าจ่ายุ่งขอไม่พึ่งนะ
1: นั่นแหละ
2: แต่นายกห้ามขอ
1: นายกอย่าขอ
2: ถ้าลุงจ่าถ้าลุงจ่าพงมายืนขอวันนี้ไม่พึ่ง
1: นั่นแหละ
2: แต่ถ้านายกห้ามขอได้ครับ
1: ขออย่างเป็นนายหัวเรือมือชักกาจักกันถือ
2: ว่
1: าไม่แก้
2: น
1: ั
2: ่นแหละแหมเฮ้ยครับคุณบอกว่าอยู่ในข้าวใจแล่นะดามเดียวใครอยู่ในแล่โรเพนี่บ้านใครกินข้าวแกงไรโรเพนะ
1: โรเพ
2: แม่เฮ้ยโรถูกเรื่องจริง
1: ห
2: รอ
1: พ่อไม่นานแล้วก็ได้โรเพราะเพื่อนกินแกงไรถูกคืน
2: นั่นแหละแล่โรเพ
1: ครับ
2: ครับวันนี้เนี่ยพี่น้องหน้านี่บ่มหั่นไปเห็นในหัวถามเหมือนสักครู่ไว้ครับนี่แจ้งไว้ถึงท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนู่น
1: ครับผม
2: ที่ฟังทาง FM ของ FM อะไรนะ
1: อสม
2: อมทชุมพรผมจำเลไม่ได้แต่ร้อยสี่จุดเจ็ดห้าหนึ่งอันแล้ว
1: ร้อยสี่ที่หลังส้วน
2: ร้อยที่หลังส้วนนั่นแหละ
1: ก้าวสู้จุดเจ็ดห้า
2: ก้าวสู้กันนานมั่น
1: ครับ
2: ตอนนี้ทีมงานของพี่น้องชาวตะบนพอแดงมาแล้วนะ
1: น
2: ั
1: ่นแหละ
2: มาแล้วแฟนเรือยาวชาวพอแดงมาแลกกันได้ที่ลำธารน้ำวัดด่านประชากรซึ่งอีกขายหนึ่งที่ว่าน่าจะมาแน่นอนก็คือทีมงานของพี่น้องชาวตำบลวังตะโก
1: ้ครับ
2: เราหันไปเห็นเจ้าเจมมาเดียวเจ้าเจมเทวเดินอยู
1: ่คุณสุดใดอ่ะ
2: คุณสุดใดซึ่งดาวาหันไปเห็นวันนี้นี่อาการนี้วังก็ต้องมาแน่นอนนะครับเห็นรถคันสีดำดำเข้ผ่านกันมาเดียวน่าจะมาแล้วทีมงานวังตะโก
1: ้
2: ซึ่งแฟนแฟนเรือยาวมาท่าแรกก็ได้ว่าพอพื้นมั่งหน้าเมื่อเดียวพูดไปถึงขายเทศบาลแล้ว
1: ครับ
2: ทีนี้ยับขึ้นไปยับขึ้นไปขายในเหล้าทีนี้ทีมงานวังก็นะทีมงานวังตะก้อพี่น้องหน้าตอนนี้นี่ทีมงานวังตะก้อนี่กำลังฝึกซ้อมอยู่มีทางประเภทข้อเรือภายในจังหวัด
1: ครับ
2: แล้วก็อีทีมงานนึงก็คือทีมงานผู้นำทองถิ่น
1: ซ้อมอยู
2: ่ซ้อมอยู่
1: ซ้อมอยู่ผู้นำ
2: สุมสุมจะมั่งไงท่านท่านนายกสมบัติดึงสุวรรณซ้อมเองเลยท่านรองไข่เย็นหอบแล้ว
1: สุมแรงว่าด้อมข้างข้าวแล้ววังก็ไม่เอ้ยไม
2: ่ต่อรื้อลงมาชี้
1: เมียปอกเลย
2: ท่านสอทอมีเป็นนายหัวเพราะนะ
1: ครับ
2: ได้ข่าวว่าสอทอมีคุณวีรยุทธ์แงนปั้
1: น
2: ที่เป็นนายหัวเรือถึงพมเสียวเสียวอยู่นี
1: ่เรือ
2: แล่แล่หลางแกเล็กนักหลางฮีดหนึ่งตัวฮีดหนึ่ง
1: จุกปลาโบ
2: นั่นแหละทึบขึ้นไปพางพางท่านนายกสราวุธทกทีเดียวข่าวอยู่ในบ่อรู้นั่นแหละพี่มีเอ้ยต้นนาสงสารนะพอได้รู้พอได้เคี้ยนะพอได้เคี้ยออกมา
1: จับข่าววัดก็เห็นคุณเอาติดมากันนะ
2: นั่นแหละซึ่งมีฝีพายโอ้หลายคนหลายฐานนะครับท
1: ั้
2: งผู้นำทองทีผู้นำทองทิ้นก็ทำการฝึกซ้อมอยู่เต็มทีเหมือนกันนะครับสำหรับขายของวังตะก้อขายนี้ปีนี้แฟนเรือยาวหลายคนก็พูดกับผมพอสมควรนะว่าโอ้ปีนี้วังก้อแล่มาดีนะผมว่าฉายได้ครับปีนี้ลั่งจะไปเห็นทีสนามกรองในล่วงวัววังพนังตักมาแล้วเห็นทีสนามหลายหลายสนามมรกตได้แบบนี้นะ
1: ครับ
2: ปีนี้ฉายได้แล้วและพี่น้องชาววังก้อผมว่าพอได้เชียร์แล้วนะครับท่านกำนันพีเชษต่อหรืออ๋อคนดีกำนันเดียวเจ้าของ
1: เ
2: ลยครับ
1: เจ้าของเรือซีฮานุมาน
2: นั่นแหละและที่สำคัญท่านกำนันเดียวนี่ท่านเป็นคนได้มีได้ก็คนเนี้ยมีโครงการ
1: บ้านเดียวอ่ะ
2: บ้านเดียว
1: อันนั้นเ
2: หรอนั่นมั่นทางเพทางประเทศท่านของแก้เพโครงการบ้านเดียวบ้านเดียวนะของกำนันเพ
1: เล่นเพนะคุณนะ
2: เอามาตามใจบันฟื้นะครับแล้วก็ขายทัดไป
1: ครับ
2: นูเถอะมาให้เก๋ไกลนูมูโรทีมได้นะแต่ว่าขายทัดไปก่อนทีมงานทัดไปก็คือทีมงานของตำบลท่าพลานี่คุณโบวิวน่าจะรู้ดีนะ
1: ท่ามาพลานี่ก็ยังทำการฝึกซ้อมอยู่ทางด้านบน
2: ครับ
1: ตอนนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องวังเวิร์ดนะท่ามาพลาครบเต็มลำเป็นที่เรียบร้อยโดยได้ข้อมูลจากนายทายเอ็นหรือท่านกำนันเอ็นกำนันตำบลท่ามาก้อ
2: ท่ามาก้อ
1: นะพีเอ็นนี่แจ้งข่าวว่าตอนนี้ซ้อมอยู่ที่วัดถ้ำมู่เพราะว่าไม่

0: ที่ลิงรบกวนแล้วท่านผู้ใหญ่ถึงเก็บมาแล้วลิงนะครับท่านเทพฤกษาพิมลดูแลเรื่องลิงมาแล้วฝึกสอบอยู่หลายคนหลายฐานแล้วอีไม่นานนะครับข้อเวลาอีสักเดียวใจนะปรับไรให้ลงทีให้อยู่ทีอยู่ทางก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลงมาหัวท้าแล้ว
1: นั่นมัน
0: อีอึดใจเดียวครับ
1: อีอึดใจนะรอนี่รอ
0: ครับ
1: ผมย่าแล้วว่านอนก็นอนซึกว่าพอพื้ทีมงานท้าพลาปีนี
0: ้นี
1: ่ปีนี้ถึงซ้อมน้อยแต่ต้อยนักกูพี่แอนบอกพี่แอนว่าถ้าใครข้าวมาหรือปรีเดียวบ้าตาเขี้ยวทันทีหันมั่นทีมงานของท้าพลาขายทัดไปทีมงานของพี่น้องชาวตำบลฮาดใหญ่แล
0: ครับ
1: ทีมงานฮาดใหญ่นี่เป็นขายใหญ่เมื่อเดียวเคยบอกอะไรกันว่าทีมงานฮาดใหญ่นี่เป็นใจดำจริงๆไม่ว่าที่ลงกี่วันก็ตามแต่นะเอาวะโซสุดใจคาดดินซึ่งที่สำคัญเนี่ยพี่น้องชาวตำบลฮาดใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นขายใหญ่ที่เคยครองแชมป์โลแชมป์ถ้วยประธานแชมป์ผู้นำทองถิ่นครองมาหมดแล้วกัน
0: มากมายพอสมควรเหม
1: ือ
0: นกัน
1: ซึ่งปีนี้เนี่ยได้เจ้าวัดท่านพระครูพีระปัญญาพีวัด
0: อาจารย์น้อย
1: อาจารย์น้อยก็ชอบเรื่องเหมือนกัน
0: ครับ
1: พอดีเลย
0: เต็มที่แล้ว
1: ข้าวถีข้าวทางแต่เวลาหมดแต่แล้ว
0: พอตำตาข้าวถีเวลาหมดแล้ว
1: นั่นแน
0: ่ใช่เมื่อพอไอ้ถึงรุดแล้วเ
1: นี่ยนั่นไงเหรอ
0: ครับหวาไปนี่เพลงสุดท้ายข้อมาจากพี่เอลอย่าไปตามแล้วว่าเคยไหมข้อเพลงรักข้ามคลองมานายไทยเอแลมซ้ายปีนี้
1: ไปอยากเคยแล้ว
0: นั่นในมโนบันพื้แลบแผลนะ
1: รักข้ามคลอง
0: ครับ
1: แม่เอออย่าไหวน้ำเขียดเครื่องเ
0: ถอะมาไปรอดไปตรงนั้น
1: โทน้ำเนื้อปนีกันเลยเอื้อมแม
0: ่ฟังเพลงนี
1: ้แล้วก
0: ็ลากัน
1: พบกันต่อเช้า
0: สำหรับวันนี้
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศาลรัฐธรรมนูญชี้คดีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ทำให้การใช้สิทธิของประชาชนไม่เป็นความลับวัตถุประสงค์ก็เพื่อความสุจริตและป้องกันการปลอมแปลงโฆษกรัฐบาลชี้แจงหลังประชาชนตั้งคำถามถอดบทเรียนหาดใหญ่แต่กทม.วิกฤตซ้ำบอกน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติฝนตกเกินกายภาพการระบายน้ำต่างจากปี54นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนตั้งคำถามว่ามีคณะกรรมการถอดบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่แล้วแต่กลับเกิดเหตุการณ์ซ้ำในพื้นที่กรุงเทพว่าเรื่องน้ำท่วมเป็นภัยพิบัติต้องยอมรับว่าเป็นภัยธรรมชาติซึ่งภัยธรรมชาติในลักษณะนี้เป็นเพราะฝนตกในพื้นที่ไม่ใช่เป็นเพราะระบบการระบายน้ำเช่นเดียวกับปี2554ที่มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มองว่าน้ำที่ท่วมเกินศักยภาพการระบายฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพเกิน300มิลลิเมตรแต่ระบบการระบายน้ำของพื้นที่กรุงเทพสามารถระบายน้ำได้เพียง50ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งระบบของชลประทานในพื้นที่กรุงเทพพอทราบว่ามีพยากรณ์ฝนสำนักระบายน้ำรวมไปถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็พร่องน้ำเตรียมไว้แล้วแต่ระดับน้ำที่ระบายน้อยกว่าปริมาณฝนจริงจึงเป็นบทเรียนว่าการดำเนินการต่อไปจะต้องมีการขยายระบบอย่างที่นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าจะต้องมีการทำระบบท่อที่เป็นทางส่งน้ำให้มากขึ้นและนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญว่าพื้นที่โดยรอบกรุงเทพควรมีระบบตัดน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทป่าสักมาลงอ่าวไทยไม่ให้มากองอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีหรือนนทบุรีซึ่งแผนระยะยาวได้เริ่มดำเนินการแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรองผู้ว่าทวิดาแจงโซเชียลปมไม่ลงพื้นที่น้ำท่วมเหตุปักหลักศูนย์บัญชาการควบคุมภาพรวม50เขตรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ตั้งคำถามถึงการไม่ปรากฏตัวในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องประจำการอยู่เบื้องหลังณศูนย์บัญชาการส่วนกลางเนื่องจากขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีความกว้างขวางครอบคลุมทั้ง50เขตและมีน้ำท่วมขังสะสมเป็นวงกว้างซึ่งแตกต่างจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในอดีตเช่นกรณีตึกถล่มที่แม้จะมีความซับซ้อนแต่ความเสียหายเกิดขึ้นเฉพาะจุดจึงสามารถลงไปเชื่อมโยงระบบที่หน้างานได้การปักหลักที่ศูนย์สั่งการส่วนกลางถือเป็นความจำเป็นในการประเมินภาพรวมหากไม่ประจำจุดนี้จะไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ทั้งหมดได้โดยเฉพาะข้อต่อสำคัญอย่างการบริหารจัดการลำเลียงเสบียงการจัดการสิ่งของบริจาคและการกระจายทรัพยากรความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตต่างๆอย่างไรก็ตามน้อมรับข้อบกพร่องเรื่องของระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์บัญชาการส่วนกลางกับศูนย์หน้างานของสำนักงานเขตในช่วงแรกซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันเร่งแก้ไขปัญหาและจัดระบบการบริหารจัดการงานหลังบ้านให้เข้าที่เข้าทางก่อนและเมื่อระบบทั้งหมดมีความลงตัวแล้วจะลงพื้นที่หน้างานอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีร ลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: เอาละครับตอนนี้กอดขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
10: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
11: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม

0: 20,000 บาท
1: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
2: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
3: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
4: Hilux Travel Greater Together
5: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
9: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับมาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอ๋ณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดอย่างรับหน้าที่นำเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมๆมาฝากกันอีก1ชั่วโมงนะครับในช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นก็จะอยู่ดูแลกันตรงนี้หลังจากรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือนั่นเองนะครับสำหรับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากนำมาอยู่ดูแลกันนะครับก็ยังแนะนำเพลงโปรดที่คุณอยากจะฟังกันได้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับช่วงเวลาตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกับเงินเพลงที่นำมาฝากกันครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้ในบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องกันมา 2-3 วันนะครับทำให้มีน้ำท่วมขังบ้างในบางพื้นที่นะครับแต่ว่าในน้ำท่วมขังนั้นอาจจะมีอันตรายนะครับฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆนะครับที่เขาอาจจะหนีน้ำขึ้นที่สูงหนีน้ำขึ้นไปอยู่ตามขอบรั้วขอบประตูบ้านหรือว่าตามต้นไม้สูงๆต่างๆเนี่ยนะครับบางทีมันก็จะเป็นสัตว์มีพิษพวกงูบ้างตะขาบบ้างแมงป่องบ้างต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆนะฮะบางคนที่เด็กก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับไปจับเอาแมงป่องไปจับเอาถ้วยมันใช่ไหมฮะแล้วอาจจะมีพิษทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงได้นะครับฉะนั้นก็ภัยที่มากับน้ำเนี่ยนะครับมันก็มีหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าบ้านเราเนี่ยน้ำจะไม่ท่วมหนักเหมือนทางภาคกลางนะครับแต่ก็บางพื้นที่ก็มีหน่วยน้ำที่ท่วมขังอยู่เป็นประจำ

0: น้ำที่รอการระบายต่างๆนะครับก็อาจจะมีสัตว์มีพิษต่างๆอยู่ก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ให้ฟังพยากรณ์จากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกกันอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเรานั่นเองครับ
1: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: MCOT Radio Network
1: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเป
5: อร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกย

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงท้ายชั่วโมงนะครับก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับน้องๆและเยาวชนที่มีความสนใจทางอสมทชุมพรก็เปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับน้องๆที่เสียงดีโอกาสมาถึงแล้วนะครับเรารับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศนะครับขอเพียงแค่มีภูมิลำเนาหรือว่าศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรเพียงน้องๆอัดคลิปการพากย์เรือไม่เกิน1นาทีนะครับแล้วก็ส่งคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับส่งได้ภายในวันที่20ตุลาคมนี้เท่านั้นเราจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกันวันที่23ตุลาคม2569เวลา 9:30 นที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับงานนี้ชิงโล่รางวัลและเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆที่สนใจนะครับเข้าไปที่เพจ Facebook อสมทชุมพรนะครับแล้วก็อัดคลิปคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ช่วงท้ายชั่วโมงกับจิโกยามบ่ายวันนี้เวลาหมดต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับจะเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่ง 5:00 นถึง 6:00 นวันนี้ผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดสวัสดีครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กด

0: วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทางเฟซบุ๊กค่ะ
2: ออกจากบ้านได้หรือยังครับ
3: เห็นรถเล็กเขาก็เข้ามากันแล้วนะคะ
2: โอเค
3: แล้วก็ดิฉันก็เห็นรถที่เข้ามาแล้วก็สมัครสบอมด้วยค่ะป้ายทะเบียนมันปกติมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะมันแทงเป็นอย่างนี
2: ้
3: แล้วก็ตัวป้ายก็หายตัวป้ายหายไปแล้วค่ะ
2: โอเค
3: เหลือแต่ไอ้แป้นนั่นนะคะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็ผ่านรอหลังน้ำรถก็ลองผ่านขับผ่านเส้นทางที่เราคิดว่ามันน่าจะหลุดไปตามเส้นทางนี้นะเดี๋ยวก็จะมาแขวนๆเอาไว
3: ้
2: โดยเฉพาะพวกคิวรถมอเตอร์ไซค์ครับ
3: เรียนเดินไปหน้าหมู่บ้านแล้วเราไปยืนดูว่าคนที่เขาเข้ามาได้เป็นรถอะไรก็พบว่าเป็นรถสูงมากหมดเลยแล้วก็มีคันหนึ่งอ่ะที่มาแล้วก็ทะเบียนก็ล่องแล่งมาเลยแล้วก็มองดูบนถนนเมนว่าเป็นรถอะไรที่ผ่านไปผ่านมาถนนเมนซอยอะค่ะก็พบว่ายังเป็นรถสูงค่ะพี่ไพศาล
2: สลับ
3: ค่ะ
2: ก็พื้นที่ที่ยังหนักๆอยู่ได้รับรายงานว่าไม่ลดแล้วก็มีแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยเนี่ยก็เคหะคลองจันทร์นะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ทุ่งบางกะปิดั้งเดิมเนี่ยนะอันนี้ยังหนักอยู่วันนี้นายกเห็นว่าจะลงอีกรอบหนึ่งแล้วก็เคหะร่มเกล้านายกก็ลงที่คลองจันทร์เสร็จก็จะไปที่นี่ด้วยที่เขตลาดกระบังนะเขตร่มเกล้า2จุดแล้วก็ทราบว่าหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะไอ้ถนนกรุงเทพกรีฑานะเขาบอกหนักเหมือนกันของเขาประมาณชุมชนเขา500ละไร่เขาบอกว่าก็คนเป็นหมื่นเหมือนกันแล้วก็ผู้นำชุมชนก็ร้องห่มร้องไห้นะบอกว่าไม่มีใครมาดูแลเยียวยาเลยไอ้จุดนู้นจุดนี้ก็ยังไปข่าวบ้างของเขามันกลายเป็นจุดที่ข่าวก็ไม่ออกทั้งของเขาหนัก
3: พี่ประสาทรู้สึกว่ารถทหารน้อยไปหน่อยไหมครับงวดนี้มีคนตั้งข้อสังเกตมาให้ดิฉันมีความรู้สึกว่ารถทหารน้อยไปหน่อยไหมปกติเราจะต้องเห็นภาพแบบรถทหารอะไรต่อมีอะไรกันคือคักกว่านี้ค่ะ
2: ก็ไม่สามารถที่จะไปประเมินภาพเลยได้นะเพราะมันก็ไม่มีภาพรวมตรงนี้อยู
3: ่
2: แต่ว่าในพื้นที่หลายจุดเราก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีการไปตั้งบัญชาการหรืออะไรต่างๆนะกทม.ก็ทำโรงครัวเข้าใจว่าเขาก็ทำในพื้นที่อื่นนะไม่ใช่ตรงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ขนเอาไปแจกเห็นว่าผมเห็นข่าวว่าเขาทำวันนึงเป็นระดับหมื่นกล่องเลยของกทม.เขาเองนะที่ใช้งบประมาณของกทม.เขาระดมอาหารเข้าไปช่วยเหลือ
3: เดี๋ยวจะว่าเขาไม่ช่วยกองทัพภาคที่1ยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกำบังและบางกะปิตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าให้พล1รอ.และพล ม.2รอ.รับผิดชอบพื้นที่เพิ่มกำลังพลและยานพาหนะเร่งจัดหาอาหารและเครื่องดื่มน้ำดื่มให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยและกระจายอย่างทั่วถึงนะฮะโดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยบอกว่าเฉพาะพื้นที่ลาดกระบัง67ชุมชน 20,000 ครัวเรือนที่สำคัญก็คือร่มเกล้าแล้วก็ปูนสินธานีส่วนที่บางกะปิ 4,000 ครัวเรือนที่สำคัญก็คือเคหะคลองจันทร์ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าแล้วก็ให้คนม.2รับผิดชอบพื้นที่เขตลาดกระบังกองพลที่1รับผิดชอบบางกะปิเป็น2พื้นที่ที่รับผลกระทบมากที่สุดขณะนี้ก็เพิ่มเติมหน่วยทหารพร้อมกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือต่างๆเข้าช่วยเหลือบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิดจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ชุดแพทย์ในเดือนเห็นละพลตรีในแพทย์ณรงค์ภักดีสุภพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎ เวิร์กมากตั้งแต่วันแรกเลยนะผอ.โรงพยาบาลพระมงกุฎท่านนี้แอคทีฟมากตั้งแต่วันแรกเห็นข่าวเลยก็ให้บริการทางการแพทย์แล้วก็ลดความเครียดของผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยอ่ะก็ช่วยอยู่นะฮะพี่ไพศาลไม่ใช่ทหารไม่ช่วยแต่ทำไมไม่ได้ว่าทหารนะทำไมเวลานักข่าวไปสัมภาษณ์เขาต้องบอกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยทำไมเขาลืมเราร้องไห้ด้วย บ้านมีอยู่ห้าคนสามคนได้ข้าวมากล่องเดียว
2: เออ
3: ทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะพี่ไพศาล
2: ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะความเดือดร้อนมันยังมากมายจนกระทั่งพูดกำลังคนแล้วก็ทรัพยากรที่เข้าไปดูแลมันอาจจะยังไม่ทั่วถึงเพียงพ
3: อ
2: นะอีกบางคนเขาก็เห็นไอ้อย่างคลองจันนี่พ่อค้าแม่ค้าก็มาจุดที่พอขายของได้ก็เอาผักเอาข้าวของอาหารสดมาขายก็ยังมีก็แสดงว่ามีคนที่เขาก็พอจะดิ้นรนมาซื้อหาเอาไปบริโภคได้แต่ว่ามันก็ต้องเห็นว่าคลองจันเนี่ยไฟมาแล้วกำลังไล่เรื่องน้ำอยู่น้ำเนี่ยยังได้เป็นบางจุดต้องมาต่อแถวกันแล้วก็มารองน้ำเอาไปหุงต้มบางจุดก็น้ำเคหะร่มเกล้านี่น้ำยังไม่บ่านะมันก็ยังขุกขักยังทุรักทุเลอยู่อีกพอสมควร
3: คือถ้าเรามีแผนสักหน่อยมันจะไม่ยุ่งขนาดนี้เลยค่ะพี่ไพศาลอย่างสมมติเอาตัวดิฉันเองเนี่ยนะพี่ไพศาล อยู่มันติดเกาะออกไปไม่ได้ข้างนอกท่วมแต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยไม่ท่วมมีท่านหนึ่งคุณบอยเนี่ยแกออกไปแมคโครแกซื้อไข่มาน่าจะเป็น100 แผงและใครอยากได้ให้ไปเอาที่บ้านโอนเงินมาราคาเท่าที่แมคโคร146 บาทต่อแผง
2: อันนี้ก็ชุมชนเข้มแข็งคร
3: ับ ใช่ค่ะ คือนี่ค่ะดิฉันมีความสุขว่าถ้ามีใครออกไปซื้อผักหรือเอาผักมาขายดิฉันก็จะออกไปซื้อค่ะบางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการของแจกนะคะพี่ไพศาลเพราะว่าความเดือดร้อนมันมีหลายระดับระดับที่เอามาก็ปรุงไม่ได้เลยเพราะบ้านน้ำท่วมอ่ะอันนี้ก็ไปอย่างนึงหรือว่าระดับดิฉันเนี่ยซึ่งออกไปซื้อไม่ได้ถ้าเอาเข้ามาซะหน่อยเราพวกเราก็จะมาซื้อกันหมดเลยแล้วก็เราทำกับข้าวทานได้
2: ครับ
3: แบบนี้มันไม่มีการวางแผนอะไรแบบนี้ค่ะ
2: คือถึงขั้นแบบยากลำบากอะไรเงี้ยมันคงยกเว้นแต่ว่าบางพื้นที่มันกว้างมากแล้วก็ไปอยู่ไกลสุดๆเนี่ยนะต้องเดินออกมาไกลกว่าจะถึงจุดที่เป็นจุดชุมชนจุดที่เขามาตั้งเต็นท์ที่จะแจกอาหารนี่อาจจะได้อาจจะมียังลำบากอยู่ยังทำอาหารไม่ได้ยังน้ำไม่มีก่อนหน้านี้2 วันนี้เข้าใจว่าไฟไม่มีด้วยซ้ำแบบ
3: ใช่ค่ะดับไฟหมดเลย
2: ยังที่
3: ร่มเก้า
2: ที่ว่าต้องตัดไฟแล้วก็น้ำก็ต้องก็ประปาก็หยุดจ่ายน้ำด้วยคือจุดต่างๆเราเนี่ยผมยังคิดว่าอาจจะต้องอยู่กันอีกเป็นสัปดาห์นะเท่าที่ผมประเมินดูเพราะว่าตอนนี้เขาไล่เอาพื้นที่ที
3: ่เขากู้ทีละสายค่ะเขากู้ทีละสาย
2: ครับ
3: ค่ะ
2: แล้วก็มีผมก็ถามบอกว่าโอ้คลองแสนแสบกว่าจะเอาลงแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเขาบอกไม่ใช่นะจะสังเกตว่าคลองแสนแสบเนี่ยเขาจะมีประตูน้ำเป็นล็อกๆนะแล้วทันทีที่มันน้ำท่วมเนี่ยเขาล็อกหมดเลยเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้ามาชั้นในนะเขตเศรษฐกิจชั้นในที่เป็นเขตแบบเป็นย่านธุรกิจย่านตัวเมืองสำคัญเนี่ยไม่ได้เลยน้ำไม่เข้ามาเพราะมันบล็อกไปหมดเพราะมันถึงทำให้น้ำของแสนแสบเนี่ยมันท่วมเฉพาะส่วนที่เขาไม่ปิดประตูน้ำที่จะล็อกเข้ามาคราวนี้สิ่งที่แสนแสบจะรอระบายคือต้องระบายออกไปทางนู้นบางขนาดหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปเชื่อมแล้วหาทางเลาะไปสู่คลองอื่นที่จะไปออกคลองสำโรงหรืออะไรออกไปสมุทรปราการออกไปนั่นไปนั่นแต่ว่ามันจะไม่ย้อนขึ้นมา
3: ไม่ใช่ออกแม่น้ำเจ้าพระยา
2: ไม่ใช่ออกแม่น้ำเจ้าพระยาโดยไปออกย้อนกลับขึ้นมาทางเขตไอตัวไอเขตป้อมปราบศัตรูฝ่ายเขตราชเทวีอะไรไม่ใช่ตรงนี้เขาบล็อกหมดแล้วเพราะ

0: แสนแสบมันจะมีประตูน้ำเนี่ยตั้งแต่ปทุมวันตรงประตูน้ำเนี่ยสังเกตไหมเรานั่งเรือเราจะเห็นว่าเรือมันจะต้องผ่านช่องประตูน้ำที่เขายกไอ้ประตูขึ้นแล้วให้เรือผ่านไปได้เวลาน้ำมาเนี่ยเขาจะเอาประตูลงหมดเขาจะล็อกน้ำไว้ไม่ให้เข้าเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าพื้นที่ที่มีผลกระทบจากพวกคลองอะไรต่างๆเหล่านี้นะยังจะต้องใช้เวลาอีกเป็นสัปดาห์ยกเว้นแต่ว่าพวกถนนเส้นทางสายเมนอะไรเงี้ยนะเขาคงจะบล็อกน้ำสูบน้ำออกแล้วก็ตั้งกำแพงตั้งกระสอบทรายบล็อกกันน้ำเอาไว
1: ้คุณวิษณุแกให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าเปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำท่วมขังในพื้นที่นะคะบอกว่าค่อยๆทยอยระบายน้ำตั้งแต่ช่วงถนนเพชรบุรีตัดใหม่จนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วก็ไล่ระดับน้ำสูบมายังถนนรามคำแหงจากเพชรบุรีใช่ไหมคะมันก็ค่อยลดลงแล้วนี่ก็จะไล่สูบจากย่านรามคำแหงรามคำแหงเนี่ยพวกการกีฬาที่เละเทะหมดพวกโค้ชนักกีฬาไปแข่งญี่ปุ่นทิ้งรถไว้ในการกีฬานั่นเลยดิฉันเห็นคลิปของพวกนักโปโลน้ำนึกว่าเลิกแข่งแล้วปรากฏว่าต้องปีนรั้วเข้าไปในการกีฬาแล้วก็ว่ายน้ำกลับเหมือนกันค่ะ
0: อืม
1: ค่ะยังไม่เลิกค่ะเดี๋ยวต้องมาว่ายน้ำต่อที่เมืองไทยก็คลองแสนแสบเนี่ยตั้งแต่ช่วงคลองตันไปขึ้นไปถึงมีนบุรีระดับน้ำยังคงปริ่มตลิ่งทำให้ต้องใช้เวลารอน้ำระบายลงสู่เจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกตามลำดับโดยสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำทุกแห่งพร้อมทำงานเต็มกำลังแต่ถ้าถาม AI บอกว่าจะออก2ทางค่ะก็คือออกบางปะกงด้วยแล้วก็ออกที่เจ้าพระยาด้วย
0: เจ้าพระยาแต่จะไม่ย้อนออกมาทางในตัวคลองบาลำพูหรือว่าคลองโอ่งอ่างมันจะไปเชื่อมมันจะมีตรงคลองตันมันจะเชื่อมกับคลองเข้าใจคลองประเวศใช่ไหมตรงนั้นไอ้ตรงคลองแสนแสบเนี่ยพอมาถึงคลองตันปั๊บมันจะหักซ้ายเลยฮะม
1: ัน
0: จะมีคลองที่ทะแยงออกขวาไปเข้าใจว่าคลองตรงนั้นคือคลองประเวศก็ต้องเอาน้ำดันออกไปทางคลองประเวศคลองประเวศก็น่าจะไปเชื่อมกับพวกคลองสำโรงทางอะไรที่คุณชัดชาติเขาบอกว่าทางนี้มันจะยากหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องผ่านทางนี้แหละ
1: มันสี่คลองสายหลักก็คือคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองเปรมประชากรคลองประเวศบุรีรมย์ก็คืออยู่แถวแถวหลังซอยอ่อนนุชนั่นถูกไหมฮะ
0: ไปทางลาดกระบัง
1: ลาดกระบัง
0: ไอ้ที่ท่วมไอ้เคหะเนี่ยฮะไอล่มเกล้าเนี่ยก็คือประเวศบุรีรมย์เนี่ย
1: ค่ะประเวศของประเวศแถวพวกลาดกระบังพวกวิทยาลัยช่างศิลป์อะไรพวกนั้นอ่ะนะฮะอันนั้นน่ะคือของประเวศก็คุณชัชชาติบอกว่าระดมเครื่องสูบน้ำทำงานเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองแล้วก็เปิดทางให้พื้นที่โดยรอบได้ระบายน้ำแล้วทีนี้ถามว่าคุณชัชชาติก็ไปตรวจน้ำในคลองแสนแสบตรวจการทำงานของอาคารรับน้ำอุโมงค์ระบายน้ำแสนเลิศซึ่งรับน้ำจากบึงมักกะสันคลองแสนแสบแล้วก็คลองไผ่สิงโตก่อนระบายผ่านอุโมงค์ใต้ดินที่ลึกประมาณ30เมตรไปยังคลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานี่คือคำตอบของพี่ไพศาลค่ะเขาไม่ได้ออกแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราเข้าใจว่าอยู่แถวบางลำพูเขาออกแม่น้ำเจ้าพระยาช่องนนทรีมันใกล้กว่าเนี่ยไล่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็คือการระบายน้ำของคลองแสนแสบเนี่ยนะคะก็จะเป็นการทำงานของอาคารรับน้ำอุโมงค์ระบายน้ำแสนเลิศซึ่งรับน้ำจากบึงมักกะสันและคลองแสนแสบรวมถึงคลองไผ่สิงโตคลองไผ่สิงโตก็คือแถวคลองเตยอ่ะชุมชนไผ่สิงโต
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ใช่
1: นั่นคือน้ำในเมืองเลยคลองไผ่สิงโตแสนแสบก็มาจากทางฝั่งมินบุรีเข้าไปแล้วก็บึงมักกะสันบึงมักกะสันก็คือเป็นแอ่งน้ำแก้มลิงกลางกรุงเทพถ้าบึงมักกะสันล้นก็ต้องระบาย
0: ใต้ทางด่วน
1: ใช่ค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งคลองแสนแสบทั้งคลองไผ่สิงโตซึ่งอยู่กลางเมืองและบึงมักกะสันที่ถ้ามันล้นจะระบายผ่านอุโมงค์ใต้ดินที่ลึกไป30เมตรเอาไปไหนเอาไปคลองช่องนนทรีค่ะพี่ไพศาล
0: คลอง
1: ช
0: ่
1: องนนทรีก็อยู่แถวสาทรและสาทรไปไหนล่ะออกแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ต้องเสียเวลาให้มันว่ายน้ำข้ามถนนลาดดำเนินไปออกบางลำพูค่ะออกช่องนนทรีเลยโดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูรับน้ำเต็มระบบและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่อง แล้วก็เร่งเก็บที่นอนนะฮะเรียนเห็นแล้วขยะนี่น่าเกลียดน่ากลัวมากทิ้งที่นอนกันทั้งหลังนะฮะพี่ไพศาล
0: บางทีไม่ทิ้งเราบางทีมันท่วมแล้วมันก็เสียหายใช่ไหมวางเวงเอาไว้แล้วก็น้ำก็พาไปหมด
1: ตอนนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนหน้านั้นถ้าทิ้งเลยค่ะ
0: ทิ้งมากองไป
1: ที่นอนทั้งหลังเลยไม่ใช้ละทิ้งมันไปพร้อมกับอดีตอะไรอย่างเงี้ยพร้อมเร่งเก็บขยะบริเวณหน้าตะแกรงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าบอกว่าคลองแสนแสบยังมีน้ำในทุ่งจากพื้นที่มีนบุรีและหนองจอกไหลเติมตลอดเวลาจึงต้องเร่งดึงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับคลองแสนแสบและเร่งดึงน้ำท่วมจากย่านรามคำแหงและบางกะปิลงสู่คลองเห็นภาพกันแล้วนะคะเขาออกช่องนนทรีค่ะไม่ได้ออกบางลำพู
0: แต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าไอ้พื้นที่ที่โดนหนักๆนะเป็นพื้นที่จัดสรรการเคหะหมดล้วนๆเลยนะ
1: ก็ทำก่อนเพื่อนเนี่ยฮะทำก่อนเพื่อนแล้วมันก็ต่างมา
0: เคหะคลองจันเนี่ยไอ้ตัวไอ้เคหะที่มาตั้งอยู่หน้านิด้าเนี่ยมาทีหลังแต่เดิมเนี่ยมันคือหมู่บ้านนักกีฬาคลองจันซึ่งเป็นหมู่บ้านนักกีฬาที่สร้างเพื่อให้นักกีฬาเอเชียนเกมเมื่อปี2509ได้พักปูไปหลังนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็หลังจากเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ตั้งการเคหะแล้วก็ให้มาบริหารจัดการขายให้ประชาชนก็เขาเรียกหมู่บ้านนักกีฬาที่คลองจันแล้วมันมีพื้นที่ที่ขยายเพิ่มมาสร้างเป็นแฟลตการเคหะในเวลาต่อมาเนี่ยนะฮะแล้วก็มีหมู่บ้านที่สองที่ท่วมหนักด้วยเหมือนกันนะที่สะพานสูง
1: หมู่บ้านแหลมทอง
0: อันนี้หมู่บ้านแหลมทอง
1: นักกีฬาแหลมทอง
0: เป็นกีฬาแหลมทองปี
1: 2519
0: อีก10ปีต่อมาหมู่บ้านนักกีฬาคลองจันทร์ในเอเชียนเกมครั้งที่6รุ่นที่ปรีดาจุลมณฑลโด่งดังจากจักรยานน่ะคุณปรีดาจุลมณฑลน่ะคว้าตั้ง5-6เหรียญทองมั้งจักรยาน
1: ส่วนที่ธรรมศาสตร์นี่ก็คือหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมประมาณรุ่นปี2539หรือเอ๊ะ42มั้ยฮะ
0: ครั้งที่2ครั้งที่2ครั้งที่3
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: M-Cut Radio Network

0: แพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18:22 ครับคุณต่อครับคุณอันครับ
1: ฟังโฆษณาไปเที่ยวเวียดนามใต้แล้วอยากไปจริงๆเกินเธอเนี่ยอยากไปร่วมสนุกกับระดับตำนานนะคะอาจารย์อาจารย์แกพูดอะไรก็ตลกไปหมดนะ
0: อาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็
1: อาจารย์เสน่ห์
0: เสน่ห์ด้วย
1: ใช่เอ๊ะเราซื้อไปกันได้ไหมฮะนี่เนี่ยเขาจะลดราคาให้เราไหมฮะ
0: อาจองไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าที่มันขาดจะเติมมาสองคนเลย
1: มีโปรไฟไหมเหรอฮะ
0: โปรไฟไหมไม่มีกลัวจะแยกเอาให้ท่านผู้ฟังเราก่อนเป็น first priority
1: ค่ะ39,900 บาทนะคะที่ได้มีจำนวนจำกัดค่ะเรียกว่าเป็นการให้ระวังรางวัลตัวเองอาจจะเคยไปหรือไม่เคยไปก็แล้วแต่ไปที่ไหนไปกี่ครั้งไม่สำคัญว่าไปกับใครเราไม่จะจำได้ว่าโอ้ยตอนนั้นไปคนนั้นคนนี้สนุกมากเลยไปไหนบ้างจำไม่ได้จำได้แต่ว่าไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ
0: ์
1: จริงๆนะคะพี่เอกสารคนที่เที่ยวบ่อยๆเนี่ยบางทีจำไม่ได้หรอกว่าไปไหนบ้างแต่จำได้แต่ว่าไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์สนุกมากก็จะเนี้ยไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์สนุกมากกันนะคะก็อยากจะแนะนำเลยค่ะได้ทั้งความรู้ความสุขและความสบายวันนี้มีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์ขึ้นข่าว Mcot News FM 100.5 ทริปนี้เราเรียกว่าเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4 วัน 3 คืนเห็นไหมแค่3 คืนเองแป๊บเดียวนะกลับมาชีวิตเราแบบความคิดความรู้สึกเราจะมีแต่สิ่งดีๆกลับมาต้องบอกเลยค่ะว่านี่คือเส้นทางที่เอกลักษณ์มากๆยังไม่เคยมีใครจัดโปรแกรมทัวร์แบบนี้ค่ะเราจะพาไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกเลยนะอาจารย์ทรงฤทธิ์พอเห็นแม่น้ำโขงอาจารย์ทรงฤทธิ์บรรยายได้หมดเลยเจอใครอาบน้ำอยู่ริมแม่น้ำโขงอาจารย์ทรงฤทธิ์สามารถบรรยายได้เลยว่าเป็นสาวงามจากบ้านไหนตำบลไหนอะไรเงี้ยขนาดนั้นไหมฮะ
0: คาดหวังไว้ก่อนเอาคาดหวังไว้ก่อนคาดหวังไว้ก่อน
1: เห็นปุ๊บโอ้โห
0: อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ใกล้เคียง
1: ค่ะอาจจะพออาจารย์ทรงฤทธิ์บอกว่าเป็นคนอยู่หมู่บ้านนี้วัฒนธรรมแบบนี้เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการชื่อว่ามีสาวงามอาจารย์เสน่ห์จะเสริมว่านิสัยดีด้วย
0: อาจารย์ทรงฤทธิ์นี่เขานามสกุลอะไรนะ
1: โพนเงินค่ะ
0: เขาเคยเล่านะบอกว่าโพนเงินเนี่ยเป็นชื่อบ้านเป็นชื่ออะไรอยู่ที่สปป.ลาวนะบ้านโพนเงินเนี่ย
1: บ้านโพนเงิน
0: แล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์เขาบอกว่าพื้นเพเขาเนี่ย
1: มาจากฝั่ง
0: โดยครอบครัวนะมาแล้วก็มาจากเนี้ยโพนเงินเนี่ยเมืองเนี้ย
1: ค่ะ
0: ผมเคยฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์เขาเล่านะครับ
1: รุ่นอาจารย์ทรงฤทธิ์ที่เรียนธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันเนี่ยเรียนทันพี่เคิร์กเรียนพี่เคิร์กเรียนด้วยกันทั้งหมดทุกคนที่ไม่ทราบเลยพอเรียนจบไปเขาข้ามฟากกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาที่นู่นเพิ่งรู้ว่าแกไม่ใช่คนไทยนะฮะเป็นคนลาวเลยแหละที่มาเรียนก็เพื่อนเขานี่แหละเพื่อนพี่เคิร์กเขานี่แหละเราจะพาร่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันค่ะความพิเศษสุดของทริปนี้นะคะคือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2 กูรูระดับตำนานได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และมุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพร้อมเติมรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะเรื่องกินเรื่องนอนมองข้ามได้เลยค่ะเลิศ5 ดาวดินเนอร์ทุกคืนนะล่องเรือครูชมแม่น้ำใส่งอนบ้างอะไรทุกอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นมาตรฐานของเราอยู่แล้วนะคะเดินทางกัน28 พฤศจิกายนถึง1 ธันวาคมนี้ท่านละ39,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะจดเลยค่ะ0944803076 09448030340943966649รีบโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะมาคนเดียวก็ได้ค่ะเรียนว่ามีคนอยากมาคนเดียวเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจับคู่ให้นะคะโอเคค่ะ
0: ครับ
1: นะพูดซะขนาดนี้ต้องมีจองบ้างหละไปดู
0: แน่นอนทีเดียวแน่นอน
1: ค่ะค่ะ
0: วันนี้เรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะก็ มื่อเช้าเราคุยกันเราก็บอกว่าน่าจะเสียงข้างมากยกคำร้องนะคงถือไม่ขัดรัฐธรรมนูญทั้ง QR code barcode ก็เป็นไปตามที่คาดการณ์กันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มติ3รัฐธรรมนูญเนี่ยเอกฉันท์ว่าไม่ขัดเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญในกรณี QR code นะ90ส่วน
1: barcode
0: QR code เนี่ยที่มันเป็นขีดและสแกน
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ใช่ไหม
1: QR code เนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อที่เป็นสี่เหล
1: ี่
0: ยม
1: ถ้าบาร์โค้ดเนี่ย
0: ถ้าเป็นเส้น
1: ๆที่เขาล้อว่าเวลาเราแบบผมบางแล้วเราหวีผมให้ได้เป็นผมทรงบาร์โค้ดจะเป็นเส้น
0: ๆส่วนบาร์โค้ดเนี่ย81ฮะบาร์โค้ดมติสารรัฐธรรมนูญเอกฉันท์ QR code บัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญส่วนบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งบนบัตรเลือกตั้งรายชื่อเนี่ย8-1โดยเสียงข้างน้อยเห็นว่าทำให้สืบค้นย้อนกลับถึงผู้ลงคะแนนได้และแนะกกตแต่ว่าคะแนนคำพิพากษาเนี่ยแม้ว่าแต่ยกคำร้องนะQR code เอกฉันท์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อ8-1ก็ตามแต่ในคำวินิจฉัยเนี่ยมีข้อแนะนำให้กกต.เนี่ยเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยให้ปรับรูปแบบป้องกันการเชื่อมโยงตัวตนถึงผู้สมัครแล้วทำให้ประชาชนเขาเคลือบแคลงนะไม่ควรจะไปทำให้ประชาชนเขาเคลือบแคลงก็พูดง่ายๆครั้งต่อไปเนี่ยต้องปรับไอ้วิธีการที่จะให้มี QR code barcode เนี่ยคงผมว่าเผลอๆอาจจะไม่มีด้วยซ้ำนะเพราะว่าคำวินิจฉัยศาลนูนก็ออกมาเป็นลักษณะคำแนะนำนะ
1: ทั้งรหัสบาร์โค้ดทั้งรหัสแท่งนะฮะแล้วก็บาร์โค้ดเนี่ยแม้จะไม่มีปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนแต่ข้อเท็จจริงอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเพื่อประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมก็ให้ผู้ถูกร้องก็คือกกต.นะคะสมควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงการไม่มีการปลอมแปลงและป้องกันการทุจริตโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถที่จะสอบกลับไปได้ว่าใครเป็นคนเลือกค่ะแต่ไม่สนุกนะพี่ไพศาลฟังคำวินิจฉัยครั้งนี้พอเริ่มต้นก็รู้ละเริ่มต้นก็รู้แล้วว่าเดาถูกตั้งแต่เช้าเราก็คือยังดูว่ามันยังไม่ใช่เวลานะคือมันดูเหมือนกับก็เหมือนคิดตรงกับท่านนะคะว่ามันก็สงสัยได้แต่มันสืบไม่ได้หรอก
0: คร
1: ับ สืบไม่ได้หรอกในทางเป็นจริงมันหาไม่ได้หรอกไม่รู้จะไปหาได้ยังไงค่ะยกเว้นจะร่วมกันทุจริตมโหฬารแบบสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่ะต้องร่วมกันทุกฝ่ายอ
0: ่
1: ะอันนั้นน่ะจะน่าจะได้อยู
0: ่
1: ขนาดเอาไปเก็บไว้ในโกดังมีการล็อกมีเจ้าหน้าที่กี่ขั้นกี่ตอนยังไม่เปิดมาได้มันต้องทุจริตระดับนั้นนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะท่านว่าไงก็ว่าตามนั้น
1: เห็นด้วยทุกประการเดาอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ค
0: ่
1: ะอันนี้ไม่ได้ประชดนะคะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมา การเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับ
1: ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะพี่ไพศาลคะสำหรับตัวพี่ไพศาลเองเนี่ยได้จะถอดบทเรียนยังไงบ้างคะคือเดี๋ยวนี้ก็นิยมถอดบทเรียน
0: เรื่องอะไรฮะเรื่องอะไร
1: น้ำท่วมอะค่ะเพราะว่าท่านนายกก็จะถอดบทเรียนการช่วยเหลือที่หาดใหญ่ใช่ไหมฮะและท่านนายกก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะขยายคลองชัยนาทป่าสักให้มันใหญ่ขึ้นกี่เท่าตัวคลองทุกคลองนี่อีกประมาณ200,000 กว่าล้านเนี่ยที่เราจะทำกันในส่วนตัวเราเองประชาชนเนี่ยที่เราก็รู้สึกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังพยากรณ์กันแบบเนี้ยเขาก็คงเป็นเขาแบบเนี้ยแล้วก็รัฐบาลหรือว่าคุณชาติชาติอะไรเขาก็บอกว่ามันเรื่องฝนฟ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไปเดาได้ไงมันไม่เคยเกิดขึ้นเราเนี่ยแล้วเราจะถอดบทเรียนหน่วยราชการแบบนี
0: ้
1: กับผู้ปกครองแบบนี้กันยังไงดีคะประชาชนควรจะถอดบทเรียนยังไงฮะ
0: คือผมเห็นทางการเมืองเนี่ยเขาก็ไม่มีคำขอโทษไม่มีความเห็นว่ามันเกิดความผิดพลาดบกพร่องอะไรนะ
1: ทำเต็มที่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: โฆษกรัฐบาลก็บอกว่าโอ้ยเราพร่องน้ำเราทำอะไรเต็มที่แต่ว่าน้ำมันตกมาเยอะเกินกว่าที่เรา
1: ทำเต็มที่แล้ว
0: ได้พยากรณ์ไว้ทำเต็มที่แล้ว
1: ทำเต็มที่
0: คือถ้าหลักมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครผิดทุกอย่างทำเต็มที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าประชาชนถอดบทเรียนก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยเราก็อย่าไปเชื่อภาคเวลาเขามีแถลงการเรื่องอะไรต่างๆที่มันออกมาแล้วก็จะแจ้งให้เราทราบนะเราก็ต้องสะคอยสนับตรับฟังว่ามันมีเสียงอื่นที่เขาเห็นต่างหรือว่ามีคำเตือนอะไรที่มันดูแล้วมันเป็นข้อมูลทางมันเป็นข้อมูลทางเลือกมันมีอะไรที่แตกต่างไปนะอาจจะต้องสลับตับฟังแล้วถ้าบทเรียนมันออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้อาจจะต้องเอายอมตกกระไดพลอยโจรยอมแบบว่า
1: ไม่มีอะไรจะเส
0: ียตื่นตระหนกอะอย่างกรณีถ้าเตือนเรื่องน้ำเนี่ยนะถ้าทีลมฟ้าอากาศเขาเตือนคราวหน้าอีกนะก็ผมว่ายอมเป็นกระต่ายตื่นตูมมีรถมีลาก็รีบหา
1: อาคารสูง
0: หาอะไรต่างๆไปเลยนะไปหาที่จอดที่อะไรให้มันพ้นฝนตกมาวันแรกสองวันแรกนี่ตั้งแต่วันพุธพฤหัสก็ไปก่อนละอันนี้เขาเตือน120 ชั่วโมงอะไรเขาใช่ไหม
1: 96 ชั่วโมงคุณยังมีเวลา96 ชั่วโมงในการ
0: เขาเตือนตั้งแต่120
1: แล้ว
0: เขา
1: ขยับ
0: แล้วเขาก็ถอยหลังมาให้เรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยยังทันไงยังขยับทันเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะถอดบทเรียนนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้
1: เ
0: พราะว่าถ้าหากว่าทางฝ่ายราชการหรือว่าทางฝ่าย
1: มันพึ่งไม่ได้
0: รัฐบาลเนี่ยเขาเห็นว่าเออมันมีความผิดพลาดไอ้อย่างเงี้ยอะไรยังมีความรู้สึกเออเขาคงจะจากนี้เขาเห็นผิดพลาดเขาคงถอดบทเรียนแล้วไปแก้นะ
1: ค่ะ
0: ต้องปรับปรุงเนี่ยเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ผิดมันก็ไม่ต้องแก้ไม่ต้องทำ
1: เขาทำดีที่สุดแล้วเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาดีมากเขาทำดีที่สุดแล้วเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปหวังอะไรจากเขาให้เรา
0: ก็ไม่ได้ประชดไม่ได้อะไรผมก็เห็นหลายคนก็พูดเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็นั่นแหละถูกต้องแล้วก็คืออย่างไรก็ประชาชนก็ต้องพึ่งกันเองหรือว่าพึ่งตัวเองมาก็เหมือนกับจริงๆแล้วเนี่ยที่ลงมาเป็นกลุ่มแรกๆเลยก็ล้วนแล้วแต่เป็นจิตอาสานั่นนะที่รีบลงมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเท่าที่พอช่วยเหลือได
1: ้
0: คนป่วยติดเตียงบ้างอะไรบ้างที่หามกันมาทุรักทุเลเนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรอกเจ้าหน้าที่เพิ่งลงจริงๆก็ตอนที่นายกเดินทางมาถึงแล้วก็เริ่ม
1: สั่งการนั่นแหละจริงเหรอคะ นายกเพิ่งมาเมื่อวานตอนเย็นเองเอ้ยประชุมตอนเช้า
0: ไม่วันอาทิตย์คืนต้องช่วงเย็น
1: เมื่อวานวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้วันจันทร์
0: ใช่นั่นแหละก็เพิ่งจะนั่นเข้ามา
1: แต่มันดักตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคะ
0: ก็
1: วันเสาร์ทุกคนยกเลิกยกเลิกนัดทั้งหมดเลย
0: ช่วงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรต่างๆเขายกตัวอย่างง่ายๆดีกว่านะรถวันอาทิตย์เนี่ยที่ถนนวิภาวดีรังสิตไอ้ตรงหน้าไทย PBS อ่ะ
1: ค่ะ
0: มันไปต่อไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เขาก็บอกเขาสงสัยจังเลยมันก็รู้อยู่แล้วไปไม่ได้ทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยรีบมาให้ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ไกลห่างออกไปเลยว่าคุณไม่ต้องเข้ามาทางนี้คุณเลี้ยวกลับออกไปได้เลย
1: ค่ะ
0: อำนวยความสะดวกในการให้ยูเทิร์นกลับออกไปได้เลยเพราะมาตรงเนี้ยมันก็มาจอดติดกันอยู่เป็นแพตรงนั้นลุยต่อ
1: หน้าไทย PBS
0: หน้าไทย PBS ยาวไปนั่นน่ะนะฮะไอ้อย่างเงี้ยมันจะต้องมีหน่วยเจ้าหน้าที่ที่ต้องออกมาปฏิบัติการเฉพาะหน้าแล้วทันทีถูกไหมรถลาที่มันมาลอยน้ำตุ๊ป่องแล้วมากีดขวางรถใหญ่รถจะเข้าไปช่วยเหลือก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเคลียร์เส้นทาง
1: เอาไม่มีเลยเหรอคะ
0: ไม่มีก็จะมีเห็นคุณชัดชาติบอกว่าได้แจ้งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็มีบางพื้นที่ก็เห็นผมเห็น2คน3คนตรงบางกะปินะมาช่วยแท็กซี่เข็นอะไรบ้างเพราะเขาปุ๊ตู้ยามันอยู่ตรงนั้นเขาก็ลงมาลุย
1: ไม่ออกมามันก็น่าเกลียดใช่ไหมคะแต่ตรงไทยพีเอสไม่มีตู้ยามนี่คะ
0: มันไม่มีแล้วก็มันก็ไม่ได้มีการสั่งการอย่างเป็นระบบอะไรมา
1: เหรอคะ
0: กรมทางหลวงเป็นเจ้าของเส้นทางไม่มีเจ้าหน้าที่มาหนุน
1: มันดูแย่จริงๆนะ
0: แล้วก็
1: สารพูดแล้ว
0: โทเวเนี่ยโทเวเนี่ยเขาปิดทางไม่ให้ขึ้นเลยนะ
1: ค่ะซึ่งมันไม่ถูกนะคะมันต้องให้ขึ้นเพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนสิ
0: ถูกต้องแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาต้องรอเจรจาทางการก่อน
1: ว่าจะจ่ายเงินให้เขาไหม
0: ว่าถ้าสมมติว่าให้เปิดผมขึ้นไม่เก็บตังค์เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเนี่ยมันก็ต้องเคลียร์กันว่าจะต้องรัฐบาลจะต้องเหมาจ่ายเท่าไหร่หรือว่าจะต้องขอความร่วมมืออะไรเพื่อแลกกับอะไรต่างๆคือมันขั้นตอนมันต้องมีจู่ๆเอง
1: เพราะเขาเป็นบริษัทใช่ค่ะเพราะเขาเป็นบริษัทมหาชน
0: จู่ๆเขาจะบอกว่าให้ผมไม่เก็บตังค์ขึ้นไม่ได้เลยไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะมันก็เลยมีการปิดไอ้โทเวไปรถที่จมน้ำอยู่ตรงนั้นเนี่ยถอยมาแล้วจะขึ้นโทเวเพื่อปลอดภัยก็ขึ้นไม่ได้เพราะเขาปิดทางแล้วมันขุกขักไปหมดอะตอนตั้งแต่ช่วงเช้า
1: แล้วตอนนายกไม่อยู่ก็มีรองนายกทำไมรองนายกเขาไม่ทำงานนะคะ
0: คุณ
1: น
0: ิติ
1: รักษาการแทนนะคะ
0: คุณเอกนิติเขาก็ลงไปในพื้นที่อะไรต่างแต่ว่ามันไม่ได้มีไอ้อย่างกทมเนี่ยหลักๆแล้วมันก็ต้องเป็นของกรุงเทพมหานครใช่มั
1: ้ยแล้วทำไมเขาไม่ทำวอลลุ่มกันทั้งนายทั้งรองนายกทั้งกทมทั้งทหารตอนที่คุณอนุทินไม่อย
0: ู่มันควร
1: คุณอนุทินบอกว่าสั่งการมาจากต่างประเทศทำไมคุณอนุทินไม่สั่งการให้ตั้งวอลลุ่มคะ
0: ใช่มันต้องมีกองบัญชาการฉุกเฉินใครเป็นหัวหน้าพูดง่ายๆนะอย่างผมคิดว่าเป็นรูปแบบที่ทำได้ดีมากนะสำหรับประเทศไทยนะก
1: ็
0: คือกรณีไอ้ติดไอ้ถ้ำหลวงที่เชียงราย
1: ให้ผู้ว่าเป็นผู้จัดการเหตุการณ์
0: หน้างานมาแล้วสรรพกำลังมาก็มาที่เซ็นเตอร์ตรงนี้เลย
1: นี่ผู้ว่าชัดชาติก็อยู่แล้วผู้ว่าชัดชาติก็ยังไม่แจ้งเหต
0: ุรัฐบาล
1: ได้มอบอะไร
0: ได้มอบอะไรอำนาจแรงแค่ไหนยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้ว่าชัดชาติเขาเป็นหัวหน้าวอลลุ่มเลยแต่ว่าเราเห็นในการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้บูรณาการกันนะแล้วจริงๆไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นอะไรนะประเทศไทยเนี่ย
1: มันมี
0: เรื่องของไอ้สาธารณภัยเนี่ยมากมายที่มันต้องอาศัยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆเพราะคุณสามารถที่จะฝึกซ้อมไปล่วงหน้าเลยอุทกภัยในพื้นที่1เนี่ยใครจะเป็นหัวหน้าวอลลุ่มใครจะเป็นคนประกาศว่าจากนี้ไปผมจะต้องตั้งศูนย์บัญชาการฉุกเฉินโดยมีผมเนี่ยเป็นผู้บัญชาการศูนย์ฉุกเฉินนี้แล้วกฎหมายต้องให้อำนาจเลยว่าจะต้องมีใครบ้างที่จะต้องมารายงานที่จะต้องมาส่งกำลังเจ้าหน้าที่มารับแผนที่จะไปดำเนินการปฏิบัติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคืนวันเสาร์เนี่ยไอ้วอลลุ่มเนี่ยต้องตั้งละแล้วผู้ว่าจะต้องบัญชาการละใช่ไหมซึ่งมันสามารถซักซ้อมแล้วกำหนดไว้ได้หมดเลยผู้ว่าชัดชาติเขาโหลดอดหลับอดนอนจริงก็อยู่เฝ้าคงจะสั่งการเรื่องสูบน้ำสู้น้ำอะไรของเขาอยู่แล้วล่ะ
1: แต่ว่าการกับข้าวแจกคนนะ
0: แต่ว่าในคืนนั้นเองเนี่ยก็ คนก็โกลาหลในการที่จะหาทางกลับบ้านกลับช่องกันแล้วก็ติดค้างกันบนถนนเพราะน้ำมันขึ้นมาอย่างรวดเร็วบางคนก็อย่างแถวๆไอ้ตรงไอ้เพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยก็ดีนะเจ้าของตึกเขาไม่ใจไม้สระกรรมนะหลบเข้าไปนอนในตึกชาญอิสระ
1: โอ้ยตึกนั้นใจดีที่สุดแล้วตึกนั้นน่ะอย่างใจบุญเลย
0: คือถ้านอนข้างนอกยุงก็คงกินตาย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะรถก็จอดจมน้ำอยู่แล้วเนี่ยแล้วไปไหนก็ไปไม่ได้ก็ติดตกค้างอยู่ใช่ไหมอาจจะอยู่ค้างกับตึกชาญอิสระบ้างอะไรบ้างก็เดินมาแล้วก็เจอตึกก็ขอเข้าไปนั่งหลบจนก็รอจนสว่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นผู้สื่อข่าวไปทำข่าวนะบอกโอ้โหคนมาติดอยู่ในตึกเต็มไปหมดเลยคืนนั้นเป็นคืนที่ทุรักทุเลหมดประชาชนก็เรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาชีวิตเฉพาะหน้ากันไป
1: โอเค
0: ไม่ได้มีระบบอะไรจะมารองรับให้มันเป็นที่สบายใจได้เลย
1: ทีนี้เรามาถอดบทเรียนกันตัดผู้ว่าออกไปตัดรัฐบาลตัดอะไรออกไปเพราะว่าตลอดเวลาที่เราเผชิญความทุกข์กันตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันอาทิตย์เนี่ยไม่มีใครมาช่วยเราเลยตำรวจก็ไม่ลงมาโบกไม่มีอะไรใครๆทั้งสิ้น
0: แล้วนี่
1: บากกรรมของเราไป
0: ผมขอยกตัวอย่างของจริงอีกนิดได้มั้ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยเป็นข่าวเนี่ยคุณบอมสินเจริญเนี่ยวงพี่น้องสินเจริญนะเรียกรถจ้างรถสไลด์เอาเพื่อจะเอารถของตัวเองเนี่ย
1: หน
0: ีน้ำท่วมนะถูกเรียกราคา 10,000 บาทระยะจากที่จะส่งเนี่ยห่างกัน400เมตรคงจะไปเก็บในตึกคอนโดแล้วจากบ้านอะไรเงี้ยนะ
1: ซึ่งความจริงคือเท่าไหร่รู้ไหมคะความจริงเนี่ยดิฉันเคยเรียกรถสไลด์จากที่บ้านไปส่งศูนย์ที่ริมถนนวิภาวดีรังสิตแค่1,500
0: แต่วันนี้ผู้สื่อข่าว
1: 30กิโล
0: เข้าไปที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งน้ำเริ่มแห้งมีรถตู้ที่จอด
1: เสีย
0: น้ำท่วมอยู่เสียอยู่นะแล้วก็เอารถสไลด์มาเนี่ยเป็นรถตู้แล้วก็เขาก็นั่งอยู่ในรถเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ชูไมค์ถามเขา
1: เท่าไหร
0: ่ถามว่าจะเอาไปที่ไหนเขาบอกจะเอาไปอู่ที่แถวสุวรรณภูมิจากเพชรบุรีนะถามว่าเท่าไหร่เขาบอก10,000เขาก็ตอบยิ้มๆนะบอก10,000บอกโอ้แพงไปไหมบอกอย่างงี้ก็ต้องยอมแล้วถึงป่านนี้แล้วนะทิ้งไว้เขาบอกว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รีบเอาไปตอนนี้แล้วเนี่ยมันเติมน้ำเนิ่มมันมายมันเสียหายมากกว่านี้เขาบอกรถเขาเป็นระบบไฟฟ้าแล้วมันรถตู้ครับ
1: ดิฉันแนะนำว่าให้ทุกคนที่จ่าย10,000เนี่ยกลับมาเช็คบิลให้หมดค่ะ
0: ไม่ฮะคือผมกำลังจะพูดว่าก
1: ลับมาเช็คบิลให้หมด
0: ไอ้อย่างเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐคุณก็ต้องรู้อยู่ว่ามันจะต้องมีการฉกฉวยทำหาประโยชน์อะไรกันแบบนี้อยู่ถูกไหมเวลามันเกิดสถานการณ์อย่างเนี้ยมันจะต้องมีมาตรการมันต้องมีการดำเนินการอะไรต่างๆอยู่นี่ยกเป็นตัวอย่างเสริมว่ามันอันนี้ชัดๆตีหัวกันนะ
1: ไม่มีเลย
0: คุณนันว่าต่อว่าไง
1: ตัวอย่างนะคะในกลุ่มไลน์ของผู้สื่อข่าวเขียนมาผู้ใหญ่เลยค่ะบอกว่าเราจะช่วยรักเคสนี้ได้ไงดีคนรู้จักกันสุภาพสตรีท่านนี้อยู่กับสามีและลูกสาวรวม3คนสุนัขอีกตัวหนึ่งอยู่ซอยลาดพร้าว93ไม่ได้รับประทานอาหารมาหลายวันออกจากบ้านไม่ได้เพราะประตูบ้านบวมเปิดไม่ออกติดอยู่ข้างในหน้าต่างเป็นเหล็กดัดถ้ามีคนส่งอาหารต้องปีนมาทางระเบียงข้างบนติดต่อหน่วยงานแล้วแต่ก็ยังเงียบอยู่รบกวนช่วยประสานหน่อยเถอะค่ะขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
0: โอ้93เกือบจะถึงไอ้ตรงบางกะปิตรงน้ำท่วมหนักแล้วนะ
1: ค่ะเขาบอกเขาติดมากี่วันแล้วก็ตั้งแต่น้ำท่วมแต่วันเสาร์มาเที่ยงวันนี้ได้ข้าว3กล่องน้ำ3ขวดแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่นะนี่คนกรุงเทพนะติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วค่ะก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้นี่คืออีกตัวอย่างนึงแล้ววันนี้คุณชัชชาติว่าอย่างนี้นะคะบอกว่าก็พูดถึงทางรัฐบาลนี้ก็พูดถึงเป็นคลองป่าสักชัยนาทไปเรียบร้อยแล้วใช้เขา 3-4 เส้นนะคะคลองเขาเนี่ยเขาจะใช้งบทั้งเวรคืนที่เบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 250,000 ล้านในการจัดการปัญหาน้ำท่วมคุณชัชชาติก็บอกว่าในส่วนการดูแลประชาชนกทมได้จัดตั้งกองบัญชาการศูนย์จัดทำอาหารที่สำนักงานเขตแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 60,000-70,000 รายระยะต่อไปจะเปิด ยื่นขอรับเงินเยียวยาตามมูลค่าความเสียหายจริงขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติเอาภาพถ่ายแล้วก็เก็บหลักฐานความเสียหายไว้ประกอบการยื่นขอรับ

0: ตามจริงเหรอครับเขามีอัตราอยู
1: ่ในระยะต่อไปในส่วนของกทม.จะเปิดให้ยื่นขอรับเงินเยียวยาตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติเก็บภาพถ่ายและหลักฐานความเสียหายไว้ประกอบการยื่นขอรับความช่วยเหล
0: ือลดได้ไหมลดได้ไหมหรือว่าเฉพาะเคหสถาน
1: อ้าวเวลาฝนตกแบบนี้ก็มันหมดเลยนี่คะเคหะคลองจันทน์รถตั้งกี่ร้อยคัน
0: เออไม่รู้ผมไม่ทราบก็โอเคแต่ว่าถ้าจ่ายได้จริง
1: อะเอาเงินที่ไหนมาจ่าย
0: เ
1: อาเงินที่ไหนมาจ่ายไม่มีแล้วค่ะ
0: นี่
1: ที่ไหนมาจ่าย
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะเดี๋ยวกลับมาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีครับ
3: คุณชัยชาญบอกปิดทูเวย์ทำไมอ๋อแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่าเขามีเงื่อนไขอยู่คุณณรงค์บอกว่ารัฐบาลถอดบทเรียนถอดหมดเป็นชีเปื่อยแล้วยังไม่ได้อะไรเลยคุณชุชนะบอกว่าประสบการณ์บอกว่าคนอยากมีชื่ออยู่ในแผนเผชิญเหตุเอาไว้ขอบำเหน็จประจำปีแต่เวลาเกิดเหตุตามตัวไม่ได้แล้วก็คุณภูวนาถบอกอยากให้รัฐมนตรีลูกเทพไปลุยน้ำให้ปริงดูดดูบ้างนะฮะนอกจากนี้ก็ครั้งที่แล้วน้ำท่วมหาดใหญ่ก็ได้ยินคุณไพศาลแนะนำเรื่องตั้งวอลลุ่มแบบนี้ครั้งหนึ่งค่ะแต่ยังไม่เป็นผลแล้วก็มีพวกฉกฉวยบนความยากลำบากของพี่น้องชาวไทยกันหน้าไม่อายใช่ค่ะรถสไลด์เรียกเท่าไหร่ถ้าจ่ายได้ก็ต้องจ่ายนะฮะระบบทุนนิยมเป็นอย่างนั้นแต่เอาผิดได
2: ้
3: ค
2: ่
3: ะเอากันจริงๆเอาได
2: ้อ่ะคราวนี้รถยนต์เนี่ยถ้ามีประกันนะครับเห็นทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยเขาได้ออกคำแนะนำออกมาว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาจะแบ่งระดับความเสียหายออกเป็น5ระดับนะแล้วก็ต้องไปดูว่ากรมธรรม์ของเราเนี่ยเป็นกรมธรรม์คุ้มครองแค่ไหนอย่างไรด้วยนะแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็น5ระดับเนี่ยคือ1น้อยที่สุดนะก็คือระดับ A น้ำท่วมถึงแค่พื้นรถยนต์พรมพื้นก็ประเมินค่าซ่อมประมาณ 8,000 ไม่เกิน 10,000ที่ประกันจะจ่ายระดับ B ก็คือท่วมถึงเบาะนั่งประเมินค่าซ่อมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทระดับ C คือน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าประเมินค่าซ่อมประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทแล้วก็ระดับ D คือน้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าอันนี้หมายถึงว่าพวงมาลัยก็น่าจะท่วมประมาณครึ่งนึงอะประเมินค่าซ่อมเริ่มต้นที่ 30,000 บาทขึ้นไปถ้าท่วมถึงคอนโซลหน้านะแล้วระดับ E เนี่ยคือรถยนต์จมน้ำทั้งคันเข้าข่ายความเสียหายหนักบริษัทประกันภัยจะพิจารณาจ่ายคืนทุนประกันคือคุ้มครองแค่ไหนจ่ายแค่นั้นจบกันไป
3: ไม่มีวันขาดทุน
2: สมมติประกันทั้งคันเลยเนี่ยจ่ายแค่ 500,000 ก็จ่าย 500,000 จบกันคืนเท่าทุนประกันถ้าจมทั้งคันนะ
3: ค่ะ
2: จมทั้งคันสูงสุดก็จ่าย

0: เท่าทุนประกันครับ
1: มีคนถามบอกว่านี่น้ำฝนล้วนๆนะคะกรุงเทพอ่ะแล้วนายกพูดอะไรเรื่องของชัยนาทป่าสักเขาวางแผนทั้งระบบค่ะวางแผนทั้งระบบ
0: คือนายกเขาบอกว่าเขาก็ทำงานอะไรที่เป็นงานพื้นฐานเขาเพิ่งอนุมัติอย่างที่คุณพราดอนเขาพูดน่ะเขาคือตอนช่วงที่เถียงกันเรื่องอะไรนะไอ้อยุธยาปล่อยน้ำอะไรเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่ามาพูดกันแค่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้หรอกเพราะรัฐบาลเนี่ยเรามองว่าปัญหาน้ำท่วมอยุธยาเนี่ยมันต้องว่ากันจากนี้ไป6ปี7ปีอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าซึ่งรัฐบาลได้มีการอนุมัติที่จะให้ทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆเขาก็อยากชี
1: ้ก็โครงการที่ว่าเนี่ยจะรู้สึกว่าจะเป็นการอนุมัติงบประมาณต่อเนื่อง 8-9 ปีอะค่ะกว่าจะได้ใช้8ปีค่ะ
0: ก็คือแต่เดิมเนี่ยเราใช้วิธีผันน้ำออกซ้ายขวาใช่ไหมตอนนี้มันก็จะมีปัญหาว่าผันได้ก็ต่อเมื่อประชาชนเขาเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเกี่ยวข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยเป็นพื้นที่ว่างก็แล้วยินยอมที่จะให้รับเป็นพื้นที่รับน้ำก็ปล่อยเข้าไปได้แต่ตอนนี้เห็นบอกชัยนาทยังปล่อยเข้าไปไม่ได้น้ำถึงได้ลงมาถึงอยุธยาเนี่ยก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วยังไม่เกี่ยวทุ่งรับน้ำยังรับไม่ได้แต่อย่างเงี้ยก็เลยเขาก็เลยมีโครงการที่จะทำไปแม่น้ำเจ้าพระยาสองอะไรพวกนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะเพื่อที่จะเอาน้ำแทนที่จะปล่อยเข้าทุ่งก็ผ่านจากไอ้ตรงนี้มาออกทะเลไปทีละเป็นเส้นน้ำอีกเส้นหนึ่งที่จะออกตรงไปสู่ทะเลจาก
1: คลองมีอยู่แล้วขยายให้เพิ่มขึ้น2เท่า
0: ใช่แล้วก็จะทำตัดตรงมากขึ้นอะไรมากขึ้นที่มันคดเคี้ยวอยู่ก็ตัดให้มันตรงครับ
1: ใช่ค่ะจริงๆก็ไม่ใช่โครงการใหม่หรอกก็เป็นโครงการเก่าอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าจะ
0: ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก็ทำมานะเอาอย่างพูดตรงๆนะแม่น้ำที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยขุดขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นเส้นที่ขุดขึ้นตัวแม่น้ำจริงๆเนี่ยคือคลองบางกอกน้อยไปเชื่อมคลองบางกอกใหญ่เป็นกระเพาะหมูนั่นคือเส้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาดั้งเดิมเนี่ยแล้วสมเด็จพระชัยราชาท่านตัดตรงปากคลองบางกอกน้อยหน้าธรรมศาสตร์ตัดแล้วก็ไปออกตรงนู้นไอ้ตรงที่ไอ้คลองบางกอกใหญ่คลองบางหลวงตรงป้อมวิชัยประสิทธิ์
1: ตรงกองทัพเรือตรงนั้น
0: ตรงกองทัพเรือตรงนั้นน่ะตัดเป็นเส้นตรงมาทำให้พอน้ำมันไหลตรงไอ้ตรงเนี้ยที่ขุดเป็นคลองเล็กๆมันขยายกว้างไปเรื่อยๆไอ้ส่วนที่เป็นเส้นน้ำเดิมซึ่งเคยกว้างมันก็แคบลงมาเรื่อยๆเลยกลายเป็นคลองสองคลองเส้นหนึ่งคลองบางกอกใหญ่เส้นหนึ่งคลองบางกอกน้อยแต่จริงๆคือแม่น้ำน่ะดั้งเดิมคือแม่น้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็แสดงว่ามันก็เป็นเรื่องแต่สมัยโบราณก็ทำกันมามากมาย
1: ก็เขาเรียกว่าเป็นมอบหมายให้สภาพัฒน์ค่ะสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัดฝุ่นโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากเขาเรียกว่าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมูลค่าการลงทุนก็เป็นแสนล้านเตรียมเสนอรายละเอียดให้ครม.พิจารณาวันที่29วันพรุ่งนี้เมื่อช่วงแรกตอนเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยก็ขอให้สภาพัฒน์ศึกษาและนำความพร้อมของโครงการนี้ล่าสุดนะสภาพัฒน์ก็ได้รายงานข้อสรุปว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยระบายน้ำจากตอนบนของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพนะคะโดยความเป็นมาของโครงการเนี่ยก็มันเป็นการจัดทำแผนบรรเทาทุกข์ภัยรุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้งหมด9แผนค่ะโดยที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยเรียกว่าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเป็นแผนงานลำดับที่2ของแผนบรรเทาทุกข์ภัยเจ้าพระยาตอนล่าง
0: อันนี้ฝั่งตะวันออก
1: ฝั่งตะวันออกค่ะ
0: ฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งเนี่ยทางแถบบ้านเรานี่แหละครับ
1: แล้วเขาก็ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวันที่18ธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็วางแผนไว้ว่าระยะเวลาในการทำเนี่ย8ปีใช้งบประมาณปี70ถึง77วงเงิน 165,000 ล้านบาทค่ะช่วงที่1ก็เป็นการปรับปรุงคลองชัยนาทป่าสักความยาว134กิโลเมตร ช่วงที่สองก็คือคลองระบายน้ำหลากป่าสักอ่าวไทยอันนี้ก็135 กิโลเมตรค่ะป่าสักอ่าวไทยตอนแรกชัยนาทป่าสักแล้วก็ป่าสักมาออกอ่าวไทยเลยค่ะก็เป้าหมายก็คือเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาสู่อ่าวไทยก็เหมือนกับที่เราบอกว่าคลองแสนแสบอะกว่าจะออกได้มันระบายไม่ทันเขาถึงต้องมีอุโมงค์รับน้ำแล้วก็ดึงออกที่ช่องหนึ่งสี่ให้มันเร็วขึ้นนี่ก็เหมือนกันตัดให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ออกทะเลให้เร็วขึ้นค่ะ
0: คุณพลดรปริศนานันทกุลบอกว่าเตรียมเยียวยาน้ำท่วมให้ชาวกรุงเทพยึดมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศพร้อมจัดงบกลางปี69 2,000 ล้านดูแลผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนทั่วประเทศส่วนหลัง1ตุลาคมประกันภัยพิบัติจะรับคุ้มครองต่อแต่ก็เฉพาะช่วงนี้ตั้งแต่20กันยาถึง30กันยาเนี่ยเอางบไป 2,000 แต่หลังจาก1ตุลาไปเนี่ยก็พวกประกันภัยพิบัติเขาจะรับคุ้มครองต่อไปนะ
1: มีข่าวค่ะค่ะเชิญค่ะ
0: กรุงเทพเนี่ยจะได้เงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นๆหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามคุณพลดรบอกว่ามีสิทธิ์ได้เพราะทั่วประเทศต้องใช้เกณฑ์เดียวกันหมดเพียงแต่กทม.จะมีเกณฑ์อย่างไรแล้วมีงบกลางของกทม.อย่างไรและในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนโดยรัฐบาลจัดงบกลางไว้ 2,000 ที่จะช่วยสนับสนุนกทม.ให้ครับ
1: ค่ะทีนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะคลองชัยนาทป่าสักอยู่ตรงไหนเนาะเพราะเวลาเรานึกถึงแม่น้ำป่าสักก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อะไรนั่นใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าทีนี้มาเจอข่าวนี้เกิดถนนซุดและเสาไฟฟ้าหัก2ต้นทางเข้าสถานีรถไฟป่าหวายเป็นถนนริมคลองชัยนาทป่าสักโถป่าหวายคือที่ค่ายพลล่มป่าหวาย
0: ค่ะ
1: อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เขาเรียกกันถนนคันคลองเป็นคลองใหญ่เป็นคลองที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แก้ใหม่เป็นคลองที่ขนาดพอประมาณไม่ใหญ่เท่าไหร่เล็กกว่าคลองประปานี่อีกแล้วก็เลาะระหว่างลพบุรีไปจนถึงอยุธยานะคะก็คือคลองคันคลองเป็นคลองชลประทานนี่แหละจากลพบุรีมาจากชัยนาทแล้วมาลพบุรีแล้วก็เลาะไปอ่างทองแล้วไปอยุธยาแล้วก็ไปออกป่าสักเพราะฉะนั้นคลองเนี้ยผ่านลพบุรีตลอดทางเลยค่ะพี่ไพศาลโอเค
0: ก็ต้องลพบุรีต้องไปขุดไปทำให้มันกว้างขึ้นนะ
1: เวรคืนแพงมากตรงนั้นเจริญมากมากแถวนั้นเจริญหมดแล้วขอผ่านตัวอำเภอเมืองเลยค่ะที่ไพศาลเจริญมากมากค่ะ
0: อ้าวเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
2: เดี๋ยวพอน้ำแห้งเขาก็ไม่พูดถึงอะไรอย่างนี้หรอกตอนนี้สารพัดโครงการที่จะทำ
1: มี
2: น่าจะทำเพราะเขาทำมาตั้งแต่ว่าตอนปลายปีแหละผ่านเอไอเอเรียบร้อยละ
1: อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สีตางพี่ไหลล่า
2: ค่ะ
1: เป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือของเกษตรเนี่ยเขาจะมีวิศวะชลประทานนะอาจารย์ก็จะอยู่เป็นอาจารย์ภาควิชาเนี่ยอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่ากรุงเทพเนี่ยจะมีเวลาทองนับจากวันจันทร์นี้ไปไม่เกินอีก3วันนะเรียกอาจารย์ใช้คำว่าเป็นเวลาทอง3วันต้องเร่งสูบน้ำก่อนจะเจอน้ำทะเลหนุนรอบใหม่
2: ใช
1: ่นะบอกว่าปริมาณฝนในพื้นที่เริ่มทรงตัวและคลี่คลายลงแล้วอย่างไรก็ตามพื้นที่แอ่งต่ำที่มีความอ่อนไหวสูงเช่นถนนรามคำแหงย่านมินบุรีโซนลาดกระบังและการเคหะคลองจันทน์ยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นพื้นที่ระบายน้ำได้ช้าคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันระดับน้ำจึงจะคลี่คลายอาจารย์แนะนำว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในจุดท่วมสูงที่ถูกตัดไฟฟ้าและน้ำประปาให้เร่งพาตัวเองออกมาพักอาศัยในพื้นที่แห้งหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนเพื่อความปลอดภัยและไม่ควรรอความช่วยเหลืออยู่ภายในพื้นที่ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดของกทม.เวลานี้คือเงื่อนไขเวลาทองเพียง3ไม่เกิน4วันนับจากวันจันทร์ที่28ถึงไม่เกินวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมในการเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่บนถนนและในระบบคลองออกสู่ทะเลเนื่องจากข้อมูลอัปเดตจากกรมอุทกศาสตร์ชี้ว่าในช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้จะเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงอีกระลอกหากกทม.ไม่สามารถพร่องน้ำออกจากระบบได้ทันมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะปะทะกับน้ำทะเลหนุนส่งผลให้ระดับน้ำยกตัวสูงขึ้นเกินกว่าที่คาดการณ์และทำให้การระบายน้ำกลายเป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่งทั้งนี้กทม.มีช่วงเวลาเหมาะสมในการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำคือระหว่าง8นาฬิกาถึง18นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงระหว่างจังหวะน้ำขึ้นลงรายวันแต่จากการที่เครื่องสูบน้ำกทม.ชำรุดไปหลายเครื่องจึงตั้งคำถามถึงความพร้อมในการซ่อมแซมและระดมสูบน้ำอย่างเต็มกำลังในห่วง 3-4 วันที่ผ่านมานะคราวนี้ไม่เท่านั้นฮะอาจารย์ยังบอกว่าพร้อมๆกับน้ำทะเลหนุนเนี่ยให้จับตาฝนใหม่ซึ่งตกอยู่ทางตอนบนของกรุงเทพมหานครขึ้นไปเนี่ยจะทำให้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจ่อจะระบายแตะ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยบอกว่าหลังผ่านกลุ่มฝนเนี่ยจากผ่านตะวันตกแล้วกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปทางภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือได้แก่สุพรรณบุรีอุทัยกำแพงเพชรตากแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางและเชียงใหม่โดยจะมีฝนตกหนักสะสมสูงถึง 80-90 กิโลเมตรต่อวันโดยเฉพาะจังหวัดอุทัยธานีถือเป็นจุดที่น่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจากอ่างเก็บน้ำร่มเกล้ามีน้ำเต็มความจุแล้วเมื่อมีฝนตกหนักมวลน้ำป่าจะไหลหลากลงสู่แม่น้ำสแกกรังและไหลมาสมทบลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายจังหวัดนครสวรรค์ก่อนจะไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะฮะเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนกักเก็บน้ำอย่างเขื่อนภูมิพลจึงไม่สามารถอั้นน้ำไว้ได้มากปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาตั้งการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อฝนตกหนักสะสมท้ายเขื่อนในเขตชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาสูงถึงวันละ200-300มิลลิเมตรรวม3วันเกือบ400มิลลิเมตรจะทำให้เกิดมวลน้ำสมทบด้านล่างมหาศาลคาดว่าในภายใน 2-3 วันข้างหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำ ขึ้นไปแตะที่ระดับ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคราวนี้จังหวะมันก็คือจะตรงกับจังหวะอีก3วันที่น้ำทะเล
2: น้ำขึ้น
1: คือน้ำเหนือจะปล่อยลงมาก็เยอะน้ำทะเลก็จะหนุนคราวนี้แล้วครับ
2: ใช่ค่ะ
1: จะเป็นโจทย์ยากของกรุงเทพเนี่ยอาจารย์สีตางให้มุมมองนะ
2: ค่ะก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อาจารย์สีตางอยู่เนี่ย2วันที่แล้วเขาขอร้องไม่ให้สูบน้ำออกค่ะที่เห็นจมอะค่ะพี่วิสารคะเขาขอร้องว่าให้สูบน้ำออกให้มหาวิทยาลัยเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำเลยเพราะว่าถ้ามหาวิทยาลัยเกษตรสูบออกถนนวิภาวดีก็จะหนักมากแล้วนี่เขาก็พร่องน้ำจากวิภาวดีออกเขาเพิ่งอนุญาตให้มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยสูบน้ำออกวันนี้เองค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อแล้วก็เกษตรก็ปิดเรียนเอา
2: ปิดแล้วก็จะไปเปิดวันพฤหัสนี้ที่มีสอบด้วยพฤหัสนี้ค่ะมีเด็กนักเรียนพวกสาธิตเกษตรสอบก็จะเปิดเรียนแล้วถามว่าทำไมเขามั่นใจว่ามันพฤหัสจะไปได้ก็เพราะว่าเขาเพิ่งได้รับอนุญาตให้สูบน้ำออกเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาเริ่มสูบน้ำออกวันเนี้ยวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคะจันทร์อังคารพุธเนี่ย3วันนี่แหละในมหาวิทยาลัยเกษตรเขาคาดว่ามันจะแห้งพอทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เขาได้รับการขอร้องว่าขอให้เป็นที่รับน้ำก่อนอย่าเพิ่งออกมาเมื่อกี้ที่ท่านพูดพลาดไปนิดนึงเรื่องคลองป่าสักท่านผู้ฟังติ่งมาจริงไปคลองชัยนาทป่าสักไม่ได้เลื้อยไปจนถึงจังหวัดอ่างทองดิฉันมองภาพอย่างนี้คือเวลาที่ดิฉันไปถนนเขาเรียกถนนเลียบคลองเวลาจะกลับลพบุรีนะคะไปถึงอ่างทองปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็มาทางบ้านแพรกแล้วเข้ามาที่ป่าหวายดิฉันมองภาพว่าไอตอนแยกเข้าลพบุรีมันไปถึงอ่างทองแยกอ่างทองใช่ไหมคะแล้วเข้าลพบุรีแต่ว่าคลองเนี่ยเขาเลื้อยไปถึงยังไม่ทันถึงถนนสายเอเชียเขาก็ไปซ้ายเข้าลงปูนไปก่อนฮะเพราะนั้นก็จะไม่ถึงอ่างทองถูกต้องค่ะนะฮะขอบคุณมากไม่ถึง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
0: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ครับ19:11 ครับได้เห็นฝีมือได้เห็นลีลาโฆษกคนใหม่นะ
2: เป็นยังไงคะได้รับคำชม
1: คุณเอกภาพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลอันนี้น่าจะเป็นงานแรกๆเลยนะที่ได้ออกสื่อชัดเจนได้กล่าวหารือกับนายกภายหลังเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่ามีการสอบถามถึงการทำงานมีการรวบรวมข้อมูลหรือมีปัญหาอะไรหรือไม่โดยนายกกำชับว่าหากมีข้อมูลให้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างเข้าใจโดยง่ายและหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขอให้ศูนย์ติดต่อได้ตลอดเวลาเมื่อถามว่ามีคำถามจากประชาชนว่ารัฐบาลมีตัวอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมจากหาดใหญ่สดๆร้อนๆทำไมจึงปล่อยให้เกิดเหตุในกทม.ได้ โฆษกเอกภพบอกว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นภัยธรรมชาติเกิดจากฝนที่ตกในพื้นที่ไม่เกี่ยวกับระบบระบายน้ำเหมือนปี54และมีพายุฝนลงมาสมทบซึ่งฝนที่ตกในกทม.มีปริมาณมากทั้งๆที่มีการพร่องน้ำในระบบระบายน้ำไปก่อนหน้านี้แล้วนี่จึงถือเป็นบทเรียนว่าต้องมีการดำเนินการพัฒนาระบบส่งน้ำให้มากขึ้นและระบบการระบายน้ำในโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครม29กันยายนนี้ซึ่งโครงการนี้จะทำให้น้ำไม่มากองอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีอันนี้คนละเรื่องกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพปีนี้นะ
2: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะ
1: ก็
2: โยกปัญหาไปเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาก่อนน้ำจะท่วม1สัปดาห์เนี่ยค่ะรัฐบาลได้เปิดวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นเอกภาพดิฉันอ่านข้อมูลนี้จาก Facebookรัฐบาลไทย Royal Thai Government ค่ะโดยรองโฆษกของรัฐบาลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรเนี่ยบอกว่าจากการที่รัฐบาลได้ลงพื้นที่อำนวยการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพบปัญหาสำคัญคือระบบแจ้งเตือนภัยของประชาชนยังมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจและการเตรียมตัวของประชาชนที่น่านก็โดนนะพี่พิสาร
1: ก็นี่ถึงวิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่จะเกิดกรุงเทพ
2: ที่น่านก็โดนตอนที่น่านโดนเนี่ย17เนี่ยออกมาแถลงเลยพบปัญหาคือการแจ้งเตือนภัยมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจัดกระจายไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจการเตรียมตัวของประชาชนรัฐบาลจึงมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นต่อด้วยการสร้างมาตรฐานข้อมูล1เดียวความจริงมี1เดียวค่ะเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนได้ครบถ้วนรอบด้านว่าน้ำจะท่วมจุดไหนสูงเท่าใดและจะมาถึงภายในกี่ชั่วโมงเอ๊ะดิฉันอ่านข่าวอยู่ใช่ไหมคะรัฐบาลได้เปิดตัววันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ3สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ4สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ได้ทำงานร่วมกันบูรณาการข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจนคือกรมอุตุทำหน้าที่ตรวจวัดพยากรณ์เรดาร์และเป็นหน่วยงานหลักในการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการ Official Warning เมื่อเกิดพายุและฝนตกหนักไม่ใช่ทีลมฟ้าอากาศนะเข้าใจให้ถูกอุตุนะฮะขณะที่ GISDAจะสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลภูมิสารสนเทศไปตามจุดความร้อนและสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนั้นทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงส่วนสถาบัน Big Data จะพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแดชบอร์ดเห็นปุ๊บเลยเห็นหมดเลยแดชบอร์ดพี่วิสารควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลด้วยนะและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติหายไปหมดทุกหน่วยงาน
1: ก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่รวมเป็นไปได้ว่าอาจจะทำแล้วก็มารวมอยู่ที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีเพราะคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็เป็นคนพูดเองว่าโอ้ย
2: เอาอยู่
1: ก็แสดงว่าทุกอย่างคงจะมาประมวลอยู่ที่ผมตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าจะพลาดตั้งแต่จุดแรกเลยก็คือพยากรเนี่ยพลาดพอพยากรพลาดมาเนี่ยหน่วยอื่นที่มาต้องมาต้องตีค่ามาอะไรต่างๆมันก็หลุดกันไปหมดเลยการเตรียมโครงเตรียมการก็พลาดไปหมดแล้วข้อมูลเนี่ยเข้าใจว่าคงจะรีพอร์ตอาจจะบูรณาการรวมศูนย์มาแล้วแล้วคุณทรงศักดิ์เขาเลยมั่นใจมากบอกเออครับเราดูแล้วล่ะเอาอยู
2: ่แล้วตอกย้ำกับอะไรอ่ะรองอธิบดีบอกว่าไม่มีแล้วครับฝนตกอะไรนะหยุดไม่หยุดเลยอ่ะ
1: ทั้งวันทั้งคืนนะ
2: ไม่มีแล้วครับและไอเราเองเราก็ชอบฟังอะไรที่มันสบายใจถูกไหมพี่สารเราจะไปอยากฟังอะไรว่าอพยพเลยครับลำบากแน่หมดตัวแน่ แฟชั่นไอแลนด์ที่ว่าแน่ๆหมดเลยนะครับรายเล็กรายน้อยขายชาขายกาแฟไปซื้อตู้เย็นใหม่ได้เลยเป็นตลาดน้ำไปแล้วใครจะไปอยากฟังพอมีใครสักคนบอกว่าดีไม่มีปัญหาเราก็เชื่อคนนั้นเลย
1: ผู้สื่อข่าวถามโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพวันนี้ด้วยนะว่าที่มีการตามหาความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านโฆษกเห็นว่าอย่างไรคุณเอกภพบอกว่า
2: ความร
1: ับ
2: ผ
1: ิ
2: ดชอบ
1: ในถามหาความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเอกภพบอกว่าในทุกเหตุการณ์เรามักจะหาว่าใครผิดการกล่าวหาและโบยไปที่คนผิดอาจเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและปัดความรับผิดชอบเกินไปแต่ความจริงคือเรื่องของทุกคนทุกหน่วยงานอย่างเหตุการณ์นี้หลายคนคิดว่าพื้นที่ที่กทมจะเป็นความรับผิดชอบของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่ากทมต้องรับผิดชอบแต่นายกกำชับมาโดยตลอดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ใดก็ตามให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือดำเนินร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้ปัดทนนะไปที่ผู้ว่าชัดชาติแต่ว่าอย่าไปบอกว่าอย่าไปโทษผู้ว่าชัดชาติเขา
2: เก่ง
1: นะฝนตกเขาไม่ได้ถามว่าหน่วยงานใดจะรับผิดชอบฝนก้อนนี้แต่เมื่อตกลงมาถึงพื้นแล้วประชาชนที่ได้รับผลกระทบประชาชนไม่ถามหรอกว่าหน่วยงานไหนจะมารับผิดชอบฝนก้อนนี้หรือว่าชีวิตของเขาเรื่องอะไรทุกคนต้องมารวมกันเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปหาว่าใครผิดใครช้าหรือไม่ช้าแต่เราต้องถอดบทเรียนว่าที่ผ่านมาเราได้เตรียมการดีพอแล้วหรือยังทำอย่างไรให้เหตุการณ์กลับมาสู่ความปกติให้เร็วที่สุด
2: เดี๋ยวว่ากันเองก็แล้วกันรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าววันที่17กันยายนที่ผ่านมาว่าประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบ real time ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่ www.thaiwater.net/new4all นะคะ4 all อ่ะ4หน่วยงานอ่ะซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าการจัดทำแผนที่ One Map จะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้และช่วยคาดการเหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำข่าวนี้ 7:30 น.วันที่17กันยายน18 19 20 21 22 23 24 25 26 9วันหลังจากนั้นกรุงเทพย่อยยับ
1: ก็นายกคงสบายใจนั่นแหละที่แถลงเนี่ยจึงได้เดินทางไปต่างประเทศสัก3ประเทศเลยใช่มั้ยคงจะโอ้สติข่าวเรื่องฝนมันเริ่มมาแล้วล่ะแต่ว่าโอเคคิดว่าทุกอย่างเตรียมเอาไว้พร้อมหมดละรัดกุมเต็มที่เนี
2: ่
1: ย
2: แล้วคุณไม่เตือนเขาความที่คุณไม่เตือนเขาเนี่ยมันส่งผลไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิดิฉันตอนแรกอ่านข่าวนะพี่ไพศาลอ่านจากเพจต่างๆก็ยังนึกว่าเป็นเรื่องแบบหายอดไลค์หรือเปล่ามันจะเวอร์ไปหรือเปล่าคนรอกระเป๋ากัน 5-6 ชั่วโมงรายงานข่าวจากบริษัทการบินไทยแจ้งว่าความคืบหน้าในการบริหารจัดการสัมภาระผู้โดยสารตกค้างอันเป็นตกเนี่ยพี่สันเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมฮะที่เขายืนดักเราที่หน้าประตูเลยอะฮะสมมติกลับจากอเมริกากระเป๋าเราไม่มากับเรานะคะพี่ไพศาลเขายืนถือชื่อเราดักรอที่หน้าประตูเลยค่ะบอกว่ากระเป๋าเรามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้นะมีคนที่บ้านเนี่ยเจอแล้วภายในบ่ายวันนั้นกระเป๋าส่งถึงบ้านเลยค่ะ
1: อ๋อเรารอไม่ไหวจนกระทั่งเราต้องออก
2: ไม่ค่ะรอไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันจะมาอีกไฟล์นึง
1: อ๋อเขายืนรอตรงไอ้ตรงเบลเลย
2: เขายืนรอตรงยืนรอที่ประตูไม่ใช่ที่เบลค่ะ
1: อ๋อประตูตอนที่เรา
2: ประตูบอกเราเลย
1: เรา
2: ไม่ใช่ให้เราไปที่เบล
1: ออกจำไอ้ออกจากไอ้ตัว
2: ออกจากประตูมาเราจะเห็นเลยมีคนรอรับถือชื่อเราเลย
1: อ๋อให้เรากลับไปก่อนเลย
2: ว่าเราไม่ต้องรอแล้วบ่ายโมง
1: นี่ระบบที่เขา
2: ใช่ค่ะในเมืองไทยเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยกระเป๋ามาส่งถึงบ้านเรียบร้อยทุกอย่างเลยแล้วแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการบินไทยเมื่อ2วันที่ผ่านมาไม่มีใครไปบอกเขาเลยค่ะนี่คือปัญหาใหญ่ค่ะ
1: เห็นว่าเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าพนักงาน

0: ติดน
1: อ
0: ้
1: อกจ
0: ำ
1: าม ก
0: า
1: บ้านไม่ได้
0: ออกจากบ้านก็ไม่ได้นะ
1: คือปัญหามันเกิดข
0: ค
1: ึ้น
0: งจ
1: ได
0: ะ
1: ้
0: ต้องเป็
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: จำนวนมากเลยนะคงจะหลายสิบคนเลยล่ะ
1: ก็ส่วนใหญ่พนักงานเขาก็อยู่แถวนั้นใช่ไหมคะเมื่อพนักงานอยู่แถวนั้นก็ออกมาไม่ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ใช่เพราะอยู่แถวเขตลาดกระบังแถวอะไรแบบนั้นนั้น
1: เนี่ยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวไปดูที่สถานการณ์พื้นที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะวันที่27ไปตอนข่าวออกมาตอน3 ทุ่มพบว่าฝนตกหนักส่งผลให้พนักงานลำเลียงสัมภาระบางส่วนไม่สามารถเดินทางมาเข้ากะได้ตามปกติทําให้พนักงานก่อนหน้าต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องอ่อนล้ากระทบต่อประสิทธิภาพสัมภาระตกค้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบางไฟลท์ต้องรอกระเป๋านาน4 ถึง 6 ชั่วโมงเบื้องต้นก็ให้เร่งแก้ขอทหารอากาศมาช่วยระดมพนักงานฝ่ายออฟฟิศมาช่วยยกเองเปิดจุดลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่สะดวกรอรับแล้วก็จัดส่งสัมภาระถึงบ้านหรือที่โรงแรมสำหรับคนที่เขาคิดว่าแบบเขาไปได้คำหนึ่งของคุณสุรศักดิ์ซึ่งถูกต้องคุณสุรศักดิ์อาจจะเคยมีประสบการณ์นี้ไม่ควรปล่อยให้ผู้โดยสารลงมาจากเครื่องแล้วต้องมาเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนโดยไม่ทราบข้อมูลหากคาดว่าจะเกิดความล่าช้าควรแจ้งให้ผู้โดยสารทราบตั้งแต่ก่อนลงเครื่องเพื่อสามารถเตรียมตัวและวางแผนการเดินทางได้เนี่ยฮะเคยเจอครับผู้โดยสารเขายืนถือป้ายรอเราเลยไม่ต้องตกใจนะกระเป๋าคุณเนี่ยไม่ได้มาพร้อมคุณกลับไปก่อนเลยบ่ายโมงจะมีกระเป๋าไปส่งที่บ้านแล้วก็มาเลยค่ะค่ะ
0: ครับ
1: แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นค่ะ
0: ก็เห็นทางรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าจะเอาเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยเหลือก่อนนะ
1: ไปแล้วค่ะไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็ทั้งหมดนี่แหละก็ทุกอย่างอะไรนะคะรับผิดชอบเต็มที่ทุกคนทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว
0: เอ้ยผมไม่เห็นคุณสุริยะอ๋อนี่เป็นข่าวนะ
1: ก็อยู่กระทรวงเกษตรนี่ฮะ
0: คือแกก็แต่งสูตรอะไรนะสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรสั่งการให้กรมชลประทานเร่งสูบและระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดกรมชลประทานได้บูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำกทมผ่าน6 มาตรการหลักเพื่อบริหารจัดการน้ำและบรรเทาผลกระทบมาตรการสำคัญประกอบด้วยการควบคุมน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักการตัดยอดน้ำผ่านคลองฝั่งตะวันออกการใช้คลองลัดโพและการระดมเครื่องสูบน้ำริมชายทะเลมันมีเรื่องรูปธรรมที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะไอ้เครื่องสูบน้ำที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยมันมี8เครื่องนะแต่ไม่สามารถที่จะเดินเครื่องพร้อมกันทั้ง8เครื่องได้เดินได้3เครื่อง
1: ไม่งั้นไฟจะดับ
0: เพราะว่าทันทีที่เริ่มเดินเครื่องที่4เนี่ยอะไรเงี้ยนะไฟระบบไฟจะตัดไปเลย
1: มันใช้ไฟมากเขาไม่ได้ทำกำลังไฟไว้ละ8ตัว
0: คืออธิบายอย่างเงี้ยผมก็คิดว่า3ตัวนี้เดินก่อนแล้วก็หยุดแล้วก็พักแล้วก็มาอีก3ตัวแล้วก็อีก2ตัวที่เหลือสลับเนี่ยหมุนเวียนกันไปนะแต่ว่ามันจะเดินได้สูงสุดเนี่ย3ตัวเกินกว่านั้นไม่ได้
1: ไฟมันโหลด
0: ผมก็สงสัยว่าแล้วมันทำไว้8ตัวเวลาแบบนี้มันต้องเดิน8ตัวแล้วมันไม่ใช่ว่าทางเทคนิคมันจะทำไม่ได้นะแต่ทำไมถึงได้เดินไฟไว้ว่าระบบเนี่ยมันถ้าเดินเกิน3ตัวเนี่ยไฟมันต้องไฟมันจะโอเวอร์โหลดประหลาดมากอันนี้มันเป็นรายละเอียดที่ผมฟังแล้วผมก็คุณอะไรนะที่เป็นนายกอบจ
1: บิ๊กแจ๊ดบิ๊กแจ๊ด
0: บิ๊กแจ๊ดไปตรวจแล้วแกแบบ
1: งงจริง
0: แกก็สายหัวเลยไม่รู้จะทำยังไงผมต้องรีบเอาน้ำออกจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยด่วนแต่มันเดินเครื่องไม่ได้ครบทุกตัว
1: ค่ะพี่ประสานเป็นนักเศรษฐศาสตร์จบเศรษฐศาสตร์มาพี่ประสานช่วยคำนวณความเสียหายของห้างแฟชั่นไอแลนด์หน่อยค่ะห้างแฟชั่นไอแลนด์ปิดตั้งแต่เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเป็นเวลา4 วัน
0: พรุ่งนี้ก็จะปิดอีกวันใช่ไหม
1: ปิดเป็นเวลา4วันตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารจะกลับมาเปิดให้บริการในวันพุธที่30กันยายนเป็นต้นไปโดยมีพื้นที่ให้บริการคือแค่ชั้น1ถึงชั้น3
0: ใต้ดินไม่ได้เ
1: บสเมนต์งดให้บริการชั่วคราว
0: แส
1: ดงว่าใต้ดินของเขาเน
0: ี่ยน้ำของท่วมเข้าไป
1: อ้าวพี่พิสารไม่เห็นภาพเป็นตลาดน้ำเลยเหรอคะ
0: ผมเห็นแต่ข้างนอกไอ้ตรงที่รถมันจมรถที่จอด
1: โอ้พี่พิสารไม่เห็น
0: ข้างในนั้นโอ้โหมีร้านที่ผมไปทาน
1: พี่พิสารคะเป็นตลาดน้ำเลยขึ้นมาถึง
0: มีร้านทองอยู่ด้วยนะ
1: มีร้านทองร้านทองไม่เท่าไหร่ทองมันไม่เป็นไรจับมาล้างมันก็ขายต่อได
0: ้
1: พี่ภัยสารนึกถึงท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่มาก
0: โอ้ใช่ใช่แล้วก็อะไร
1: พี่ภัยสารนึกถึงบิ๊กซีย
0: ืดเปล่าที่อยู่นี่เปล่า
1: ไม่แน่ใจเสื้อผ้าไม่เป็นไรอ่ะนะพี่สารลองนึกถึงข้าวสารอาหารสดที่อยู่ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งใหญ่มากและบิ๊กซีชั้นล่างเขาก็มีด้วยใช่ไหมคะ
0: แล้วเขาทำใหม่แบบ
1: แล้วเขาทำใหม่สวยงามหรูหรา
0: เขานั่นดีมาก
1: แล้วก
0: ็
1: ท่องท็อปซูเปอร์ซึ่งใหญ่มากชั้นใต้ดินของเขาหมดเลยร้านขายยาร้านเสื้อผ้าร้านอะไรและพี่ไปสารลงลึกถึงร้านขายชากาแฟร้านเล็กร้านน้อยที่เขามีตู้เย็นคนละเครื่องอ่ะ
0: ไม่แล้วคุณอัน S&P แล้วก็ร้านอาหารจีนอะไรเพิ่งเปิดนะเพิ่งเสร็จนะ
1: ทั้งหมดเลยคือรายใหญ่เขาก็มีประกันแต่รายเล็กรายน้อยที่มีตู้เย็นที่ทำเบเกอรี่ขายรายวันเนี่ย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: Radio Network เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์19:30 นครับต้อนรับทุกท่านอีกหนึ่งรอบนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้กับเรา2จอครับจามอนกิจสวภาคครับ
6: ค่ะกุ้ยกุ๋ยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
5: มาดูข้อความกันหน่อยนะพี่กุ๋ยนะ
6: ค่ะ
5: นะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับอากาศเป็นไงบ้างครับพี่เป็นยังไงบ้างนะครับพี่จิตราสวัสดีนะครับพี่ใหญ่ออสนะครับพี่จุ๊บแจงครับคุณหย่อนสวรรค์โยบอกแชร์ให้แล้วครับพี่เช่นเดียวกับพี่หนูวันก็แชร์ให้แล้วด้วยพี่โจรำยองบอกคุณกวยน่าสมัครเป็นโฆษกกรมอุตุนะเสียงเพราะเสียงดูประชดประชันยังไงไม่รู้
6: โด่งพี่ไม่ได้ประชดประชันเลยนะพี่แบบให้มันดูตื่นเต้นอะไรอย่างนี
5: ้อ่านให้มันเป็นภาษาวัยรุ่นเหมือนที่เขาต้องการใช่ไหมล่ะ
6: ใช
5: ่เขาเพราะว่าเขาปรับให้เป็นภาษาวัยรุ่น
6: การพูดอะถ้าเกิดพูดแล้วภาษามันเป็นเส้นเสียงมันเสียงเดียวเลยคนไม่อยากฟังหรอกหลับพอดีกันมันต้องมีเหมือนร้องเพลงอะขึ้นลงเคิร์ฟอะไรอย่างนี้
5: ใช่พี่ธัญรัตน์ถามว่าเราไปบึงกาฬมาฝนตกไหมใช่ไหมพี่ไม่อีสานเหนือไม่ค่อยตกเลยจริงๆนะพี่ผมไปถ้ำนาคามาเนี่ยเดินไม่เจอฝนเลยเตรียมเสื้อกันฝนไปเตรียมร่มไปเนี่ยโอ้โหหนักกระเป๋าฟรีๆเลยไม่ตกเลยนะครับ
6: แล้วเนี่ยไปคราวนี้เราอยู่งานมันถล่มทับตัวนี่มันก็เยอะพอแล้วเราเดี๋ยวมันจะมากกว่านี้มันจะไหวแล้วด้ง
5: พูดจาน่ารักมากเลยครับไม่ผมขอแบบรางวัลที่1เลยพี่ผมไม่มาของานแล้วมายิบย่อยอย่างงี้แล้ว
6: คราวนี้ขอแบบไม่ต้องทำงาน
5: ผมขอแบบรางวัลที่1มาเลยปั้งเดียวแล้วผมจบเลยฮะชีวิตหรือว่าพ่อปู่จะให้โชคไหมแต่มันก็น่าจะดวงคนนะเพราะคนทุกคนที่ขึ้นไปผมว่าเขาก็ขอกันหมดอะ
6: แล้วมันมีร่องรอยของตะไคร้น้ำเลยไหมอ่ะ
5: ไอ้ที่บนหินใช่ไหมพี
6: ่มันลื่นไหม
5: มีก็
6: แสดงว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าคนที่จะไปหาหลวงไปหาพ่อปู่อะไรเงี้ยคงต้องมีอะไรแบบถึงกันมันพี่เนี่ยไปไม่ถึงสักทีครั้งที่แล้วพี่ไปเดี๋ยวก่อนไปอะไรนะหนองคายไหมหนองคายบึงการกับหนองคายมันใกล้กันใช่ไหม
5: ใช่ใช่
6: แต่แล้วเนี่ยอีกวันเขาบอกเขาจะพามาบึงการไปดูสะดือพญานาคอะไรพวกนี้ใช่ไหม
5: นี่
6: พี่เคยไม่ได้ไป
5: ครับผม
6: ไปมาเดี๋ยวเราพูดกันเยอะแล้วเดี๋ยวไม่ได้ข่าวด้วยเดี๋ยวเขาก็เน็บแนมเรา
5: ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เลข เราเล่นโชว์แหวนไม่ได้เฟซโชว์แหวนหน่อยได้แหวนมาวงนึงไปขอซื้อแหวนแล้วก็ไปขอพรมาแล้วรับรองปังแน
6: ่ดอง
5: ครับพี
6: ่บ้านพี่ก็มีพญานาคเมื่อวันที่พี่ไปดูน้ำที่คลอง6วานน่ะมีพญานาค2ตัว
5: เหรอ
6: เกือบจมน้ำเน
5: ี่ย
6: จมน้ำแล้วอ่ะมาดูไปดูไปดู
5: มาเริ่มกันเลยครับ
7: มหานครรอบทิศอันดับ10
6: คือนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยฮะก็ยังมีที่ท่วมแล้วก็มีสมุทรปราการเพราะว่าครม.เคาะวันหยุด2วันคือวันนี้กับพรุ่งนี
5: ้
6: ทั้งกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการด้วยนะคะปรากฏว่าดงสมุทรปราการมีหมู่บ้านหนึ่ง
5: หนักอยู่ใช่ม
6: ั้ยกระแพงเลยพังเลยอ่ะน้ำทะลักเข้าท่วม2เมตรแล้วว่ะ
5: โอ้ครับ
6: แล้วในหมู่บ้านเนี่ยมีชาวบ้านทั้ง600กว่าหลังคาเรือนเดือดร้อนเลยนะคะเขาบอกเมื่อช่วงบ่ายนี่เองเนี่ยมีน้ำท่วมแบบว่าอย่างรวดเร็วเลยในหมู่บ้านวินนิวถนนกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีแหมเวลาพูดถึงราชาเทวะพี่มักจะนึกถึงไอ้นั่นเลยเอโคมไฟนะตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีของสมุทรปราการเนี่ย
5: ไฟกินรีนะ
6: กินรีสาไฟกินรีนะ
5: คร
6: ับ เขาบอกว่าแนวกำแพงอ่ะที่กั้นพื้นที่ระหว่างหมู่บ้านเนี่ยพังหลายจุดทำให้น้ำจากหมู่บ้านข้างๆอ่ะที่สูงอยู่แล้วเนี่ยไหลเข้าทะลักมาที่หมู่บ้านวินมิวอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ในวินมิวเนี่ย600กว่าหลังคาเรือนระดับน้ำสูงอย่างรวดเร็วเลยบางที่นะสูงไป2เมตรอ่ะถึงหน้าอกแล้วก็หัวเลยอ่ะ
5: แ
6: ล้วก็บ้านเนี่ยก็ท่วมสูงไปครึ่งชั้นของตัวบ้าน
5: อ
6: ่ะแนวกำแพงเนี่ยพังน้ำก็ไหลเข้าไปท่วมพื้นที่หมู่บ้านวิวเป็นวิวเนี่ยมา2วันแล้วแต่ภายหลังกำแพงหมายถึงว่าท่วมแต่จะระดับไม่สูงนะแต่วันนี้ช่วงบ่ายที่กำแพงมันพังกำแพงที่กั้นระหว่างอีกบ้านหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงเนี่ยมันพังเนี่ยทำให้เกิดมวลน้ำข้างบ้านทะลักมาเพิ่มเนี่ยจากที่เดิมอาจจะตะตุ่มครึ่งแข้งเนี่ยขึ้นมานี่เลย2เมตรเมตรกว่าเลยนะคะตอนนี้เขาบอกว่าโกลาหลมากเลยนะคะตำรวจน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำเรือเข้าไปช่วยอพยพผู้คนนะคะแต่ว่าบางคนก็ไม่ออกอ่ะยอมอยู่ชั้นสองก็ยอมขอแค่น้ำดื่มขอแค่อาหารบรรเทาเอานะคะแล้วส่วนรถจนหลายคันก็จมมิดไปแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเอาออกไม่ทัน
5: ครับผมโอ้
6: เพราะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่โล่งมีสนามกอล์ฟอยู่ข้างในด้วยนะ
5: โอ้ครับวันนี้พอดีผมเพิ่งกลับมาเนาะจากบึงการก็ลงสุวรรณภูมิแล้วมองจากมุมบนก็เห็นจริงๆว่าน้ำมันท่วมหมู่บ้านเนี่ยพื้นที่บางพลีไล่ออกไปแถวนั้น
6: เ
5: นี่
6: ย
5: สม
6: ุ
5: ทรปราการ
6: บ
5: างพล
6: ี
5: บางบ่อนหนักจริงพี่หนักจริง
6: บางบ่อก็หนัก
5: ครับผม
7: มหานครรอบทิศอันดับ9
5: อีกหนึ่งแห่งนะครับก็คือที่ระยองนะฮะพี
6: ่
5: ระยองนี่ก็น้ำท่วมสูงนะครับอำเภอบ้านค่ายอำเภอแกลงแถบเนี้ยนะครับก็ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับชาวบ้านต้องลุยน้ำบางจุดเนี่ยเมตร20เซนนะพี่เมตร20เนี่ยมันประมาณเกินเอวขึ้นมาแล้วนะ
6: เมตร20ก็120อะอย่างถ้าเราสูง140นะใช่มันก็ประมาณเอวแน่นอน
5: ครับผมฝนตก3วัน3คืนนะครับเพิ่งหยุดตกไปตอนเย็นที่ผ่านมานี้นะฮะแล้วนะฮะชาวบ้านก็บอกโหหนักหนาสาหัสกันมากนะครับอย่างที่อำเภอแกลงเนี่ยนะครับโหน้ำท่วมเนี่ยแทบจะมิดหลังคาแล้วนะแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรชาวสวนด้วยนะครับจมมิดมีบ้านหนึ่งเป็นฟาร์มหมูโอ้โหเราเคยเห็นภาพน้องหมูจมน้ำตายมาเยอะแล้วนะฮะแต่เที่ยวนี้เนี่ยนะฮะเขาเอาเรือไปเร่งขนน้องหมูนะฮ
6: ะ
5: เป็นพันตัวเลยพี่ที่ฟาร์มเนี่ยนะครับตอนนี้มันลอย
6: คนยังไงออกมาหมดพันตัว
5: จริงมันลอยคอกันอยู่ใกล้แล้วก็ต้องรีบเข้าไปช่วยกู้ภัยเอาเรือท้องแบนนะครับลำหนึ่งเนี่ยบรรจุได้ประมาณ10ตัวก็ต้องเป็นร้อยเที่ยวนะก็ต้องเป็นร้อยเที่ยวแต่ก็พยายามจะทำแข่งกับเวลาให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อช่วยชีวิตน้องหมูนี่ฮะคือคนทำฟาร์มคนยังออกมาได้ยังหนีได้นะแต่ว่าหมูเป็นร้อยตัวเนี่ยเขาอาจจะต้องติดอยู่ในนั้นนะครับถ้าไม่รีบช่วยเอานะ จังหวัดไหนที่มีฟาร์มมีเลี้ยงวงเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูไว้เนี่ยนะฮะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เขาไว้นะเกิดว่าจู่ๆน้ำมันมาขึ้นมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะหนีไม่ทันนะครับตอนนี้โดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะฝนก็จะมาอีกแล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ 70% ของพื้นที่ครับ
8: ค่ะ
7: มหานครรอบทิศอันดับ8
6: ที่จันทบุรีก็เหมือนกันน้องร่องคุณผู้ฟังนะคะที่จันทบุรีเนี่ยก็ถือว่าเกิดน้ำท่วมที่หลายพื้นที่แล้ววันนี้ก็หนักหนาสาหัสกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็มีน้ำเนี่ยนะคะของแม่น้ำจันทบุรีนะคะแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยก็ทะลักเขาเรียกว่าไงแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยไหลผ่านมาตรงสะพานบ้านลาวนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่เขื่อนยางแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยนะแล้วก็ลงสู่ประตูระบายน้ำคลองพักดีดำไพของกลุ่มชนวนพันธ์ก็เลยทำให้ต้องเผชิญกับน้ำที่เอ่อล้นตลิ่งพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านของชาวบ้านเนี่ยที่วัดดอนตาลแล้วแถวนั้นเนี่ยก็ทำการเกษตรกันด้วยเราเห็นนะจันทบุรีอ่ะโด่งเขาปลูกผลไม้หลายสวนโดน
5: อ
6: ่ะมีน้องในน้องเบนซ์ที่อยู่ในราชสำนักนักข่าวของเราอ่ะเขาก็ถ่ายภาพมาดูอ่ะอุ้ยส่วนเขาปีเท่าเพราะมันทั้งทุเรียนมีอะไรทุกอย่างเลยเนาะแล้วมันท่วมเนี่ยถ้าเกิดท่วมนานๆอ่ะเวลามันแห้งแล้วอ่ะการฟื้นฟูจะยังไงอ่ะการฟื้นฟูจะยังไงเนี่ยเขาบอกว่าที่จันทบุรีเนี่ยก็เยอะมากมากเลยมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยอยู่ที่หมู่สามตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีนะคะประตูระบายน้ำคลองขาตอนบนชาวบ้านมีชาวบ้านกว่า300หลังคากำลังอยู่ในความวิตกอย่างหนักหลังจากพบว่ากระแสน้ำเชี่ยวในคลองพักดีรำไพตัดเจาะแนวกำแพงกั้นดินใต้พื้นคอนกรีตจนชำรุดเสียหายเป็นระยะทางยาวกว่า50เมตรทำให้น้ำเอ่อล้นทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลจันทนิมิตนะคะบอกว่าถ้าระดับน้ำในคลองพักดีรำไพเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอ่อล้นผ่านจุดชำรุดเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครอบคลุมไปยังพื้นที่หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6แล้วก็ลามไปถึงหมู่7ด้วยนะคะตอนนี้ก็บอกว่าทางชนประธานจันทบุรีเนี่ยก็เลยเอาเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจพื้นที่เร่งด่วนแล้วก็ประสานกับปภ.จังหวัดเอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ
5: ่
6: เครื่องสูบน้ำเนี่ยกลับเข้าไปที่คลองพักดีรำไพหวังที่จะลดแรงดันน้ำแล้วก็ลดการกระเซาะแนวกำแพงกันดินไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนค่ะเขาบอกว่าระดับน้ำตอนนี้เนี่ยในแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่านเขตเมืองชั้นในก็เริ่มทรงตัวแล้วนะคะตอนนี้ก็เร่งบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองพักดีรำไพโดยการเปิดประตูระบายน้ำแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำเพื่อดันมวลน้ำมหาศาลเนี่ยลงอ่าวไทยเพื่อจะตัดยอดก่อนจะไหลเข้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจไข่แดงของเมืองจันทบุรีค่ะพูดถึงเมื่อไข่แดงเนี่ยเราสมัยนั้นนะที่ว่าปี54โด่งที่ก็กันเนี่ยไม่ถึงกรุงเทพชั้นในนะโด่งจำได้ไหม
5: ครับ
6: จะทั่วไปแถวดอนเมืองแถวนี้แหละอาไทยล่าสายไหมเดี๋ยวพี่ก็ตะเวนอยู่แถวนี้โด่งอยู่ไหนโด่งพี่ก็อยู่ดอนเมืองยักษ์ใหญ่อยู่ตรงบิ๊กแบกอ่ะกับไอ้ปทุมเนี่ย
5: อ๋อครับผม
6: แต่ปีนี้ไปถึงข้างในแล้ว
5: ครับปีนี้มันฝนนะเนาะ
6: ฝน
5: ครับผม
7: มหานครรอบทิศอันดับ7
5: ผมขั้นเรื่องนึงแล้วกันเดี๋ยวจะกลายเป็นแหมทำไมวันนี้นะครับข่าวน้ำเราเยอะนะฮะแต่ว่ามันสำคัญจริงๆนะแต่ว่าขอขั้นด้วยที่พัทยากันสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าเทศกิจ3ท่าน3นายเนี่ยนะไปรีดเงินนักท่องเที่ยวมันเป็นไปได้ยังไงนะเทศกิจไปรีดเงินนะฮะประเทศเราบ้านเมืองเรามันไม่เคยนะฮะเคย
6: ไหมเธอไม่เคยได้ยินไทยแลนด์โอลี่หรอ
5: เออมันมีเหรอฮะนี่ฮะมันมีเหรอ
6: เสียงติดๆขัดๆอย่างเงี้ยไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหม
5: เออ
6: เกิดมาไม่เคยได้ยินสักที
5: นั่นน่ะสิล่าสุดนะครับนายกเมืองพัทยานะครับคุณปรเมศงามพิเชษนะครับนายกเบียร์นะฮะก็พร้อมด้วยทีมงานของท่านละนะครับเห็นคลิปนี้ละดูคลิปนี้ละที่เขาเผยแพร่กันนะว่ามีเจ้าหน้าที่ใส่ชุดเทศกิจไปเรียกเงินนักท่องเที่ยว
6: อ
5: ้างว่ายูสูบบุหรี่นะยูสูบบุหรี
6: ่
5: ยูขี่มอเตอร์ไซค์ที่เช่ามาดัดแปลงถ้อยเสีย
6: คือหาจะมีความผิดจนได
5: ้
6: อ่
5: าแต่ไม่ออกใบเสร็จ จับปรับแต่ไม่ออกใบเสร็จ
6: ไม่เคยได้ยินในใครทำแบบนี้เลยนะ
5: เ
6: ป็นครั้งแรกนะเนี
5: ่
6: ย
5: อยู่มาที่โต๊ะนี่มาที่โต๊ะแต่ไม่มีใบเสร็จแล้วมีคนเขาถ่ายคลิปไว้ไงคนเขาอยู่ไกลๆเขาถ่ายคลิปไว้ว่าเอ๊ะทำไมคุยกันนานนะเอ๊ะทำไมดูแบบว่ามีพิรุษนะนั่นแหละฮะก็
6: เห็นภาพดิ้นไม่หลุดละ
5: ใช่ดิ้นไม่หลุดตอนนี้ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะครับสำหรับเทศกิจทั้งจริงๆมี6คนนะครับเป็นเทศกิจ3คนแล้วก็เป็นพนักงานจ้างเหมาจากเอกชนอีก3คนนะครับที่มาช่วยในการตรวจสอบเหมือนก็ไม่เชิงตั้งด่านนะแต่ว่าก็ตั้งเหมือนตั้งเต็นท์ตรวจความเรียบร้อยอยู่บริเวณชายหาดพัทยา
6: ชายหาดเลยหรอ
5: ก็นี่แหละ
6: แต่พูดชายหาดพัทยาใช่ไหม
5: ใช่
6: ชายหาดพระอามก็พี่ไปนะพี่งงมากเลยชีวิต
5: ทำไม
6: พี่ไปล่าสุดอ่ะพี่ขับรถไปแล้วก็ไปจอดในเขาเรียกอะไรในชายหาดนะเขาไปจอดอ่ะเฮ้ยมีใครมาเดินมาบอกจอดไม่ได้
5: อ้าว
6: นี่มันที่สาธารณะคุณจะมาเดินมาอะไร
5: เงี้ยแล้วรถเขาจอดกันอยู่เงี้ยเหรอ
6: ใช่แล้วเพื่อนพี่เนี่ยมันเป็นตำรวจชะอำเขาไปคุยอะไรก็ไม่รู้นะพี่ก็ถามว่าคือพี่เป็นคนที่ตรงอยู่แล้วแบบมันทำไมเหรอมันไม่เกี่ยวกับเธอนะทำไมถึงจอดไปได้นี่มันที่สาธารณะมีการไปจัดสรรกันเหรอต้องเก็บต้องอะไรเหรอมันจะได้ยังไงไอ้นี่ไอ้พี่แฟนคือไอ้เพื่อนพี่เนี่ยมันก็ไปคุยกับเขาไปแม่ค้าเนี่ยเขาไปตำรวจอะนะซึ่งเราก็เราไม่รู้ว่าเราไม่ได้ไปบ่อยๆไงแต่มันทำอย่างนี้ไม่ได้ไงมันเป็นที่สาธารณะคนจะเอามาจัดสรรเพื่อจะมาเก็บหัวคิวแล้วถ้าจะทำได้แบบนี้คุณส่งให้ใครหรือเปล่า
5: เอาเลยลุยยังไงจ้ะ
6: ลุยใช่ไหมลุยเลยนะ
5: ครับผมแล้วสรุปที่จอดแม่ไม่สรุปที่จอดแม่นั้น
6: จอดสิก็ไปกับตำรวจชะอำนี่ตำรวจชะอำก็ไปเคลียเพื่อนพี่เป็นตำรวจชะอำไงเขาคงรู้จักแม่ค้าแถวนั้นแหละแล้วพี่เลยกลับมาก็ถามว่าทำไมเหรอแถวนี้เดี๋ยวนี้เขาจัดสรรอย่างนี้เหรอมันไม่หรอกมันพี่ไม่อยากจะ
5: คือเขาจะมาเก็บเงินพี่ใช่ไหมเขาจะมาขอเก็บค่าที่จอดนี้ใช่ไหม
6: ใช่จะมาขอพี่ยังจอดนานไหมเขามาดึกกระลึกกระเลียมาเลยนะถ้าเกิดว่าเราจะไปนั่งไอ้โต๊ะผ้าใบว่าไปอย่างหนึ่งทำไมมันจอดไม่ได้ไม่เกี่ยวจอดแล้วพี่แต่ไหนแต่ไรจอดเนี่ยแล้วมันคนละเรื่องจอดรถกับไปนั่งโต๊ะผ้าใบอ่ะ
5: จากกล่วยท่ายางอะไรพวกนี้นะไม่รู้จักกล่วยท่ายางแล้วเดี๋ยวโดน
6: เดี๋ยวเธอ
5: ครับผม
6: มาม
7: หานครรอบทิศอันดับ6
6: เอ้าดงเมื่อวานนายกเขานายกหนูเขากลับมาจากลอนดอนนะฮะอังกฤษมาถึงเนี่ยคือเปลี่ยนไฟให้กลับเร็วขึ้นเนี่ย8โมงมาถึง9โมง8โมงก็เรียกประชุมโน่นนี่จะแถลงเสร็จลงพื้นที่เลยก็ไปที่หลัก4ที่หนึ่งเราก็ไปที่คลองจันทร์เราก็รู้อยู่แล้วว่าคลองจันทร์เป็นที่วิกฤตที่สุดถูกไหม
5: ใช่ใช่ใช่วิ
6: กฤตที่สุดตอนนั้นเลยไปก็มืดแหละไปแล้วก็โอ้ยคนอยู่บนอาคารโน่นนี่ไม่มีคนโผล่มาทำไมอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนในคณะเขาคณะบอกก็มาให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยนายกก็ไม่อะไรนะแล้วก็ไปที่หนึ่งมืออุ้งอ้อเลยนะอ้อก็บอก
5: ผมฟังหยาบกว่านั้นไม่ได้แค่มาทำไมมันมีคำสร้อยมาอีกนิดนึง
6: ก็อารมณ์คนอ่ะแบบนี้ตอนนี้คนเป็นนายกนะแล้วตอนนี้ทุกคนนะตอนนี้ในเพจมันก็มีนะด้งรู้ทั้งรู้น่ะเขาก็บอกว่าใจคุณไม่โคตรนั่นเลยต้องนับถือใจนายกว่ารู้ทั้งรู้อ่ะว่าในที่นั้นมันต้องมีคนอารมณ์แบบนี้แน่นอนต้องมีการปะทะมีการพูดแน่นอนแต่นายกก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ตอบโต้ไปอะไรนะแล้วนี่จะบอกกันจะพูดอย่างนี้ว่าค่ำเนี้ยค่ำวันเนี้ยนายกหนูนี่แหละ
5: ไปอีก
6: คณะไปอีกแล้วที่แฟลตคลองจันนี่แหละไปให้กำลังใจแล้วก็ไปให้ถุงยางชีพของจำเป็นนะคะไปที่ไปด้วยเราก็จะเห็นมีว่าที่ผบ.ตร.นะคะบิ๊กกลานมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแล้วก็มีน้องท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์น้องแบดนะคุณพลจรคุณพลพีคุณวรศิษย์ก็ไปกันแน่นเลยคุณอังสิทธิ์ปลัดป๊อปก็ไปนะคะตอนนี้นายกก็ไปรับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยก็ไปถามนะเรื่องของอาหารเพื่อจะแจกจ่ายกับประชาชนแล้วก็สั่งให้มอบอาหารให้กับผู้ประสบภัยในที่อื่นๆโดยรอบด้วยนะคะโดยนายกมนตรีตอนนี้เขาบอกว่า

0: เดือดร้อนต้องไปก่อนโดนด่าก็ต้องไปให้เขาด่าใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: เป็นนักการเมืองก็ต้องทนอ่ะ
1: ใช่ไปให้เขาด่าไม่พอจังหวัดต้องทำอะไรให้เขาเห็นเนี่ยใช่ไหมเอารถทหารมาเอาโรงครัวมาเอาอะไรมาเออถ้าทำให้เขาเห็นเนี่ยเขาจะได้เลิกด่า
0: ใช่
1: ครับผมเขาทำหรือยังไม่รู
0: ้ทำก็นี่ไงก็บิ๊กรานเขาก็ให้ตำรวจไงเอารถยกที่ชอบที่เวลาน้ำไม่ท่วมเอารถยกไปยกไอ้นี่เน
1: า
0: ะล็อกล้อใช่ไหมล็อกล
1: ้อ
0: เอาช่วงนี้ก็เขาสั่งงานให้ตำรวจไงนครบาลเขาไป
1: โอเคทีนี้ก็โอเค
0: ไปช่วยกัน
1: ต้องถามคุณคลองจันทร์น่ะนะฮะว่าพอใจหรือยังวันนี้ตลอดทั้งวันแล้วคือไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าคือนายกมาแล้ววันนี้เช้ากับวันเย็นค่ำเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างใช่ไหม
0: นี่แหละก็นายกไปก็นี่ต้องการก็ถือว่าคุณแน่นะ
1: เอ๊ะบางที่ขายไก่ทอดอ่ะบางเลยนะที่ซีเรา
0: บางปลาบางปลาที่ขายคลองจ
1: ันอยู่คลองจันเป็นไงบ้างบางปลา
0: บางปลาบอกแล้วเมื่อเช้าที่จัดแทนเธอเนี่ยแต่พี่กวยมอเตอร์เครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวต้องเริ่มต้นใหม
1: ่
0: รูปหนึ่งน่ารักอยู่เลยหนูรู้จักนึกถึงคนอื่นนะแสดงว่าบางปลาเนี่ยคือมีน้ำใจเพื่อจะ
1: สุดยอดแล้ว
0: บางสุดยอดจริง
1: ฝากด้วยบางฝากด้วยช่วยคนที่คลองจันด้วยนายกไปแล้ว2คืนแล้วโอเคแล้ว
0: แล้วเคยหาลมกล้าอ่ะปลากระบังอ่ะ
1: ยังหนักนะที่นั่นนะ
0: ใช่นั่นก็หนักนะไม่เห็นนายกไปที่นู่นเลย
1: เออเห็นวันนี้มีคลิปชาวบ้านขอให้นายกไปเหมือนกัน
0: แต่ที่นู่นเนี่ยอีกใครนะครับเขาเป็นสสสับตกเขาเนี้ยชื่ออะไรอ่ะเขาก็อยู่ตลอด
1: ค
0: ุ
1: ณอิ่มเหรอคุณอิ่มสสอิ่มใช่ไหม
0: ใช่สสอิ่มเนี่ยเขาก็ช่วยตลอดนะแล้วก็เป็นคนโทรติดต่อประสานกับคนชูอดุลอดุลอเดย
1: ์โอเคอันนี้พื้นแต่ว่าพื้นที่เขาโอเคอยู่ครับผม
0: ใช่ก็ต้องเข้าอย่างนี้แหละโด่งชาวบ้านก็บอกแล้วไงแต่คราวนี้ชาวบ้านก็ต้องจำไปนะใครที่มาช่วยเนี่ยแต่ชาวบ้านมาคนไทยโด่ง
1: ครับผม
0: จำได้ไหมอ่ะ
1: เดี๋ยวลืม
0: เดี๋ยวเราเลิกสร้างเขาลืมแหละหนูก็มาอ้อนนะลื
2: มมหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
8: พาวซ่าย
9: ินดีที่ได้รู้จัก O-TOP Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธชิมอร่อยกับ O-TOP ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีร่วมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เคร
8: ครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง1,000 วัตต์หรือเกือบ1 หน่วยไฟ

0: ถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: อันดับ5นะครับตอนนี้เขาก็เริ่มห่วงพวกโบราณสถานเริ่มเหมือนกันนะพี
6: ่
5: นะครับตอนนี้หลายจังหวัดเนี่ยนะฮะนะถืออย่างอยุธยาเนี่ยเขาเจอน้ำเหนือมาทุกปีอยู่แล้วเขาก็มีแผนมาตรการรองรับไว้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่เพชรบุรีนะเพชรบุรีบ้านพี่เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเขาก็มีการไปติดตามเฝ้าระวังนะครับนี่นะฮะที่แม่น้ำเพชรบุรีกันนะครับเพราะว่าห่วงว่าบรรดาวัดทั้งหลายที่อยู่ริมน้ำพวกนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบนะฮะก็มีการระดมเงินไปเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือนะครับเนี่ยผมบอกว่าสสในพื้นที่เนี่ยนะถ้าสสเข้มแข็งเนี่ยชุมชนก็จะได้รับความดูแลอย่างรวดเร็วนะฝากสสทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะ
7: ฝากทุกท่านด้วยนะ
5: ครับผม
7: โดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้กับประชาชนคือใครโด
5: ม
7: เรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมีตำแหน่งอบต.อบต.เทศบาลมีไว้ทำไม
5: ครับผม
7: ก็มีแหละก็มีไว้ให้ใกล้ที่ประชาชนที่สุดนั่นแหละจะได้เอาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมา
5: ครับ
7: แก้ไข
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: คือคุณนี่นึกว่าที่เพชรบุรีเนี่ยก็มีคำเตือนมาแล้วหลักวันนี้โฆษกรัฐบาลคุณหมอเอกภพเหลืองเศษแล้วก็บอกว่าในเพชรบุรีเนี่ยก็คงจะต้องรับน้ำต่อนะคะก็มีเสียงอำเภอมีท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองเดี๋ยวก่อนนะท่ายางไม่เสียงอะไรท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองนะแล้วก็อีกกำแพงหนึ่งกำแพงอะไรนะว่านั่นแหละ
5: ครับผม
7: แต่ณเวลานี้โล่งที่มันจะท่วมมันเกิดจากน้ำในเขื่อนแก่งกระจานซึ่งมันตอนนี้มัน 95.57 แล้วอ่ะมันจะ 100% แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดมันมีน้ำมาเติมเขาก็ต้องปล่อยมาแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ท่ายางทำให้บุรีไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพิ่มปี62โล่งจำได้ไหมที่พลเอกประยุทธ์ไปอ่ะ
5: ค
7: ลองดีเก้าอ่ะหน้าบ้านที่อ่ะประมาณเมตรนึงอ่ะกลายเป็น5.5 ถึง 20 เมตรอ่ะคือรับน้ำจากแก่งกระจานลงมาที่เขื่อนเพชรแล้วก็ผ่านบ้านพี่ท่ายางหนองจอกตะโนดน้อไปลงคลองตะโนดน้อแล้วก็ผ่านตึกเตียนลงอ่าวไทยแล้วอย่างเร็วเลยอ่ะมันใหญ่มันกว้างแล้วก็มันก็ลึกมากเลยนะแต่ก็ต้องเตือนเพราะว่าที่ก็รู้มาถ้าเห็นมีในอำเภอท่ายางเขาก็มีการสั่งการให้ทุกฝ่ายเนี่ยเฝ้าระวังแล้วนะคะเตรียมพร้อมไว้นะอันนี้ก่อนจะหมดเวลาไปต้องพูดเรื่องนี้ก่อนด้วยเพราะว่าวันนี้มีศาลรัฐธรรมนูญนะคะในเรื่องของปมคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งใช่ไหมวันนี้มีมติศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นเอกฉันท์
5: เรื่องใหญ่
7: แต่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องที่ไม่ค่อยตื่นเต้นที่เหมือนจะรู้แล้วว่ามันไม่โมฆะหรอกไปล้มเลือกตั้งแต่ที่ทำไมพี่ฟังเกือบ2 ชั่วโมงอ่ะเออแล้วมาขมวดสุดท้ายคือมันคงต้องแบบละเอียดมากเลยอ่ะมาตรานู้นนึงนี้ตรงนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยก
5: ็
7: ปรากฏว่ามติเนี่ยเป็นเอกฉันท์เรื่องของบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็แบบแบ่งเขตเลยนะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้รหัสบาร์โค้ดเนี่ยแบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยมีมติอันนี้8-1คืออันที่บอกว่าเป็นมติเอกฉันท์เลยนะคะก็มีมติเอกฉันท์เลยก็คือในเรื่องของการใช้รหัส QR code ในบัตรเลือกตั้งนะคะแต่ว่า8-1เนี่ยในการใช้รหัสแท่งในบัตรเลือกตั้งนะคะอันนี้ก็มีเสียงข้างน้อยอยู่คนเดียวคือคุณนพดลเทพพิทักษ์ที่เห็นว่าการใช้รหัสบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งเนี่ยเป็นการสามารถสืบย้อนไปถึงตัวบุคคลได้คนร้องเรื่องนี้เขาบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยตามรัฐธรรมนูญบอกให้เป็นความลับนี่แต่การคุณมี QR code มีบาร์โค้ดเนี่ยมันจะสืบขึ้นไปได้นะโอ้แต่พี่ก็ฟังมันมีอยู่ประโยคหนึ่งบอก

0: ไม่สามารถเข้าถึงไม่พี่ก็รู้แหละแค่อ่านไปสักครึ่งชั่วโมงนั่นนะพี่ก็ว่าฟันพี่ฟันธงแล้วแหละว่าไม่ถูกแล้วหนูแน่นอนรอด
1: ไม่ลงหรอกก็คือไม่มีการเลือกตั้งใหม่แต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยต้องปรับ
0: ต้องปรับท้ายนิดนึง
1: นะให้มันมีความลับมากกว่านี
0: ้ค่ะ
1: นะครับเนาะอ่ะนี่แหละข้อสรุป
0: เธอแล้วเธอไม่ดูในเฟซหรอเขาถามหาเลขกับเธอเนี่ยโด่ง
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกพรุ่งนี้ยังทันพี่ๆขอโอกาสพรุ่งนี้อีกวันนึง
0: แหมมาโชว์แหวนให้เขาบอกมาโชว์แหวนเขาแล้วไม่มีเลข
1: บ้านผมไม่ท่วมนะครับเมื่อกี้มีคุณพี่ถามมาแต่ว่าในหมู่บ้านอะท่วมหมดแล้วนะแต่ว่ายังไม่เข้าบ้าน
0: นอกตื่นบอกนอกหมู่บ้านท่วมหมดแล้วในหมู่บ้านยังไม่ท่วม
1: ในหมู่บ้านก็ท่วมแล้วพี่แต่ว่ามันยังไม่เข้าบ้านมันท่วมถนนหน้าหมู่บ้านหมดแล้วเอ้ยถนนในหมู่บ้านก็ท่วมหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เข้าบ้านยกขึ้นมานิดนึง
0: บ้านนี่เข้าไปถึงในบ้านเพื่อนเลยหรอบ้านพี่ยัง
1: นะเดี๋ยวส่ง
0: โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นอะขอทุกคนปลอดภัยนะคะส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกที่เลยนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยและชุมชนเพชรคลองจันทน์เขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครวันเดียวกันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคณะยาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกุ่มและศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัย
10: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: โอม
7: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
16: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
17: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สวัสดีครับผมขอต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะวันนี้อยู่กับผมจ้าหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับผมทักทายพี่น้องสุขุมสุขคนกันแล้วกันนะครับผมโอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับก็โหต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านเพราะว่าเป็นอีกแล้วเนาะโอ้โหไข้หวัดใหญ่ป่วยตลอดเลยนะผมเนี่ยสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะโอ้โหวันนี้ตั้งใจลุยน้ำมาเลยนะเนี่ยลุยน้ำลุยน้ำเพื่อมาหาพี่ๆทุกคนนะโอ้โหเพราะว่าไม่ได้มาจัดน่าจะอาทิตย์ที่แล้วเนาะ2วันติดเลยนะครับต้องให้พี่รบกวนพี่พิมพ์นะครับมาจัดแทนนะครับเอาช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับพี่ดาวสวัสดีครับพี่ดาวมาแล้วนะครับผมแล้วก็พี่ลัสพี่ลัสสวัสดีครับผมแล้วก็วัยรุ่นด้วยนะอนัสการพี่ดาวบอกว่าดีเจหายป่วยหรือยังคะโอ้โหหายแล้วฮะแล้วก็ที่สำคัญต้องมาเจอน้ำอีกเนี่ยโอ้เป็นอะไรเนาะตอนนี้ก็โหน้ำท่วมหนักมากครับตอนนี้ทุกคนครับไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็น่าจะความรู้สึกเดียวกันนะตอนนี้ประสบภัยเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะสมุทรปราการนะฮะตอนนี้เป็นพื้นที่ต้องบอกว่าเสี่ยงแล้วฮะเสี่ยงมากเลยนะฮะและที่สำคัญมันมาอีกแล้วครับฝนโอ้โหคืนนี้ไม่แน่นะครับแถวๆบางบ่อนี่เตรียมตัวเลยนะครับแล้วบ้านผมก็อยู่แถวๆนั้นด้วยทีเนี้ยโอ้ยากเลยนะฮะสวัสดีพี่ออยด้วยนะครับผมพี่ออยสวัสดีครับพี่ออยเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็น้องฟ้าแอดมินทำงานแล้วทีเนี้ยเรานะฮะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ฝนตกไปด้วยเศร้าเหลือเกินเนาะนะครับสวัสดีพี่สุภวัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผู้ใดอีกผู้ใดอีกนี่มาแล้วมาแล้วนี่จ้าจ้านี่ไงพี่อ้อยบอกว่าจ้าจ้านี่พี่พัฒน์สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็พี่จันเพนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับพี่จันเพนขอเพลงเข้ามาสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันนันเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนูริงสวัสดีครับผมสวัสดีพี่หนูริงด้วยนะครับเข้ามาแล้วนี่ขอบคุณมากครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังนะฮะลุยน้ำมาเลยเหรอเนี่ยใช่พี่ลุยน้ำมาลุงนี้ขับเรือมาดีกว่าท่วมมากนะครับจริงๆหมู่บ้านผมมันไม่ท่วมหรอกแต่ทางที่จะมาทำงานอะท่วมหนักเลยนะทุกคนเศร้าจังเลยเนาะพี่หนูริงบอกว่านะหายดีหรือยังจ้าหายดีแล้วครับพี่โหเป็นไข้หวัดใหญ่นี่ป่วยไปแบบหนักเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็น้ำก็ทั้งน้ำท่วมอีกต้องดูแลกันด้วยนะช่วงนี้เดี๋ยวมันจะตกอีกแล้วครับทุกคนนะพายุมันมาอีกแล้วนะครับโดยคนที่อยู่ฝั่งแถวๆสมุทรปราการนะครับอย่างผมเนี่ยอยู่ฝั่งสมุทรปราการเหมือนกันเตรียมตัวได้เลยนะรอบนี้เอาจริงนะรอบนี้น่าจะมาจริงๆนะฮะของจริงเลยรอบนี้สวัสดีหนูดีด้วยนะครับป้าดวายหน้ามาเลยติหาเบ้าซิมาวายหน้าจังไหนหาสิบกว่าโลมาไหว้เป็นเพื่อนพี่ไหมล่ะเดี๋ยวไหว้เป็นเพื่อนกันหาดีแล้วบ้านพี่ก็ท่วมใช่ไหมกรุงเทพไม่ต่างกันแน่นอนครับตอนนี้กรุงเทพปริมณฑลนี่ท่วมหมดเลยท่วมแบบท่วมหนักจริงๆนะฮะเอาอยู่เอาอยู่นะไม่อยากจะพูดเยอะไม่ค่อยอยากพูดเยอะเท่าไหร่นะฮะเอาละครับช่วงนี้ครับ20:23 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับช่วงหน้าครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่สายหน้าใหม่จ้ะ022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะจ๊ะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะครับที่โทรเข้ามาขอเพลงครับพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับอย่าลืมนะจ๊ะ022481366นะครับ
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณสิงกระบะต้องโพรซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีครับ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่นะครับพร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ตั้มครับผม
2: ครับผม
1: พี่ตั้มโทรมาจากที่ไหนครับวันนี
2: ้ศรีสะเกษครับ
1: ศรีสะเกษฝนตกบ่น้อมื้อนี
2: ้ตกไปเมื่อ6โมงแรงครับ
1: น้ําน้ําบ่ท่วมมันบ่ครับศรีสะเกษครับ
2: บ่ครับ
1: โอ้ยกรุงเทพมาท่วมเอาท่วมเอาแท้น้อพี่ตั้มเอ้ยพี่ตั้มมื้อนี้โทษเขามากขอเพลงอย่างนอกครับมื้อนี้ครับ
2: ไปเพลงในหลักซื้อของพี่เวียนในโรมอนครับเพลงเตยโศกให้โลกฟ้อนครับ
1: เตยโศกให้โลกฟ้อนพิเศษในภายในนอกครับเพลงนี
2: ้ให้ชาวอีสานครับ
1: ให้ภาคอีสานสุขคนเลยเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมจังใดเดียวนุ่มหน้ามนจะให้ได้พี่ตั้มเด้อ
2: ครับผม
1: ครับขอบคุณพี่ตั้มหลายๆครับผมสวัสดีครับอาลาสายหน้าใหม่ของเราครับพี่ตั้มจากศรีสะเกษเนี่ยฮะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ฮะเตยโศกให้โลกฟ้อนพี่น้องผลงานเพลงจากเวียงนฤมลนะครับผมก็พิเศษให้ภาคอีสานทั้งหมดเลยนะฟ้อนน้ำกันพี่น้องช่วงนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับสำหรับผลงานเพลงเตยโศกให้โลกฟ้อนจ้า

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับ

0: ครับผม
1: ทักทายกันแบบร้อนแรงเกินไปเมื่อกี้นะครับผม
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลท์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสวัสดีครับขณะนี้20:39 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปไหนนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะสวัสดีสบายดีแม่นอมด้วยนะครับผมแม่นอมสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไบด้วยนะขอเพลงเข้ามาล่องเรือหารักเวอร์ชั่นโอ๊ตคณิตนะอยากฟังมากเลยโอ้โหพี่โอ๊ตนี่ร้องเพลงนี้พอมากเลยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะฮะกรีดนี่ไงพี่ดาว FC นะฮะจากเบียร์พร้อมผงนั่นเองเนาะงานเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ฮะสิกอดแบบบ่ถามพี่น้องมวนแห้งเมื่อกี้น้องฟ้าบอกว่าหนูแอบแต่งหน้าให้พี่ละเด้อแต่งหน้าอะไรอีกเนี่ยโอ้ล่าสุดก็ใน IG นี่ก็เป็นนางเงือกไปละว่ายน้ำมาทำงานสวัสดีพี่หย่อนสวรรค์ด้วยนี่ครับผมขอบคุณมากๆครับพี่สุวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวมานะไปหาสาวตอกตอกนี่สาวตอนี่สาวตอทำไมแอบไปหานั่นไหนเองเลยนะไม่ชวนผมบ้างเลยขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะขอบพระคุณพี่หย่อนสวรรค์ด้วยนะฮะกอดแบบบ่ถามนี่เลยนี่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับทุกคนครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะฮะฟังเพลงเพราะๆกันนะฮะไปนอนรอกินแห้วก่อนอ้าวเสียไปไหนเนี่ยเสียน้ำท่วมไหมฮะที่บ้านเสียเนี่ยน้ำน่าจะท่วมแหละดูทรงแล้วพี่สายทองสวัสดีครับผมพี่สายทองบอกว่าขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดผมเพิ่งเปิดไปเลยนะพี่สายทองเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเปิดไปแล้วนะครับโอ้ยมีเพลงอื่นไหมเนี่ยขอเพลงได้นะครับอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะสวัสดีกวางโดนน้ำท่วมจ้ากทมใช่ไหมคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนี่ครับคุณยายเห็นบอกว่าคืนนี้จะมาอีกแล้วนะน้ำเนี่ยแถวบางบ่อเนี่ยเตรียมตัวดีๆสมุทรปราการเนี่ยเมืองใหม่เนี่ยบางพีน้อยของเราเนี่ยมาแล้วนะฮะเมื่อกี้โอ้โหเตรียมตัวได้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะตกแรงขนาดไหนแล้วก้อนนี้มาของจริงนะลูกนี้แต่ต้องพยายามแบบขอให้แบบไม่หนักมากเนาะถ้าไม่อยากให้แบบมันหนักมากอีกอย่างมันส่งผลความเสียหายไปเยอะพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าแล้วที่สำคัญมันถ้ามันตกบ่อยๆตลอดอะคือมันระบายน้ำไม่ทันทุกคนพอระบายน้ำไม่ทันแล้วมันน้ำมันขังทีเนี้ยมันก็จะท่วมจากท่วมจุดนี้ก็จะลามไปจุดอื่นอีกจริงๆไม่อยากให้มันตกแรงเลยด้วยซ้ำถ้ามันตกจริงๆไม่อยากให้ตกเลยดีกว่าเนาะถ้าตกเข้ามานี่ก็ยากเลยนะฮะตอนนี้ในกทม.นี่แบบน้ำท่วมเลยแบบท่วมสุดๆลาดพร้าวนี่โอ้โหเทพรักษ์นี่ต้องบอกว่าท่วมมากเลยนะครับโดยเฉพาะเส้นเทพรักษ์เนี่ยของเรานี่โอ้โหแถวๆตลาดเรือบินนี่แบบไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับร้านค้านี่ไปสักแบบเอวเลยอะท่วมยันเอวเลยทุกคนรอบนี้แบบมันปุ๊บปั๊บเกินเนาะมันอีกอย่างคือถ้าเราได้แบบได้รับข่าวสารที่มัน

รวดเร็วมันก็เตรียมตัวทันแหละเนาะแต่ว่ามันอาจจะก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะฮะก็ยังไงก็ดูแลกันและกันแหละครับผมว่าแล้วก็ที่สำคัญต้องตอนนี้คือสำหรับพื้นที่ที่ท่วมแบบหนักจริงๆเลยเนาะก็มีหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือกันอยู่นะฮะศิลปินดาราเยอะมากนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆศิลปินดาราจิตอาสาแล้วก็กู้ภัยของเราแล้วหรือหน่วยงานที่ตอนนี้กำลังลงพื้นที่อยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆเขานะก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะฮะตอนนี้สภาพอากาศตอนนี้มันแย่มากมันเอาไม่อยู่นะฮะตอนนี้พูดตรงๆเลยว่ามันเอาไม่อยู่ครับมันหนักเกินมันหนักมากมันปุ๊บปั๊บเหลือเกินนะครับก็มันก็เลยแบบอาจจะอย่างที่เห็นกันนะฮะตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วใครที่บอกว่าเอาอยู่นี่เลิกไปเลยนะเลิกคิดเลยตอนนี้มันหนักแล้วมันเข้าข้างแบบวิกฤตแล้วตอนนี้เนาะอะไรครับช่วงนี้20:44 นะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เท่งกินไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิด
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
5: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ต์ล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าว

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของพระชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อย่าเพิ่งไปไหนฮะอยู่กันยาวๆครับจนถึง4ทุ่มวันนี้กับหนุ่มน้องมนอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับผมที่4689400นะฮะหรือว่าพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าไมค์นะสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะฮะโทรมาได้เลยที่เบอร์02-248-1366นะฮะและชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 21:00 น.

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองหอการค้าไทยประเมินน้ำท่วม5วันเศรษฐกิจเสียหาย 1.2 หมื่นล้านบาทกดดัน GDP ครึ่งปีหลังศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25ถึง29กันยายนรวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดในหลายภูมิภาคพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในกรณีฐานอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปีโดยมีกรอบความเสียหายตั้งแต่ 5,896 ถึง 2,635 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมและความสามารถในการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่อาศัยยานพาหนะสินค้าคงคลังและผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะประเมินได้ชัดเจนหลังน้ำลดโดยคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์หากยืดเยื้อกว่าที่คาดจะทบทวนผลประเมินอีกครั้งสำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเสียหายสูงสุดประมาณ 7,014 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ57ของความเสียหายทั้งหมดเนื่องจากเป็นศูนย์กำลังเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะภาคการค้าและบริการที่พึ่งพาการเดินทางของประชาชนและแรงงานขณะที่ปริมณฑลเสียหายประมาณ 1,839 ล้านบาทโดยจังหวัดสมุทรปราการได้รับผลกระทบมากสุดส่วนภาคตะวันออกได้รับความเสียหายประมาณ 2,976 ล้านบาทโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีเสียหายสูงถึง 2,101 ล้านบาทจากน้ำท่วมพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยากระทบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารค้าปลีกและโลจิสติกอย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต้องหยุดการผลิตมอเตอร์เวย์ M7 สัญจรได้ตลอดสายพร้อมเปิดใช้ฟรีถึงเที่ยงคืน29กันยายน2569กรมทางหลวงแรงงานสถานการณ์บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือ M7 สายกรุงเทพชลบุรีพัทยามาบตาพุธปัจจุบันสามารถสัญจรได้ตลอดสายทั้งขาเข้าและขาออกสำหรับบริเวณกม81+900ฝั่งขาออกซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปัจจุบันสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระบายน้ำโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องพร้อมติดตามระดับน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างต่อเนื่องทางนี้กรมทางหลวงยังคงยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ M7 และ M9 จนถึงเวลา 24:00 นของวันอังคารที่29กันยายน2569ขอให้ผู้ใช้ทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7ตลอด24ชั่วโมงมติคณะกรรมการสรรหากสทช.ยื่นร้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวสั่งให้ในแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ทันทีคณะกรรมการกสทช.ได้รับหนังสือจากกรรมการกสทช.เรื่องของให้คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อกำหนดวิธีการชั่วคราวระหว่างคดียังไม่สิ้นสุดเนื่องจากเมื่อวันที่25กันยายน2569ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องคดีศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2และถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่ในแพทย์สรณะยังคงแสดงเจตจำนงจะมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานและที่ประชุมกสทช.ซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกสทช.อื่นจึงขอให้คณะกรรมการสรรหากสทช.ในฐานะคู่ความในคดียื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อให้กรรมการกสทช.ที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อเนื่องคณะกรรมการสรรหากสทช.จึงมีมติให้ออกมาตรการบังคับทางปกครองให้ในแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่และยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ในแพทย์สรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกสทช.ต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแรงครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใด
4: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถัง
4: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยาราน
1: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
1: ่ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21นาฬิกา8นาทีครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะขอบคุณมากเลยครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำหมดนะครับเอาตอนนี้สายหน้าไมค์นะครับอยู่ในสายแล้วพร้อมแล้วด้วยนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอด
2: สวัสดีพี่วาสนาครับผม
3: มาวาดจ้าวาดจ้า
2: เป็นยังไงเนาะอ๋อพี่วาดพี่วาสนาเน
3: า
2: ะ
3: จ้า
2: ประเวศตอนนี้บางนาเนาะน้ำท่วมไหม
3: โหเพิ่งจะแห้งวันนี้เอง
2: อ๋อเพิ่งจะแห้งวันนี้ใช่ไหมฮะ
3: จ้าม
2: ันจะมาใหม่แล้วนะพี
3: ่อ๋อ
2: มันจะมาใหม่อีกแล้วเนี่ยโอ้โห
3: เตรียมเล่นอ่ะ
2: จริงจริงจริงจริงฮะ
3: แค่นี้ก็เดินไปซื้อกาแฟกินไม่ได
2: ้โอ้โหน่าจะหนักอยู่เนาะแถวตลาดพวกนับวันนี่น่าจะท่วมแบบไปหมดเลยใช่ไหมพี่
3: ใช่
2: โอ้โหอันนี้เพิ่งลดน่าจะขังมานานละ
3: โชคดีว่าอยู่ซอยเปรมไง
2: อ๋อซอยเปรมก็แสดงว่าแถวรามสองนี่ไปหมดเลยใช่ไหมพี
3: ่ไปหมดแล้ว
2: โอ้โหอย่าให้มันตกอีกเนาะพี่เน
3: า
2: ะ
3: ใช่เนี่ยมัน
2: ทำอะไร
3: ตอนที่น้ำเพิ่งจะแห้งไปเมื่อตอนบ่ายนี่เอง
2: เมื่อตอนบ่ายนี่เองใช่ไหมฮะ
3: ใช่
2: แต่ก็ยังมีพื้นที่ที่แบบขังมีน้ำขังอยู่เนาะพี่เนาะก็ยัง
3: มีแต่ว่าไม่เดินออกไปอ่ะถนนมันลื่นไม่กล้าเดินกลัวล้ม
2: โอ้ต้องระวังเลยพี่อีกอย่างคือมันแบบพอน้ำท่วมไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในน้ำ
3: ใช่
2: นี่แหละสิ่งที่มันน่าก
3: ลัวข้าวสารอาหารแห้งไหมจะได้เอาไปให้อ
2: ะไรนะฮะ
3: ข้าวสารอาหารแห้ง
2: ข้าวสารอาหารแห้งใช่ไหมอันนี้มาให้ผมใช่ไหม ผมก็เป็นผู้ประสบภัยแล้วเนี่ย พี่สมุทรปราการนี่แบบไปเลยพี่โหบางเสาธงนี่แบบเทพรักษ์บางบ่อนี่คืนนี้มันจะมาแล้วเนี่ยพี
3: ่ต้องรอเหมือนกันนะ
2: ใช่ๆครับต้องรอดูว่ามันจะอันนี้ขนาดไหนพี่วาสนาวันนี้ไม่เป็นไรน้ำท่วมแล้วก็เดี๋ยวมันก็ลดไปแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี่ครับวันนี
3: ้ภาวนาอย่าให้มันตกอีกแค่นั้นแหละ
2: เนาะอย่าให้มันตกอีกเลยเนาะผมว่ามันไปไหนลำบาก
3: แค่น
2: ี้
3: ก็หย
2: ุ
3: ดงาน
2: 2
3: วันแล้วเน
2: ี่
3: ย
2: โอ้ยโอ้หยุดงาน2วันเลยเหรอครับวันนี้ฮะ
3: เนี่ยจนลูกน้องบอกว่าพี่วาดเมื่อไหร่จะมาทีคิดถึงแล้วก็บอก
2: อ๋อเดี๋ยวก็นี่ฮะไม่ตกแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่ตกอีกแล้วล่ะแต่บ้านผมไม่แน
3: ่บอกลูกน้องไปว่าจะเย็นๆพวกเองทำงานกันไปก่อนนะรอพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ถ่ายเรือไปก็หัวล้อกันใหญ่เลย
2: มันลดแล้วล่ะพี่เนาะมันลดแล้วพี่วาสนาครับวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
3: ขอเพลงของใครอ่ะ
2: ของใครอ้าวของใครล่ะทีเนี้ย
3: เออของใครล่ะ
2: โอ้ของหนูน้ำมนต์นี่เพลงอะไรตีสามใช่ไหมเพลงนี้ฮะ
3: ใช
2: ่โอ้โหนี่พอดีเลยตีสามสามทุ่ม
3: ไม่ได้ฟังมาสองวันแล้วเพลงนี้ไม่มีใครเปิดให้ฟังเลย
2: นี่เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังถ้าไม่ได้ฟังนี่แหละผมเปิดให้ฟังวันนี้เลยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับเพลงนี้
3: ให้ทุกเสียงทุกสายให้น้องหลังไมค์และพิเศษสุดสำหรับเจ้าของเพลงนี้หนุ่มหน้ามนต์คุณหน้าก่อนน้องบอสธีรพงษ์จ้า
2: ขอบพระคุณครับเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยเพราะว่าน้ำบ้านผมก็น้ำ
3: กำลังใจซึ่งกันและกัน
2: ขอบพระคุณมากๆครับผมเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับพี
3: ่ว่า
2: พี่ว่าถ้าก่อนวางสายพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ได้ค่ะเดี๋ยวจะพูดให้ก่อนนะ
2: ได้ครับ
3: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาตาฟันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นจ้า
2: ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะจ้า
3: จ้าขอบคุณจ้า
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
2: เอาละครับผมพี่วาสนานะฮะโทรเข้ามาจากประเวศครับนี่เลยบางนารามสองนะท่วมเหมือนกันนะฮะอีกอย่างน้ำเพิ่งลดไปเมื่อทุกช่วงบ่ายนี่เองนะฮะภาวนาอย่าให้มันตกอีกเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันตกนี่มันคือด้วยความที่แบบมันรับน้ำไม่ไหวเนาะมันก็ต้องแบบระบายน้ำบอกเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นน้ำเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ตกละดีละภาวนาถ้าตกก็แบบเบาๆก็ได้อะสมมติว่ามันมีแบบอากาศเข้ามานะฮะนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงดีกว่าเนาะช่วงนี้ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะฮะก็ฟังเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยดีกว่าครับผม

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: โจคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้ยจบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะจากพี่นุชวิลาวันนะครับผลงานเพลงอกหักทรงทางครับพี่น้องสังกัดภูไทยเรคคอร์ดครับคำร้องทำนองพานุวัฒน์วิเศษวงศาครับเรียบเรียงอาจารย์จินนี่ภูไทยนั่นเองครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะที่ต้องบอกว่าโอ้โหเพราะมากๆครับดนตรีก็แบบกระแทกใจสุดๆเลยนะฮะสำหรับผลงานเพลงอกหักทรงทางนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ลดการกลับมาเป็น3จากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่ขัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะพี่ๆทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็ขอบคุณมากๆที่ขอเพลงกันเข้ามาผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าบางเพลงอาจจะซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะถ้าเวลาเหลือจริงๆนะผมอยากจะเปิดให้ทุกเพลงเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์เข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมเลยนะฮะ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะจะเจอกันเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันถึงสุกเลยค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะวันนี้ก็นะคะเลือกเพลงสนุกสนุกนะคะให้คุณผู้ฟังได้คลายเครียดกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็นะคะยังคงติดกับสถานการณ์ของเรื่องของน้ำกันอยู่นะคะก็เลยเอ้านะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะนะจะได้คลายเครียดนะคะคลายกังวลกันบ้างกับเพลงสนุกสนุกวันนี้เลือกมา3งานเพลงนะคะฮิตมาราธอนของเราเริ่มต้นมากับอะไรจะเกิดให้มันเกิดคุณผู้ฟังนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะงานจากพี่แคทคัทริยามารสีนะคะแล้วก็ต่อด้วยตอนนี้เธออยู่ไหนค่ะพี่ฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะดีเจยังจำท่าเต้นได้เกือบหมดเลย เป็น FC เขานะคะแมงปอชนิชากับนางสาวแนนซี่ค่ะสามงานเพลงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเพาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีกาช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะนะคะก็สัปดาห์ส่งท้ายเดือนกันยายนนะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่28กันยายน2569นะเดือนนี้มี30วันเนาะ28 29 30นะคะแล้วก็เราก็จะเข้าสู่เดือนที่10นะคะเดือนตุลาคมนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายปีเนาะปลายปี2569แล้วคุณผู้ฟังนะคะก็เราจะผ่านไปด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังเรื่องดีเรื่องร้ายเกิดขึ้นอยู่ทุกๆวันจริงๆนะคะสำคัญที่สุดคือกำลังใจที่เรามีให้การกำลังใจของตัวเองนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเราเองเนี่ยดีที่สุดนะคะแล้วก็ยังได้รับกำลังใจดีๆจากทุกๆคนตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเราจะเป็นกำลังใจให้กันนะคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอ่ะนะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโทรเข้ามาได้เลยเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามอยู่ตอนนี้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทMCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะออนไลน์ตอนนี้เราไลฟ์อยู่นะคะไลฟ์อยู่ที่เพจ LTM FM 95เผื่อว่าช่วงเวลาไหนที่คุณผู้ฟังบอกว่าเปิดหาทางวิทยุไม่เจอเลยนะคะก็เข้ามาทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเรามีไลฟ์ทุกชั่วโมงเห็นหน้าดีเจทุกคนเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีบางท่านที่เดินทางมาจัดรายการไม่ได้นะคะอาจจะติดในเรื่องของน้ำท่วมก็จะมีโฟนอินบ้างแต่ปกติแล้วเนี่ยก็จะไลฟ์เห็นหน้ากันทุกชั่วโมงนะคะส่วน อีกหนึ่งวิธีที่ง่ายมากๆเลยคุณผู้ฟังนะคะที่ตันอยากจะแนะนำนั่นก็คือดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันไว้ในมือถือเลยนะคะกับแอป MCOT Connect อันนี้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มีแค่ลูกทุ่งมหานครเท่านั้นนะคะยังมีรายการวิทยุอื่นๆของทางอสมทด้วยแล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยนะคะรวมทุกคอนเทนต์อยู่ที่นี่ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าไมค์นะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะหน้าไมค์นะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาปุ๊บขอปุ๊บได้ฟังปั๊บเลยปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเลยแหละนะคะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะ02-248-1366นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยคุณผู้ฟังนะคะทาง SMS พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่46894400นะคะ4689400นะคะใครถนัดแบบไหนสะดวกแบบไหนก็เชิญได้นะคะอ่ะเดี๋ยวทักทายสมาชิกของเรากันสักนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับเพจที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะเนาะสวัสดีพี่บอลวีนะคะพี่บอลวีวีรศักดิ์นะคะพี่แอมแอมนี่คืออะแฮมนี่เหรอเหมือนทึกไทยดีเจใช่ไหมไม่ได้บอกชื่อใช่ไหม พี่ธนวุฒินะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์นะพี่กฎชมนนะคะน้องบอยดาวพระสุขพี่ลำดวนพี่ลำดวนนะคะพี่สงวนศรีนะคะแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยกดไลฟ์ปุ๊บนี่มาเลยนะเด้งเลย จริงๆน้องหนูดีนี่มาคนแรก

กเลยนะเขาต้องแบบว่าโนหนึ่งนะแล้วก็น้องไบร์นะคะน้องแชมป์นะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่สิริพรด้วยบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยนะขอบคุณนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะพี่นารีพี่สุนิสาลุงต่อยนะคะพี่ตรินนกฤตนะคะขอบคุณมากๆทุกช่องทางตัวนี้ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะนะเดี๋ยวสักครู่นึงมารับสายหน้าไมค์นะคะใครที่อยากคุยสายนะคุณผู้ฟังขานะคะอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้น้องกวางกวางนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะ022481366นะคะมานะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์นะคะคุณผู้ฟังนะคะจัดให้สักหนึ่งงานเพลงตอนนี้นะคะเมื่อกี้เราฟังเพลงสนุกๆกันไป3เพลงแล้วฟังเพลงช้าๆสักเพลงหนึ่งกันละกันนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วจากชลบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่วานะคะพี่ว่าเป็นขา
2: ค่ะพี่ว่าค่ะ
1: พี่ว่านะคะพี่ว่าค่ะโทรมาจากชลบุรีใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคสัตหีบเหรอคะ
2: พัทยาค่ะ
1: พัทยาอ๋อพัทยากลางนะคะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ทางชลบุรี
2: ฝนตกน้ำท่วม
1: ใช่ไหมคะแล้วตรงที่พี่ว่าอยู่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ไม่ท่วมค่ะ
1: ไม่ท่วมหนาโอเคพัทยากลางเนาะโอ้ได้อยู่เพราะว่ามีบางช่วงบางพื้นที่ของชลบุรีที่น้ำเยอะเหมือนกันนะในตัวอำเภอเมืองด้วยเนาะทางลงทางด่วนจากที่เรามาจากบางนาอะไรเงี้ยนะเหมือนจะอย่างนั้นแต่น่าจะเริ่มลดแล้วไหมคะช่วงนี้พี่ว่าค่ะพอจะทราบไหมคะ
2: ลดแล้วมั้งคะ
1: เน
2: า
1: ะ
2: มั้งแน่
1: ๆมั้ง พี่ยาบอกพี่วาบอกว่าก็ไม่ได้ไปแถวนู้นเหมือนกันเพราะว่าอยู่แต่พัทยากลางนะคะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้โทรเข้ามาพี่ว่าอยากฟังเพลงอะไรนะจ๊ะวันนี
2: ้หมอดูหมอใจค่ะ
1: หมอดูหมอใจช่วงนี้ได้ดูหมอบ้างไหมคะ
2: ไม่เคยได้ดูหมอเลยมีแต่หมอดู
1: ได้อยากบอกให้ใครเป็นพิเศษไหมครับเพลงนี
2: ้ให้ผมสายด้วยค่ะให้ดีเจด้วยให้หลังไมค์ด้วยค่ะ
1: โอเคได้เลยแล้วพี่ว่าสบายดีนะคะไม่ได้คุยกันนานเนอะ
2: สบายดีค่ะ
1: โอเค
2: นานเสียงเปลี่ยนไปนะ
1: เสียงเปลี่ยนแล้วหนูหรออ ื
2: ม
1: ใช่เหรอคนเดิมอาจจะสวยขึ้นนิดนึงแต่ว่าต้องเข้ามาดูในไลฟ์โอเคค่ะพี่ว่าขอบคุณมากๆเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับหมอดูหมอใจนะจ๊ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ด้วยนะคะพี่วาจากชลบุรีนะคะแนะนำงานเพลงเมื่อสักครู่นี้มีแฟนๆถามมาว่าเพลงอะไรนะนะคะหมอดูหมอใจนะจ๊ะงานจาก2ศิลปินนะคะน้องไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะคะเพลงนี้เคยติดชาร์ตกับเราเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เนาะนะคะไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วหรือว่าต้นปีอะไรประมาณนี้นะคะนะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะสายหน้าไมค์ใครที่อยากจะจ้องสายนะคะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะน้องกวางรอรับสายอยู่ที่022481366นะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะพี่คนไม่สวยไม่จริงอ่ะสวยอยู่แล้วเนี่ยเอาไปเถียงเขาด้วยนะแล้วก็พี่เฉลียงนะคะสวัสดีค่ะพี่ณวชนด้วยนะคะเสียบเรียกนะคะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะแล้วก็พี่กฎชมนพี่นักรบพี่ประธานนะคะขอบคุณมากๆเลยน้องแชมป์บอกทักครับพี่สาวแล้วก็พี่สมยศด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันผ่านทาง Facebookเพจของเรานะคะ Facebook Fan Page ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมนะคะกดไว้เลยนะคะนะคะจะได้ติดตามข่าวสารของเราได้ตลอดไม่พลาดกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็ในช่วงปลายปีนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมอีกคุณผู้ฟังขานะคะจะบอกว่าตลอดทั้งปีจริงๆนะคะสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะจ๊ะนะแล้วก็เพิ่มเติมพี่อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเอาข้อความหายไปแล้วพี่วิจิตรนะคะพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์แล้วก็พี่อีกวิจิตรเหมือนกันด้วยเดี๋ยวต้องอ่านเดี๋ยวไม่ครบคนอันนี้พี่วิชัยพี่วิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนแล้วก็พี่ชวนัทด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะทาง SMS ล่ะนะคะ4689400นะคะมี SMS แนะนำงานเพลงอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้เข้าไปอยู่ในชาร์ตเราเดี๋ยวด้วยเนาะนะสวัสดีพี่โชคชัยนะคะเพิ่มเติมแล้วก็คุณนาตาลีด้วยนะคะเฮลโหลนะคะทักทายนะคะอ่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลังไมค์เข้ามากันเยอะเลยนะคะเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศตอนนี้สุดๆเลยขออนุญาตจัดเพลงเก่าๆให้ฟังสักเพลงหนึ่งนะคะคุณปู่สีมาจากลำปางเน้อบอกว่าขอฟังสอนคีรีสีประจวบสักเพลงหนึ่งได้ก่อน

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากงานเพลงน้ำท่วมนะคะสอนคีรีสีประจวบนะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้ผลงานการประพันธ์นะคะคำร้องทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะเดี๋ยวจัดงานเพลงลูกทุ่งกันต่อนะคะงานจากพี่มดรังสิมันเพลงนี้รอสัญญาใจค่ะ

0: ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: แถมให้หนึ่งงานเพลงก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะคะจากทาง Facebook Live จัดให้เลยนะคะ

0: ได้ผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โหดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: สองงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะที่จบไปกับดอกไม้ในป่าช้างานจากพี่อัมพรแหวนเพชรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกลับไปถามเมียเธอดูก่อนนะคะสุนารีราชสีมาเพลงนี้ฝากมาทางหลังไมค์นะคะจากพี่พรรังสิตนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะจัดให้เช่นเดียวกันนะคะพี่นิดจากรามอินทรา40นะคะฝากเพลงนี้เข้ามา

คนล่าฝันนะจัดให้เลยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้านะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์02 248 1366

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะจากเพชรบูรณ์สวัสดีค่ะพี่นันค่ะ
3: สวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนสวยที่สุดใน3โลก
0: โอ้โหทำไมปากหวานได้ขนาดนี้คะเนี่ยอยู่เพชรบูรณ์ทานอะไรคะเนี่ย
3: โอ้ยมะขามหวานที่ว่าหวานเราจะไม่หวานเท่าคนเลย
0: เนี่ยนะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์พี่นันขาที่เพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างคะมีฝนด้วยหรือเปล่าม
3: ีค่ะครับตกหยุดตกอยู่แบบเนี้ย
0: แต่ไม่ได้ตกเยอะมากจนถึงกับน้ำท่วมใช่ไหมตกเยอะไหมฮะ
3: ตกรอบนึงก็ตกเยอะแล้วก็หยุดไปหยุดกระทั่งเลยแล้วก็ตกมาอีกอย่างเงี้ย
0: ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีน้ำท่วมใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอเค
3: ปีนี้น้ำไม่ท่วมปีนี้น้ำท่วมนาข้าวแต่ที่ไหนตลาดไม่ท่วมเลยนะเมื่อปีที่แล้วนี่ตลาดท่วม6รอบเดือนเดียว
0: โอ้โหค่ะ
3: สงสารก็ล้างพื้นมีแต่โคลนด้วย
0: น
3: ั่
0: นสินั่นสิแล้วตอนนี้ก็เนี่ยนะคะทางนี้ก็เหมือนกันเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: ปกติไม่ค่อยได้คุยกับพี่นันชั่วโมงที่2เพราะว่าพี่นันจะฝากเป็นเพลงเพื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเปิดให้เป็นชั่วโมงแรกแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งได้อยู่เพื่อชีวิตได้
3: เพราะเราไม่ได้คุยกันนานแล้วเดือนครึ่งแล้ว
0: นั่นนะสินะคะก็เลยเอ๊วันนี้โทรไปใครจะรับสายบ้างเนาะนะคะ
3: น้องลูกตาลนั่นมีโอกาสมาเที่ยวงานลุงพ่อดำน้ำนะวันที่8ถึง17
0: อะไรนะคะพี่นันขออีกที
3: งานอุ้มพระดำน้ำหนึ่งเดียวในโลก
0: งานอุ้มพระดำน้ำโอ้เคยได้ยินค่ะแต่ว่ายังไม่เคยไปเห็นกับตาสักทีนึง
3: มีโอกาสก็มาหนึ่งเดือนในโลกไปเห็นไหม
0: จะ
3: เดือนน้ำด้วย
0: ค่ะช่วงเดือนตุลานี่แหละคะที่จะถึงเหรอคะ
3: ใช่ค่ะวันที่8ถึงวันที่17พิธีอุ้มอัญเชิญพระลงน้ำจริงๆวันที่11
0: ค่ะแล้วเขาจัดที่ไหนคะพี่นันที่วัดหรือว่า
3: ที่วัดไตรภูมิที่ในอำเภอเมือง
0: ที่วัดไตรภูมิอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยขอบคุณพี่นันมากๆถ้ามีโอกาสจะต้องไปสักครั้งอยากให้ไปเห็นกับตาเนาะนะคะเห็นแต่ในภาพ
3: ก็มีดาราน้องฟิวเข้ามาแสดงด้วยนะแสดงเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่7อะไรอย่างเงี้ย
0: รู้จักกันนะพี่ฟิวกิติกรใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เขาเป็นพระเอก MV หนูง่ายสมัยก่อนเขาเป็นแล้วก็เขาเป็นพระเอกที่เล่นละครจากวงใช่ไหมล่ะ
3: ใช่เข้ามาแสดงละครเวที
0: โอ้น่าดูเดี๋ยวคอยติดตามภาพในโซเชียลไปก่อนละกันปีนี้เนาะ ได้ค่ะวันนี้พี่นันก็ยังคงขอเพลงของพี่นัทกิติสารนะคะ
3: ใช่ค่ะพี่นัทจะอ้วนขึ้นเนาะหน้าขมวดอยู
0: ่ไปแซวเขาไม
3: ่ดูหน้าขมวดขึ้นไปเยอะเลยพี่นัท
0: เขาสมบูรณ์เขาสมบูรณ์นะคะ
3: เขาชินดีอยู่ดีเขาเป็นอิสระแล้วเขาก็เลยชินดีอยู่ดี
0: นั่นแหละนะคะเพลงนี้ตันเหมือนยังไม่เคยเปิดเลยพี่นัน
3: ใช่ไหมมันเพราะอย
0: ู่ได้เลยหนึ่งใจทำไมไม่เลือกหนึ่งคนถูกไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอเคได้เลยแล้วพี่นันอยาก
3: จะพี่เลือกคนเดียวเลือกตอนนี้เลือกคนเดียวอยู่ไงเลือกพี่นัน
0: โหพี่นันนึกว่าจะตอบว่าเลือกคนเดียวเลือกน้องลูกตาลอย่างนี้สิเราคุยกันอยู่เนี่ยเราคุยกันอยู่แท้ๆใจคุณใจ
3: คุณนี่เลือกสักวันน้องพี่นันนี่เลือกเป็นบางวันไง
0: ไม่พี่นันคุยกับหนูอยู่แต่พี่นันนึกถึงคนอื่นดูสิคุณฟัง
3: ยังไงน้องลูกตาลก็ต้องดีใจอยู่แล้ว
0: หยอกเล่นแซวเล่นเฉยโอเคได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่นันเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
3: น้องลูกตาลนำเลยค
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคค่ะขอบคุณมากๆพี่นันรักษาสุขภาพด้วยนะ
3: จ้าขอฝากไปให้พี่สุดยอดหน่อยนะบางสะพุงเด้อ
0: ได้ฝาก
3: แล้วก
0: ็
3: พี่คุณบัวขาวรามคำแหง118
0: จ้ะ
3: แล้วก็คุณมานัทนครศรีธรรมราชวันนั้นขอฝากไปให้พี่ตอนปี3ยังไม่ดับหรอก
0: โอเคได้เลยได้เลยค่ะพี่นันขอบคุณมากๆนะคะ
3: ค น้องต้องถามที่บ้านน้ำท่วมไหมพี่ไม่ได้ถามเลย
0: ไม่ท่วมค่ะแต่ว่ามีบริเวณถนนแต่ว่าแห้งแล้วค่ะพี่นันขอบคุณมากมากเลย
3: มันเป็นน้ำคลองหรือว่าเป็นน้ำที่ระบายไม่ทัน
0: น้ำฝนนี่แหละค่ะใช่น้ำฝนค่ะแล้วก็ทยอยระบายไปค่ะค่ะ
3: เดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นอะไรตอนนี้เวลาที่เราโตอะไรก็ไม่ดีเท่ากำลังใจน้องทุกตานนะ
0: ใช่ที่สุดเลยใช่ที่สุดเลยค่ะ
3: ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่นันมากๆเลยนะคะจากเพชรบูรณ์เอาละค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะคุณผู้ฟัง4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้แบบพลื้ม

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคคุณผู้ฟังนะคะเป็น4เพลงที่แบบโอ้โหนะเท่ๆอ่ะเสียงเท่ๆนะคะจาก4ศิลปินนะคะเพราะว่าแหละเพราะว่าเราเริ่มต้นขบวนพาเรทนะคะที่พี่นันตั้งไว้ให้ตั้งขบวนไว้ให้นะคะงานจากพี่นัทกิติสาร1ใจทำไมไม่เลือก1คนนะคะจากสายหน้าใหม่แล้วก็ต่อด้วยฝากแฟนผมด้วยเดวิดอินทีนะคะแล้วก็มาที่ข้ามันลูกทุ่งนะคะในเวอร์ชันของพี่ไทยธนาวุฒิแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับชัยโยธนวัฒน์หนุ่มเมืองเพชรนะคะ4งานเพลงกับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะตอนนี้ยังมีอีกหลายเพลงเลยที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่พบบอกอยากให้ดีเจอู้กำเมืองจังเลยครับอู้กำเมืองนี่มันอู้ได้เหรอเจ้าแต่ถ้าอู้งานนี่ก็มีบ้างอยู่ไม่มีเนี่ยมาเจอคุณผู้ฟังทุกวันเนี่ย6วันแล้วนะตอนนี้เอาจริงๆนะคะแล้วก็พี่นร

งนะบอกรับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะคุณแม่ทันพิชาบอกยาวไปพรุ่งนี้หยุดอีกวันนะคะรอพักผ่อนนะอยู่บ้านสวัสดีแม่น้องด้วยนะคะนะคะแล้วก็พี่ธนกฤตนะบอกว่าฟังมานานพอสมควรแล้วครับนะคะวันนี้แวะมาทักทายนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่จรัญทองบัวพี่เล็กยินดีนะคะสวัสดีค่ะพี่สงกรานต์กิ่งแก้วเนี่ยเขาบอกว่าอยากรู้จักพี่นันเพชรบูรณ์พี่นันน่าจะฟังอยู่นะบอกว่าผมเนี่ยก็คนเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็จากเพชรบูรณ์เนี่ยมานานมากๆแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ที่จันทบุรีอำเภอท่าใหม่เป็นพ่อครัวนะเป็นเชฟอยู่ที่ร้านอาหารนะอะนะถ้าเกิดว่าพี่นันจากจะเข้ามาพูดคุยกับคนบ้านเดียวกันก็ที่เพจได้เลยนะคะก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังจริงมีเยอะนะหลายๆคนก็มาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันในเพจของเราเนี่ยนะคะเงาๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ขอบคุณพี่นางหนูวันด้วยนะจ๊ะแชร์ให้แล้วนะคะสวัสดีพี่ศักชัยพี่นิรันดร์พี่เรดมี่พี่สุภาพพี่ณฤมลนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยพี่วิจิตทองเดชหรือว่าอ๋อพี่หนุ่มกู้ภัยเขามีหลายชื่อไงเขามีหลายชื่อนะคะทักทายบอกสวัสดีน้องลูกโนดนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ฝากเพลงเข้ามาด้วยอ่ะเสียเปียกนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันนะคะพี่เที่ยงจากนวมินฝากเข้ามาในเพลงนี้มักอายหลายเด้อมันมากเกินไงต้องหลายหน่อย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้นะคะมีงานเพลงใหม่จากน้องพรจันทพรนะคุณผู้ฟังนะคะเจ้าของงานเพลงปูญีปิปิอิปิเออนั่นๆๆนะคะคนเดียวกันนะคะครั้งนี้มาในเพลงกำลังใจที่ไกลกันจังเออนะฮะชื่อเพลงดีนะเนี่ยนะจากสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะคะคำร้องทำนองโดยนิกสเลอร์ปี้และเรียบเรียงโดยเผ่าสตูดิโอค่ะ

0: ฝากไว้ด้วยนะคะงานเพลงเพราะๆนะคะจากน้องพรจันทพรกำลังใจที่ไกลกันจังนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกนะปกติเขาจะส่งมาแต่เพลงสนุกๆนะคะแต่รอบนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วซึ้งกินใจนะคะความหมายดีมากๆใครชื่นชอบเพลงนี้กำลังใจที่ไกลกันจังพรจันทพรนะคะสามารถขอกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้มีแนะนำเข้ามา2สายเลยนะคะดอกชบาสีแดงนะคะล่าสุดอยู่ในฮิตที่6นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยทั้งจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็พี่พลสุโขทัยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยแล้วก็เมื่อสักครู่เสียเปียกบอกอยากฟังใจจะขาดและ ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยฮิตที่4นะคะคนึงนิดงานจากปรางทิพย์ด้วยค่ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ีคนแอบกรี๊ดเสียงของพี่ต่ายระไทยอยู่ทาง Facebook ด้วยนะคะสิมาฮักอย่างตอนนี้นะคะงานจากต่ายระไทยนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากมาจาก Facebook นะคะพี่เล็กยินดีนะคะแต่ว่ามีคนอื่นๆร่วมกรี๊ดไปด้วยนะคะ FC ของพี่ต่ายอะนะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้ลาไปกับงานก้อนหินละเมองานจะ show after six นะฮะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะวันนี้ไปก่อนนอนหลับฝันดีทุกท่านบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: 3ผลงานเพลงนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในช่วงนี้ค่ะเริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะจากพี่กล้วยคองหอยโข่งนะคะแล้วก็ขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งกับน้องวินอีกหนึ่งผลงานเพลงปิดท้ายค่ะชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอจากหนึ่งอภิชาตนะคะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้ในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยกับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: ฮีทมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar.
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆพื้นที่นะคะแล้วก็ผู้ประสบเหตุทุกคนเลยนะคะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้และยิ่งวันนี้นะน้องเมย์ไปลงพื้นที่มาโอ้โหเห็นความยากลำบากของทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็รู้เลยว่าการที่แบบไม่ได้อาบน้ำ3วันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีน้ำประปาให้ใช้นะคะหรือว่าคนที่เป็นชุมชนที่มีผู้ป่วยติดเตียงมีเยาวชนมีเด็กน้อยมีคนที่เขาต้องฟีดอาหารน่ะโอ้มันลำบากมากจริงๆนะคะแล้วก็ต้องรอคอยด้วยความหวังเพราะว่าหลากหลายพื้นที่เข้าถึงยากมากๆนะคะบางพื้นที่นี่ระดับอกแล้วอ่ะเออแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าจากการที่เอาเรือเข้าไปเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยก็คือถ้าเจ้าหน้าที่แบบเต็มเรือนะคะบางทีก็มีขูดพื้นเหมือนกันนั่นหมายความว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็เริ่มมีระดับน้ำที่ลดลงแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆแล้วก็วันนี้ที่ไปเนี่ยก็ยอมรับว่าก็ยังมีฝนตกอยู่นะฝนตกซ้ำเติมอยู่ดีนะคะแล้วหลายๆคนก็จะพูดเสมอเลยว่าโอ๊ยพอแล้วเลิกตกได้แล้วอะไรเงี้ยโอ้เราเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่าหุ้ยพอแล้วระดับน้ำมันสูงมากๆแล้วแล้วถ้าแบบตกอย่างเงี้ยต่อไปอ่ะมันก็ประมาณนึงแล้วเรารู้สึกเลยว่าแบบมันเห็นความยากลำบากแต่ความน่ารักนะคะวันนี้น้องเมย์ไปลงพื้นที่คลองจันทน์กับศิริไทยมี2ที่นะคะตอนแรกก็ไปคลองจันทน์ก่อนแล้วก็ไปศิริไทยแล้วก็กลับมาคลองจันทน์อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเป็นมื้อถือว่าเป็นมื้อกลางวันได้ไหมอ่ะเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยไปถึงสาทรนะคะมูลนิธิเนี่ยตอนประมาณสัก 7:00 น.แล้วก็ตื่นเหรอเรียกว่าไม่ได้นอนไม่ได้นอนเพราะกังวลกลัวว่าจะตื่นสายถ้าตื่นสายเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันรถของทีมงานเนาะแล้วก็ทางมูลนิธิเองด้วยนะคะไปถึงปั๊บก็ลงไปที่นี่แหละไปที่คลองจันนะคะความน่ารักก็คือเวลาที่เราเอาข้าวไปให้อ่ะจะมีชาวบ้านตะโกนมาบอกว่าได้แล้วไปให้แฟดต่อไปได้เลยอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีก็จะมีชาวบ้านบางกลุ่มที่บอกว่าโอ๊ยน้องเมย์ไม่เป็นไรแฟดนี้ดูแลตัวเองได้เพราะว่าใกล้ถนนสามารถออกไปซื้อของสดได้แล้วก็มีการตั้งครัวแบบโรงทานขึ้นมาเองกันในแฟดอ่ะแสดงว่าแฟดนั้นอ่ะเขาพึ่งพาตัวเองได้เขาก็จะบอกมูลนิธิต่างๆว่าไม่เป็นไรไม่ต้องมามีทำป้ายด้วยว่าแบบดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไรเลยอะไรเงี้ยน่ารักมากตอนแรกก็มีน้องๆแบบเอ๊ะพี่เขาไหวจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่พอดูจากสีหน้าดูจากการร้องขอหรืออะไรเงี้ยนะก็ดูจะเป็นไปได้ด้วยดีกับแฟดๆนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบยั่งยืนนะทำอาหารเองได้ออกไปซื้อเองได้แต่ต้องยอมรับว่าแฟดนั้นอยู่ติดถนนประมาณนึงถ้าเทียบกับแฟดที่อยู่ด้านในในเข้าไปอีกอ่ะอันนั้นน่ะจะเข้าถึงยากแล้วก็หน้าที่ภารกิจของน้องเมย์วันนี้ก็หนึ่งเลยคือนำอาหารเข้าไปให้นะคะแล้วก็

จะเป็นเรื่องของการที่อพยพคนจากด้านในที่อยากจะออกข้างนอกอะไรประมาณนี้แล้วก็มีแทรกเข้ามาเล็กน้อยสำหรับผู้ป่วยที่เขามีอาการอาหารเป็นพิษต้องบอกว่าระวังมากๆเพราะว่าอาหารที่เขาบริจาคมาบางครั้งเขาทำตอนเช้าแล้วมันแจกหลายที่อ่ะกว่าจะมาถึงที่เราบางทีมันอาจจะเย็นแล้วแล้วก็อาจจะบูดได้ดังนั้นขออนุญาตจริงๆอยากจะให้เข้าใจผู้ที่มีจิตศรัทธาเขาตั้งใจแล้วเขาตั้งใจดีแต่ว่าคุณเองอ่ะอาจจะต้องเช็คนิดนึงว่าอาหารบูดหรือเปล่ากินได้หรือเปล่าถ้ากินไม่ได้เอาจริงๆไม่อยากให้กินเลยเพราะว่าวันนี้มีเคสหนึ่งที่เป็นแบบอาหารเป็นพิษทั้งอาเจียนทั้งถ่ายเหลวแบบเยอะมากจนหมดเรี่ยวแรงจนแบบต้องหิ้วออกมาแล้วถ้าสมมติว่าไม่รู้จักที่จะจิบน้ำหรือมีเกลือแร่ไว้บอกเลยว่าสามารถอยู่ในสภาวะช็อกและเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้มันจิบน้ำเรื่อยๆนะคะจิบน้ำเรื่อยๆต่อให้เราแบบถ่ายเหลวหลายครั้งจนหมดเลี้ยวหมดแรงยังไงก็ต้องฝืนจิบน้ำเข้าไปเยอะๆนะคะดูแลตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้แบบหนูไม่รู้ว่าจะเข้ายังไงคือสงสารมากๆแล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าเราท้อไม่ได้เรายังไงเราก็ต้องสู้อ่ะถ้าเราท้อแล้วเขาจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยและยิ่งนับวันเนาะยิ่งนานเข้าการร้องขอหรือการที่แบบอาหารไปไม่ถึงมันยิ่งหนักมีบางบ้านบอกว่าไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะ3วันแล้วอ่ะคือแบบมันหนักมากจริงๆคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะเป็นกำลังใจให้นะอ่ะขยับจังหวะมาเป็นเพลงที่แบบสนุกสนานกันบ้างไม่อยากให้เครียดนะคะก็มาดีคะอยากจะให้รู้สึกว่าเออก็มาเด้ไม่ว่าจะเหตุการณ์เลวร้ายขนาดไหนก็มาดีจ้าอะไรเงี้ยนะคะผลงานเพลงนี้จากยุ่งยิ่งกนกนันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจใครที่อยากโทรศัพท์อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในชุมชนนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาร้องขอความช่วยเหลือได้ด้วยนะคะ022481366ค่ะ022481366ผลงานเพลงนี้ก็มาดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะมารับสายกันดีกว่าสวัสดีจ้า
2: ค่ะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เด็กชายจรัญครับ
1: ค่ะพี่จรัญเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
2: ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่
1: เป็นอะไรแล้ว
2: ป่วยอยู่แน่เป็นเบาหวานอยู่ตั้งนานแล้ว
1: เอาเป็นเบาหวานอยู่ตั้งนานแล้วก็ไม่ค่อยสบายแบบนี้อ่ะหรอทรงไหมหรือว่าแบบแย่ลงหรือว่าดีขึ้น
2: ไม่มี
1: ฮะ
2: ไม่มีจะแย่ทำไมอ่ะน้องเว
1: ก็แสดงว่าทรงตัวใช่ไหม
2: ใช่อยู่พอดีพอดี
1: ดูแลตัวเองให้ดีเนอะวันนี้กินข้าวกับอะไรจ๊ะ
2: พี่กินกับแกงส้ม
1: แกงส้มหวานหรือเปล่า
2: หลายย่าง
1: หวานหรือเปล่า
2: ไม่ใส่น้ำตาลน้องเวคนใต้ไม่ชอบใส่น้ำตาล
1: อ๋อเราเป็นเบาหวานได้ไงล่ะเนี่ย
2: รู้ได้กรรมพันธุ์เห็นหมอบอก
1: อ๋อโอเค
2: เดิมมันสมบัติเดิมมัน
1: เป็นเรื่องของการผลิตอินซูลินนะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ก็ไม่รู้ตัวเมื่อก่อนก็กินเยอะนะ
1: นั่นไง
2: เจอตั้งแต่ปี53
1: อันนั้นไงแสดงว่าเราไม่ได้ตรวจสุขภาพทุกปีเป็นประจำใช่ไหมเรา
2: ไม่ตรวจมั่งไม่ตรวจมั่ง
1: นั่นไง
2: ถึงตรวจก็แต่ผมมันเป็นตอนเป็นนั้
1: น175
2: น้ำตาล
1: จับได้เรื่อยๆเลย นะวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: นี่กำลังติดยามีฝนตกอยู่เป็นเดือนแล้วไม่ได้ทำอะไรเลย
1: โอ้แล้วเอาอะไรกินน่ะ
2: ฮะ
1: เอาอะไรกินแล้ว
2: อ๋อแต่ใช่แต่ว่านั้นปักง่ายอะไรก็มีซื้อแค่ข้าวสารอะไรก็ปักมันเยอะแยะปลูก10บาทไม่ถึงไม่ปลูกก็10บาท10บาทเยอะแยะเลย
1: น้ำท่วม
2: ไ
1: ห
2: มฮะเจอน้ำท่วมไหมน้องเบียน
1: วันนี้บ้านหนูน้ำไม่ท่วมแต่วันนี้ออกไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วม
2: พี่เจอมาแล้วพี่ที่ผ่านมาที่อันไหนนะพ
1: ี่ได้ดูทีวีไหมล่ะวันนี้ออกตั้งหลายช่องหนูอะ
2: อ๋อไม่รู้ไม่ได้ดูเลยนอน
1: นั่นไงก็เลยไม่เห็นน้องเมย์ออกทีวีเลยน่ะ
2: ไปนอน
1: สโลสเลวเนี่ย
2: ไม
1: ่หมดแรงอ่อนล้า
2: คนที่มากรีดยางอยู่มาเพิ่งมาร
1: อแล้วทำยังไงอ่ะกรีดยางไม่ได้เป็นเดือนอ่ะ
2: ก็นั่นแน่กินลูกสาวส่งให้มั่ง
1: อ๋อหรอ
2: ว่ามีข้าวสารแล้วไม่ได้ไปจำมนต์มั่งอะไรแบบนี้เล็กน้อย
1: อ๋อมีข้าวสารนะแล้วกลับอ่ะกลับเอาจากไหนอ่ะ
2: พี่ชอบปักน้องเมย์พี่เมย์ก็ชอบปลา
1: ชอบอะไรนะ
2: ชอบกินแต่ปัก
1: อ๋อกินผักก็เลยปลูกเอาอย่างเงี้ยหรอ
2: ซื้อนะแต่ว่ามันปลูกแต่บ้านมีตลาดนัดทุกวันมีทั้งเช้าทั้งเย็นแต่ว่านั้นบอกว่าอย่างละ10บาท10บาทปักเหลียงกันเยอะแยะน้องเมย์ที่ว่า
1: ผักเหลียงผักไข่อะไรเงี้ยหรอ
2: เออกินกันเบื่อแล้วน้องพี่เจ้าแกงเลียง
1: อ๋อโอเคเอ้ยแต่ว่า
2: ค
1: นใต้นี่
2: ม
1: ัน
2: มียอดส้มมากด้วย
1: คนใต้นี่ขาดแกงส้มไม่ได้เลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แกงส้มครับแกงส้มใส่ปลาย่าง
1: เออหรือบางทีก็แบบแกงเหลืองแกงอะไรเงี้ยเนาะมีเยอะเลย
2: ใช่ใช่ก็เรียกแกงเหลืองแต่ว่าใส่ปลาย่างกิโลละเป็น280อยู่นั้น
1: อ่าฮะค่ะ
2: ได้อยู
1: ่ได้เลยแล้ววันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: เพลงอย่างเดิมเหมือนเดิม
1: โอ้ยลูกรักอ่ะหรอ
2: ใช่เขารักหน่อยเดนี่เยอะแล้วพี่รักต
1: ้
2: นข้าวกว่า
1: โอเคโอเคก็ได้ก็ได้น้องต้นข้าวสุปรียานะ
2: ครับผม
1: จากใจต้นข้าวมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ

0: ไอ้ทุกเสียงทุกสายและที่คนควังอยู่นั้น
1: ค่ะ
0: คนนอนหลับไม่ต้องควังนะ
1: เอ้ยสะดุ้งตื่นมาเลย ดีดขึ้นมาโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะ
0: ได้บุญกุศลเยอะๆนะน้องเวนะช่วยคนอยู่ทำบุญพี่ก็ไปทำบุญส่วนของพี่นะเดี๋ยวว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้ยางจากสองธรรมวันนั้นก็เดี๋ยวก็จะไปถึงกินตาลเจแล้วจะกลับไปอ่านใหญ
1: ่ได้บุญไหมไม่รู้แต่รู้ว่าได้ช่วยนี่แหละ
0: ตายไม่เดี๋ยวก็ได้เองแหละทำไปทุกวันทำไปเรื่อยเปื่อยเราตายไปจากไปไม่ได้ตายเลยเป็นสักอย่างน
1: ้
0: องเมย์ด
1: ู
0: จากน้องเมย์ยังตามานเยอะแยะก็ช่วยคนแล้วก็เป็นบุญกุศลแล้ว
1: ครับผมได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะจากใจต้นข้าวนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะเอ็นดูโทรมากี่ครั้งนะคะก็ขอแต่เพลงน้องต้นข้าวสุปิยาตลอดเลยนะคะอ่ะยังมีพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมอยู่บ้างนะคะก็รายงานสถานการณ์พื้นที่มาได้ด้วยนะมีคนบอกว่าระวังจะวูบนะน้องเมย์พักผ่อนไม่เพียงพอไม่วูบหนูแอบหลับตลอดนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ไปลงพื้นที่กับพี่ๆเนี่ยก็ถือว่าไปในฐานะกู้ภัยเนาะไม่รู้อย่างที่บอกไม่รู้ได้บุญหรือเปล่าแต่ได้ช่วยอ่ะแน่ๆ ผลงานเพลงวันนี้ค่ะจากใจต้นข้าวสุปริยาจัดให้ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่เดินลุยน้ำนะคะแล้วเริ่มปวดเส้นยึดตึงอย่างเงี้ยกลับมามันต้องนวดนะเพราะว่าตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าอุ๊ยสบายแค่น้ำระดับแบบเข่าระดับเอวเองอ่ะเดินมันคงไม่เท่าไหร่หรอกมั้งนี่วันนี้เดินจากซอย1ไปซอย79รู้ซึ้งเลยโอ้ปวดสุดๆปวดหนักๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกปวดแบบนี้นะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยดูแลนะคะไม่ว่าจะปวดต้นคอบ่าไหล่ขาเขออะไรอย่างงี้เส้นยึดตึงนะนั่งหน้าจอนานๆขับรถทางไกลหรือเดินน้ำท่วมอย่างที่น้องเมย์เดินในวันนี้นะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนินอ่ะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสะลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองค่ะตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดจ้าแถมนะจ๊ะแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดเลยโทรค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้ขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้มายิ้มกันหน่อยนะคะกับยังยิ้มง่ายจากเบียร์พร้อมพงค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีใจทุกท่านครับผม

0: ขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะครับนะฮะเสียงปรบมือได้ครับในห้องส่งครับนะฮะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: าค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวนะคะที่น้องเมย์ได้พบได้เจอในเรื่องของอุทกภัยในวันนี้แหละนะที่อยากจะให้เรามาระวังมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของ กระแสไฟฟ้าเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอเครื่องใช้ไฟฟ้ามันชำรุดเพราะว่าโดนน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยพอน้ำเริ่มลดระดับลงบางคนน่ะชะล่าใจค่ะไม่ยอมตัดไฟก่อนที่จะไปจับนู่นจับนี่อ่ะบางทีมันช็อตแล้วมันตุยเด้อหนูอยากจะให้เรามาระวังเรื่องนี้มากๆนะคะเพราะว่าเจอหลากหลายครั้งแล้วเขามีเพจนึงที่เขาถามขึ้นมาน่าสนใจมากว่าคนหาดใหญ่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วมีอะไรจะบอกคนกรุงเทพบ้างไหมนะคะคนหาดใหญ่เขาก็จะมีมาคอมเมนต์แบบว่าระวังไฟช็อตนะคะมีคนบอกว่าให้มีถุงพลาสติก

0: มีแนะนำคนกรุงเทพว่าให้เอาถุงพลาสติกนั่นแหละใส่น้ำนะคะแล้วก็วางแทนกระสอบทรายอะไรเงี้ยคือมันมีหลากหลายมากๆเลยนะคือน่ารักมากๆคนไทยอ่ะ แล้ววันเนี้ยที่หนูไปใช่ไหมหนูก็จะได้พบกับสิ่งประดิษฐ์ที่คนไทยประดิษฐ์เพื่อลอยตัวออกมาซึ่งโคตรเท่ คือมันเท่มากหนูเห็นแล้วหนูแบบว้าวนี่มัน Amazing Thailand มากเลยคนไทยมีความครีเอเตอร์ที่สุดในโลกกว้างที่หนูพบเคยเจอมาคนไทยมีความสนุกสนานในทุกรูปแบบที่เราจะทำได้เราสามารถมีที่นอนลมมีอะไรนะที่นอนก็เอามาเป็นแพรเนาะแล้วก็มีโฟมแล้วใช้อะไรรู้ว่าใช้จานข้าวอ่ะเป็นไม้พายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบครีเอทสุดๆมีแบบหลายอย่างมากที่หนูมองแล้วแบบอันนี้ก็ได้หรออะไรเงี้ยแบบมีเยอะมีเยอะมีเยอะมีแบบห่วงยางมีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีน้องๆเด็กๆนะคะเล่นน้ําอันนี้หนูอยากเตือนมากจริงๆเพราะว่าระดับน้ําแต่ละพื้นที่น่ะมันไม่เท่ากันมันมีพื้นถนนมันมีร่องและมันมีท่อที่ดูดดังนั้นเด็กๆจ๋าควรเล่นน้ําโดยที่มีผู้ใหญ่ดูแลเอาจริงๆผู้ใหญ่ยังฟุบหายไปได้เลยอ่ะแล้วเด็กอ่ะนึกออกไหมมันจะอันตรายขนาดไหนดังนั้นนะคะผู้ใหญ่แบบดูให้ดีเนาะถ้าน้ำมันลึกหรือน้ำมันมองไม่เห็นพื้นอ่ะเราไม่รู้เลยว่าข้างใต้มันเป็นท่อหรือเปล่าแล้วเขาบางทีเขาเปิดระบายน้ำใช่ไหมเขาจะเอาท่อออกเอาไอ้ฝาท่อออกเลยอ่ะแล้วมันหายไปเลยเด้อเพราะฉะนั้นอะอะไรแบบนี้เราวางมาเลย1ไฟฟ้า2ไอ้เรื่องการหายการเล่นน้ำเนี่ยเพราะคนไทยเนี่ยโอ้สนุกสนานบอกเลยว่าคลิปคนไทยนี่ไม่รู้ว่าเครียดหรือไม่เครียดยังไงแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือดูเหมือนแบบบันเทิงมากอะเล่นอะไรกันแบบอุ้ยพิลมพิเรนสุดๆไปเลยเอาบอร์ดเอากระดานเอาอะไรนะขี่มอไซค์ถ้ามันไม่ลึกมากก็เอาขี่มอไซค์แล้วก็เอาลังอะไรไม่รู้มันลากกันไปอะไรเงี้ยสนุกเป็นเจ็ตสกีอย่างเงี้ยคนไทยทำได้ตลอดสนุกสนานตลอดแต่ก็มีโรคหนึ่งที่เว้นข้ามไม่ได้นะคะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาห่วงบ้านอย่างที่น้องเมย์บอกเขาห่วงบ้านเขาไม่ยอมออกแล้วการที่เขาค่อยๆเห็นบ้านตัวเองค่อยๆจมค่อยๆจมมีของพังนู่นนี่นั่นแล้วเขาไม่สามารถดูแลได้ลูกหลานจ๋าดูแลพ่อแม่ให้ใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็น PTSD ได้เขาเรียกว่าซึมเศร้าหลังภัยพิบัติคือมันจะมีอาการอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งแต่ถ้าเกินสัปดาห์และส่งผลต่อชีวิตต้องไปพบจิตแพทย์นะคะแต่การพบจิตแพทย์น่ะจะครั้นจะบอกเขาว่าเฮ้ยคุณแม่คุณหมอไปหาหมอจิตแพทย์เร็วเขาไม่ไปอยู่แล้วนะดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือเอาตัวเองอ่ะไปเอาตัวเองไปหาคุณหมอแล้วก็ถามคุณหมอว่าพ่อแม่มีอาการแบบนี้ควรคุยกับเขายังไงนะคะเพราะว่ามันป่วยกายได้มันก็ป่วยใจได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องระมัดระวังเลยคือโรคฉี่หนูมันอันตรายวันนี้ไปกู้ภัยใช่ไหมกำลังเข็นเรือเลยเข็นจากซอย1ไปซอย79เนี่ยเข็นเรืออยู่เจอตัวเฮ้นะคะว่ายน้ำอย่างสบายใจเฉิบมาข้างๆแล้วไม่พอมีกิ้งก่าวิ่งขึ้นเสื้อกู้ภัยด้วยหนูนี่แทบกรี๊ดจริงกลัวแล้วก็มีอะไรอีกนะหนูเนี่ยมีแน่ๆล่ะมีอะไรก็ไม่รู้กลิ่นบางทีก็เหมือนขอโทษนะใช้คำว่าอุจจาระวัวกินอย่างนั้นเลยอ่ะแบบว่ากินแบบอย่างนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนะคะน้ำน่ะจะเล่นก็เล่นได้แต่แบบโอ้ยดูแลตัวเองด้วยเล่นเสร็จก็รีบไปอาบน้ำอาบท่านะจ๊ะอย่าโอ้ยอย่าแช่เด้อนะระวังกันหน่อยรู้แหละว่าบางคนนี่ลูกเจ้าลูกลุ่มน้ำเจ้าพญาลูกข้ามันก็พญานาหมื่นดังนั้นดูแลตัวเองดีๆนะคะฝนตกด้วยหลากหลายพื้นที่บางทีก็ระวังฟ้าพงฟ้าผ่าบ้างจะทำอะไรเล่นน้ำอยู่กลางจงกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยฝนมันก็ยังตกเด้อนะดูแลตัวเองนะคะไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจอันนี้แบบภูมิใจมากแล้วก็ตรงกับคอนเซปต์มากคนไทยหรือเปล่าชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมทิชาค่ะแล้วกลับมานะคะในช่วงหน้าขอสายหน้าใหม่ด้วย022481366เบรกสักครู่ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะรับสายน้ำใหม่กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
3: เด็กชายชัยชาญสุขสินครับ
0: พี่ชาญพี่ชาญอยู่ที่จังหวัดอะไรนะสุราษฎร
3: ์สุราษฎร์ครับอำเภอเชียงใหม่ครับ
0: เราเคยคุยกันไหมนะ
3: เป็นปีแล้วไม่ได้คุย
0: ไปไหนมาล่ะ
3: พอดีไม่กรีดยางที่ไม่มีสัญญาณก็เลยโตไม่ติด
0: อ๋อเหรอโอ้ยแต
3: ่เปลี่ยนที่ใหม่มากรีดที่มีสัญญาณแล้ว
0: อ๋อเหรอใช้วิธีนั้นเหรอโอ้ยเอ็นดูจังเลยอ่ะเออเป็นไงล่ะกีดเป็นสามชาหนึ่งที่รอเล่นเดี๋ยวโอ้ไปกันใหญ่นะคะเป็นยังไงฝนตกหรือเปล่าวันนี้ไม่ตกเนาะกีดยางได
3: ้กีดได้สุดแรกไม่เยอะ
0: ว่าหร
3: อน้ำในคลองก็ไม่ขึ้นดี
0: น้ำในคลองก็ยังได้อยู
3: ่ไม่ร้อนตะลิงเลย
0: ไม่ได้เครียดมากเกินไปเนาะประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าสบายดีเนาะเราไม่คุยกันนานเนี่ยเป็นยังไงบ้างอัปเดตนี
3: ้ก็สบายดีบางคืนก็ได้กวางแต่โทรไม่ติด
0: ได้ฟังบ้างโทรติดบ้างโทรไม่ติดบ้างแล้วแต่วันนี้หนูเบอร์อ่ะชวนหนูคุยหน่อยอยากคุยแต่แบบสมองมันวนอะแบบว่าเอ๊ะถามว่าเอ๊ะฝนตกอ้อถามแล้วเอ๊ะก็กรีดยางได้นี่นาอะไรเงี้ยพอจะถามว่าฝนตกยังคะเอ้าก็เสียงกรีดยางอยู่มันก็ได้สิอะไรเงี้ยแต่กินข้าวแล้วเรียบร้อย
3: เป็นชาสองแล้ว
0: หืม
3: กรีดชาสองแล้ว
0: คืออะไรอะ
3: คือกรีดสองคืนแล้ว
0: อ๋อแสดงว่าไม่ตก2วันแล้ว
3: ครับ
0: เอ็นดูจังเลยอ่ะกรีดเป็นโรคหัวใจได้ไหม
3: ไม่ได้อ่ะ
0: โดนแน่วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันครับ
0: บอกใครอ่ะ
3: อดีตแฟนเก่า
0: เอ๊ะจริงหรือเปล่ามันก็เป็นบทเรียนใช่ไหมมันเป็นบทเรียน
3: อยู่ที่สุราษฎร์เหมือนกันแหละ
0: มันเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าไม่เป็นไรนะเราก็แค่กลับมารักตัวเองเท่านั้นเอง
3: ครับ
0: ได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ทุกเสียงทุกสายและทุกคนที่กำลังกรีดยาง
0: ครับแขวะแขวะแขวะแขวะแขวะแขวะแขวะขอบคุณสปอนเซอร์ให้หนูมีหน่อยจ้าผู้ประสาทตายได้ไหม
3: ได้ครับ
0: ได้เลยนะน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะ
3: ครับ
0: สวัสดี
3: ครับฝนกรุงเทพน้ำกำลังท่วมอย
0: ู่สู้ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังบอกว่าลำลูกกาน้ำท่วมหนักเลยครับเอาแล้วอย่าพูดแบบนี้ขนลุกหนูทิ้งบ้านมาดูแลคนอื่นนะเดี๋ยวหนูกลับไปแล้วถ้าบ้านน้ำท่วมทำไงเนี่ยใจเย็นๆนะคลองไหนเนี่ยที่ว่าลำลูกกาน้ำท่วมเนี่ยคลองไหนถึงคลองไหนเนี่ยโอ้ยเอ็นดูมาครั้งหนึ่งเราเคยรักกันวันนี้เป็นผลงานเพลงที่แบบว่าครั้งหนึ่งเคยมีความรักแล้วก็อาจจะผิดหวังอาจจะไม่สมหวังแต่ว่ามันก็ได้บทเรียนหลากหลายรูปแบบนะจ๊ะ

0: ผลงานเพลงนี้นะคะจากเอ๊ะพักดีระเบียบวาทศิลป์จากท็อปไลน์มิวสิกค่ะผิดหวังซ้ำเท่ารู้สึกว่าแฟนรายการเราก็มีคนชอบเพลงนี้อยู่แล้วโทรมาขอบ่อยมากนะคะนี่ยังไงเขาเอามาทำใหม่แล้วนะคะคำร้องทำนองโดยเฉลิมพลมาลาคำค่ะเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนั่นเองนะช่วงนี้อ่ะเขาทำใหม่แล้วตอนนี้ขอได้แล้ว เผื่อว่าเพื่อนๆจะแบบว่าชื่นชอบผลงานเพลงนี้ด้วยเนาะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เฮือกสุดท้ายของหนูแล้วเหมือนกันอัปเดตราคายางกันดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทคลองแงะ83.50 บาทจังหวัดตรัง83.50 บาทภูเก็ตนะคะ83.50 บาทค่ะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะขอตั้งสติใหม่แป๊บนึงเอาใหม่นะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทคลองแงะจังหวัดตรังอยู่ที่83 บาทนะภูเก็ต83.50 บาทกับสุราษฎร์ธานี83.50 บาทเท่ากันเฉลี่ยอยู่ที่83.10 บาทยางลูกขุนนะคะ88.60 บาทขี้ยางก้อนถ้วย75 บาทน้ำยาง80.30 บาทนะคะเมื่อกี้อ่านผิดขออภัยนะโอ้ยไม่มีละสตินะจ๊ะช่วงนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับความเป็นห่วงเป็นใยนะคะบอกว่าน้องเมย์ไปนอนเถอะสภาพไม่ไหวแล้วงั้นเดี๋ยวหนูรีบไปนอนแล้วนะไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวถึงบ้านเมื่อไหร่หนูโพสเฟซเลยว่าถึงบ้านแล้วค่ะปลอดภัยดีค่ะโอเคไหมจะได้สบายใจทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าทุกคนเลี้ยงหนูมาแบบโลกออนไลน์โตมาเห็นตั้งแต่แบบว่ายังแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องจนตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายกันไว้กับสุนทราพรเลยดาวล้อมเดือนนะลาไปก่อนจ้าพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส.

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะ3เพลงจบไปในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับผมสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะฮะ3เพลงจบไปนะครับเพราะจัดให้ครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับวันจันทร์เข้าวันอังคารนะครับผมเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับ14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะทักทายครับไปถึงพี่เกษมนะครับพี่แมวเซาชอบหลับนะครับสวัสดีครับผมพี่นุชเจริญพี่น้องนุชนนครพี่จารันพี่พุทธวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่สุธีรานะครับสวัสดีพี่อมราแล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับพี่พินโยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งเรารับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอบคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขั้นและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันนะครับก่อนอื่นนะฮะก็เดี๋ยวจะขอพูดอะไรนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ประสบปัญหาทางอุทกภัยนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับประมาณนี้ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับจริงๆนะฮะผมเกิดขึ้นเรื่องราวของผมอะเกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์เข้าวันเสาร์กำลังจะขับรถกลับบ้านนะครับแล้วก็พอดีเจอน้ำท่วมจัดๆเลยนะครับตั้งแต่อยู่ตรงแยกลาดพร้าวนะครับที่ลงอะไรนะโรงแรมในประสาใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็แย่เลยนะครับพอดีแบบน้ำเข้ามันลดแบบโอ้ยหนักมากๆนะครับทำให้ผมต้องสละรถนะฮะทำให้ผมแบบต้องเดินไปเช็คอินโรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอีกวันค่อยว่ากันนะครับเพราะว่ามันก็เช้าแล้วเนาะนั่นแหละฮะก็เสร็จปุ๊บก็ยังดีนะที่ว่าผมยังมีสติในการที่พอเวลาน้ำเข้าปุ๊บเนี่ยแบตเตอรี่มันขึ้นเตือนใช่ไหมครับผมก็รีบปิดเครื่องก่อนเลยนะครับทำให้น้ำยังไม่เข้าแบตเตอรี่นะครับก็ทำให้ยังโอเคพอพาไปซ่อมปุ๊บก็ยังโอเคอยู่นะครับยังไม่แพงมากนะฮะแต่ก็ผมก็รู้สึกเห็นใจนะครับสำหรับพี่น้องหลายๆท่านที่ลุยน้ำนะครับนึกว่าเอ๊ะมันอาจจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันนะครับก็สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์กันสักหนึ่งบทเพลงนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงครับทักทายกันก่อนครับสวัสดีไปถึงพี่ทุ่งบ้านไร่พี่ดาวประสุขนะฮะพี่บุญกรองน้องลิซ่าพี่สว่างสวัสดีฮะไปถึงพี่เกิดสิรินะฮะหรือว่าพี่ปุ๊กนะครับผมเฮลโหล very good หรือเปล่า น่าจะ very good นะฮะวันนี้แล้วก็สวัสดีพี่ปัญโยนะฮะสวัสดีไปถึงน้องแชมป์สีสุขนะครับสวัสดีครับผมพี่แมวเซาชอบหลับนะฮะสวัสดีครับผมพี่นุชเจริญด้วยนะครับพี่จรัญครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับพี่ขนองด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะฮะในช่วงของสายคิวฮิวใจนะครับในช่วงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับรองูเข้าฝันจากคุณผียิ่งนะครับผียิ่งดวงจันทร์สุวรรณีนะฮะจัดไปนะก็เป็นเพลงที่ฮิตของเขาที่สุดเลยนะครับผียิ่งนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายน้ำใหม่กันต่อเลยนะฮะ1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องแป้งนะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณตะวันเนาะ
4: ครับผม
3: คุณตะวันโทรศัพท์มาจากแถวไหนฮะ
4: ซึ่งตอนนี้ผมขับรถอยู่ที่ประจวบครับผม
3: ตอนนี้อยู่ที่ประจวบ
4: ขับรถอยู่ที่ประจวบเดี๋ยวบ้านผมอยู่หาดใหญ่ครับ
3: บ้านอยู่หาดใหญ่แต่ว่าตอนนี้ขับรถอยู่ที่ประจวบเนาะ
4: ครับผม
3: เป็นยังไงบ้างครับแถวนั้นฝนตกไหมครับ
4: ยังไม่ตกโล่งดีย
3: ังไม่ตกโล่งสบายเน
4: า
3: ะ
4: ครับผมครับสบาย
3: อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: กูคือลูกทุ่งของอัมพรแหวนเพชร
3: กูคือลูกทุ่งของพี่อัมพรแหวนเพชรนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ก็ไม่ทุกเสียงทุกสายดีเจแล้วก็เป็นคนที่ขับรถอยู่ครับผม
3: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: ครับผมครับผม
3: ขอบคุณมากมากนะครับคุณตะวันนะครับ
4: ครับผม
3: สวัสดีครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับคุณตะวันจากหาดใหญ่แต่ว่าตอนนี้ขับรถอยู่ที่ประจวบนะฮะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับผม

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ว่ามีใครกันบ้างนะฮะพี่บุญสวัสดิ์นะฮะสวัสดีครับบอกว่าทางแม่ฮ่องสอนรับฟังชัดเจนครับชุ่มฉ่ำกับเสียงฝนนะครับพี่สมโชคบอกว่าพี่พลพลดูทีวีช่องไหนครับว่าฝนแล้วแต่ว่าที่ผมดูทีวีตอนนี้น้ำท่วมครับผมโอ้ยนะฮะจริงนะตอนนี้ผมกลายเป็นคนที่ผวาเรื่องของน้ำท่วมเลยจริงๆนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่คิดคิดมี่นะฮะบอกว่าจิ๋วเจียงใหม่ครับส่งกำลังใจมาช่วยเมืองหลงเด้อครับผมโอ้อยู่เจียงใหม่เนาะแล้วก็สวัสดีครับป้าลินพี่วิชัยนะครับน้องลิซ่าครับพี่วันวิสาทักทายครับพี่สุภัตราครับพี่สว่างนะครับพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุวรรณีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่จิตินาถนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับผมก็มีเรื่องของสบู่มาฝากเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเรื่องของสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม้พึงประสงค์ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยนะครับ02-114-3990นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @ shop money นะครับผมป่ะฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับผม

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ผมเองก็ต้องขอส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องที่ตอนนี้กำลังประสบอุทกภัยประสบน้ำท่วมกันอยู่นะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งโดนมาเพื่อวันศุกร์เข้าวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็นั่นแหละนะฮะเหมือนที่ผมบอกไปนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าทุกคนเวลาเขาโดนจริงๆขึ้นมาเนี่ยมันตกใจมันทำอะไรไม่ถูกจริงๆนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้นะครับแล้วก็ใครที่มีหน้าที่ช่วยเหลือในตรงนี้ก็อยากจะให้ช่วยเหลือกันให้แบบที่สุดไปเลยนะครับสุดๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับฟังรับชมกันอยู่ณตอนนี้นะครับกำนันแดงนะฮะสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับพี่สาวขามทักทายนะครับพี่รัตตะวันครับพี่จุ๊บแจงคุณยายออดสามย่านพี่บุญสวัสดิ์นะครับพี่สมโชคนะฮะทักทายครับผมป้าลินพี่คิดมี่นะฮะสวัสดีครับผมพี่วันวิสาน้องลิซ่าครับพี่วิชัยครับผมพี่สุภัตราพี่สว่างนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับน้องแป้งตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมคุณโจ้สุราษฎร์นะ
2: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างครับแถวสุราษฎร์ฝนตกไหม
2: วันนี้ไม่ตกคร
1: ับ
2: แต่ว่าตอนนี้มันฟ้ามันมืดอยู
1: ่มันมืดอยู่ฟ้าแลบๆอยู่นะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำงานอยู่หรือเปล่าฮะ
2: กรีดยางอยู่ครับ
1: กรีดยางอยู
2: ่
1: นะครับผมอ่ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเนาะอยากฟังเพลงอะไรกันครับวันนี
2: ้ทางลูกรังของไม้พิโรพรครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: ให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆที่กรุงเทพที่น้ำท่วมอยู่ครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมคุณโจครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: น้องเพชรจำเลยครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
2: ครับผม
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะคุณโจจากสุราษฎร์นั่นเองนะฮะทางลูกรังจากพี่ไมค์พี่รมพรครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเลทเป็นคิดครับ4เพลงครับผม

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจบไปทั้ง4เพลงมีทั้งลูกรังจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับเขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับกำลังใจที่เธอไม่รู้ครับอาจารย์เสถียรทำมือแล้วก็เพลงคลื่นนะครับจากน้องแพรชนาทักทายครับไปถึงพี่สุภัทราทักทายครับผมทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่พินโยครับพี่สุนีครับพี่ชุมพิชยุทธพี่สาวคามพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมอ่ะอย่ารอช้านะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอกชีวิตกันต่อเลยนะฮะไหนก็ดูสิเพลงจอกชีวิตของเราเพลงอะไรวันนี้วันจันทร์เข้าวันอังคารใช่ไหมฮะก็ดูสิวันนี้เพลงชื่อว่าสุสแนนแฟนทิมสุสแนนแฟนทิมนะฮะจากไอแมนพิสิทธิพงศ์นะครับฟีเจอริ่งอ้นพานุวัฒน์สังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นนะครับคำร้องทำนองโดยไอแมนพิสิทธิพงศ์นวลบุญมาเรียบเรียงโดยอาจารย์กั้งปืนโตนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านสองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับเพลงมาจากครูนี้นะฮะปราสาททรายจากคุณอาสุรศรีครับเอาละครับทักทายครับไปทาง Facebook นะครับป้าลินพี่อารมณ์พี่บรรเทานะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุภัทราพี่บุษยาพี่พิญโยพี่โจมพิชยุทธนะครับทักทายครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะ02 248 1366นะครับ

ที่น้องแป้งน้องแป้งตอนนี้รอรับสายอยู่นะฮะแล้วก็ทักทายกันมาได้นะครับทาง Facebook นะครับ24ชั่วโมงศูนย์ทาง LTM LTM FM 95นะครับทักทายกันได้นะฮะจัดไปนะครับตอนนี้

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สี่เพลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นออลไลฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคนเหงาที่เข้าใจเธอจากพิตกัตแตนชลดานะครับขอฮักต่อไปได้บอนี่บทเพลงจากพิทไทอรทัยนะครับแล้วก็ภูมิแพ้กรุงเทพจากพี่ป้านักครินแล้วก็มอหุงข้าวนะฮะจากโจอี้ภูมิสิทธิ์แล้วก็ฟิชเชอริงพี่พันธ์วรการนั่นเองนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับนะฮะอ่ะทักทายกันหน่อยครับไปถึงพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400แล้วก็สวัสดีครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะฮะสวัสดีครับผมพี่รัตนาพี่สามารถนะครับพี่สุมาลาพี่จิรวรรณครับพี่วันนี้ครับกำนันแดงนะครับผมสวัสดีพี่สุชาดานะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าอะไรนะเขานั้นเป็นภูมิแพ้กรุงเทพส่วนฉันนั้นเป็นภูมิแพ้95แต่กะมันเป็นจะอั้นหนานะแล้วก็สวัสดีพี่เกษมนะฮะสวัสดีพี่หนูเล็กนะครับพี่จุ๊บแจงแล้วก็ทักทายครับพี่รัตติยาพี่เทวีพี่ประสิทธิ์นะครับพี่อัมพรด้วยนะครับกำนันแดงสวัสดีครับผมพี่วันนี้ทุกท่านนะครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับทักทายครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับอีกสัก3เพลงเนาะวันนี้ก็ฟังกันสบายๆดีกว่านะครับจัดไป

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family นะครับขอขอบคุณนะฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสดรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158แล้วก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับนะฮะจัดไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงไว้ใจได้กานะครับจากพี่ลานาคมิ้นแล้วก็จะไปนะครับจากน้องเก๋วันทการแล้วก็จะอี้จะอั้นนะครับจากไอ้เตวิทนะฮะเป็น3เพลงแนวกำเมียงนะ3เพลงกำเมียงทั้งนั้นเลยนะครับจัดไปนะครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่รัตนานะครับพี่วันนีพี่จิรวรรณครับพี่สุมาลาบอกว่าไอ้ยะอุตะหู้นะดีเจเพชรมีอาการหิวข้าวละกาอะไรนะเจ้าเหนียวไก่ปิ้งส้มตำรสแซ่บๆนะนะฮะถูกต้องจริงๆนะครับโอ้นั่นสิพรุ่งนี้ผมกินอาหารเหนือดีกว่านะพูดแซ่ขนาดนี้นะฮะพี่อนงจากพัทลุงนะครับพี่มงคลพี่รัตนานะครับสวัสดีครับพี่นรเดชนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ณรงค์นะครับน้องแสงแดดที่แผดเผามาแล้วบอกว่ามอร์นิ่งครับพี่เพชรนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงอะไรนะใครดูสิสวัสดีไปถึงพี่พินโยทักทายนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะสวัสดีพี่แต๋วสะพานใหม่บอกว่าอรุณสวัสดิ์ค่ะน้องเพชรครับพี่กฤษณาใช่ไหมครับหรือว่าพี่แต๋วสะพานใหม่ลุงต๋อยทักทายนะครับผมช่วงนี้ครับเราไปขอบคุณนะฮะมาด้วยกันฟังเพลงอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงจากเพื่อนบ้าน
3: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ีพีเอเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับนะก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะทายชั่วโมงครับขอบคุณนะฮะไปถึงคุณน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าฉันเอาอยู่นะฮะเต้ อีหลีเอาอยู่อีหลีสวัสดีครับไปถึงพิพิธวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะฮะพี่สุชาตินะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่คนสันโดษพี่รัตนานะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ปราโมทนะครับทักทายครับผมพี่สุมาลาพี่นราเดชครับพี่มิชัยหรือว่าไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านะครับทักทายครับผมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเป็นผู้ห่วงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บริจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นผู้ห่วงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านเหมือนเดิมนะคะ5 นาฬิกา 12 นาที 29 เดือน 9ค่ะวันนี้วันอังคาร29 กันยายน 2569นะคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาที่หลายท่านก็ยังคงเรียกว่ากังวลนะเป็นห่วงสำหรับในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้นะคะยังมีหลายจังหวัดนะคะน้ำอาจจะลดลงบ้างในบางพื้นที่แต่บางพื้นที่นั้นเนี่ยยังไม่มีทีท่าเลยนะคะถึงแม้ว่าฝนจะไม่ตกแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ายังมีน้ำอยู่ในบ้านอ่ะเมื่อคืนเห็นเพื่อนที่พักอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬานะคะบอกว่าเนี่ย3 วันแล้วน้ำยังอยู่ในบ้านเลยค่ะมันเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต้องทำยังไงหาเครื่องสูบน้ำออกเหรอหรือยังไงไม่ทราบเนาะคือข้างนอกก็ยังมีน้ำอยู่อ่ะจะสูบยังไงจะโอ้โหไม่รู้จะคิดยังไงเหมือนกันเนาะก็เป็นกังวลอย่างนี้นะคะส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะทุกท่านค่ะผ่านวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะวันนี้น้องแป้งนะคะอยู่หลังไมค์022481366ค่ะ022481366นะคะสวัสดีทักทายใน Facebook ด้วยนะคะทุกท่านเลยตั้งแต่เดี๋ยวนะเพิ่งจะเปิดมาเหมือนกันคุณพี่ปาโมดจากจังหวัดตราดพี่ปูจากตุลานะคะพี่แขกค่ะจากตุลาพรพี่อารมณ์จากพัทลุงพี่จิตราพี่อรุณเยาวละอองพี่อัมพรจ้าพี่สะอาดพี่วันนี้สวัสดีนะคะ

0: พี่สุนีแซลิมพี่หนูน้องฉุยน้องฉุยกันติยาพี่วัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงินทักทายนะคะแล้วก็พี่จริญญาฉัตรแก้วอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังใครอีกเข้ามาทักทายกันพี่หนูเล็กเช้านี้บอกฝนหยุดแล้วจ้าวันนี้ก็โชคดีนะคะพี่บุญเดชจากจังหวัดตราดเช่นกันนะคะแล้วก็พี่ติ๋มพี่ลมพี่กิษณะพี่กิษณาจากสุโขทัยค่ะแล้วก็พี่ประจิตชนะรบบ้านทุ่งไม้ไผ่เช่นเคยนะคะพี่แป้วสีภัยคงชูคนสวยแห่งพรหมคีรีนะคะน้องแขกบอกแล้วก็พี่อุไรบุญสามารถนะคะพี่ณรงค์ประเวศน้ำลดลงบ้างแล้วนะคะถนนหน้าบ้านฝนไม่ตกวันนี้ก็เห็นหลังถนนแล้วอ๋อสู้ๆนะคะบ้านน้องนุ่งก็อยู่ประเวศนะคะน้องนุ่งกลับมาจากถ้ำนาคาเรียบร้อยนะคะออกจากถ้ำนาคาแต่ว่าวันนี้เมื่อคืนก็มาทำงานปรากฏว่าลุยน้ำกลับบ้านไปวันนี้น่าจะขอลาอีกหนึ่งวันนะคะคุณจามอนวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะสำหรับชาวกรุงเทพและปริมณฑลนะคะ4จังหวัดคุณพี่ตุ๊กค่ะพี่ตุ๊กไทตันนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่สมพรจากโคราชคุณแต้มเหรอคะฟังประจำกรีดยางอยู่ที่จังหวัดเลยจ้าแก้วดวงดีที่นี้นะคุณพี่แต้มพี่แต้มแก้วดวงดีพี่อัมพรกาลิเทพสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ใครอีกแก้วทิพย์สวัสดีค่ะแก้วทิพย์อยู่ใกล้วัดศรีบุญเรืองคอนโดเนาะอันคอนโดก็ไม่ท่วมนะคะก็สบายสบายแต่ว่าวัดศรีบุญเรืองก็คลองแสนแสบนะคะก็อย่าไปทางนั้นนะย่านะแล้วก็วิกัลยาค่ะกัลยาเพ็งนุ่นสวัสดีด้วยนะคะคุณรัชพลคุณพี่รัชพลอยู่ที่บ้านฉางระยองฝนตกแต่ไม่แรงอ๋อพี่อุไรจากทุ่งสงไม่ตกนะคะเราอยู่ใกล้กันใช่ไหมไม่ตกช่วงกลางวันเมื่อวานนี้ก็นิดหน่อยนะคะแล้วก็พี่ศาสิธรศรีวิรัตค่ะสวัสดีนะคะบางปลาขอสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะบางปลานี่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ บางปลาตอนนี้เข้าใจว่าได้อยู่ทางใต้นะไม่ได้อยู่ที่แฟตคลองจันนะคะก็ฝากนิดหนึ่งบางปลาปกติก็จะอยู่ที่แฟต22เนาะร้านไก่ทอดนะคะของบางปลาอร่อยอร่อยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ขายอ่ะนะคะก็ยกแฟตให้คนอื่นไปก่อนนะคะบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่บอกว่าน้ำดื่มเนาะน้ำดื่มของพี่น้องชาวแฟตคลองจันนะคะไม่พอจริงๆไม่พอเลยไม่พอที่จะเดี๋ยวว่าจะแจกเลยขายก็น่าจะยากนะคะเราเห็นภาพตรงปากซอยตรงข้ามนิด้าเนาะเป็นท็อปใช่ไหมท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะน้ำก็ท่วมนะคะตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นปองปาบอกว่าที่ห้องเนี่ยขนให้คนอื่นไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะฝากห้องให้หลานๆเอาน้ำกินน้ำใช้ให้ไปหมดเลยน้ำขาดมากมากเลยนะคะน้ำดื่มสำคัญที่สุดเลยนะคะใครที่แวะผ่านไปผ่านมานะคะในแฟตคลองจันก็เอาน้ำติดมือไปด้วยนะคะไม่พอจริงๆก็เห็นใจเนาะตอนนี้สถานการณ์ก็อย่างที่เห็นในรูปในภาพนั่นแหละค่ะทุกท่านก็เห็นเนาะนะคะอะไรที่แบบพอจะช่วยเหลือกันได้ก็มาช่วยนะคะน้ำดื่มสะอาดนะน้ำดื่มนี่สำคัญมากๆเลยนะคะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวแฟตคลองจันเคหะล่มเกล้าที่โดนหนักอยู่นะคะแล้วก็อีกหลายๆจุดเลยนะคะคนบางเขนรายงานตัวนะคะเสนานิคมบางเขนน้องน้ำลดเรียบร้อยท้องฟ้าสดใสแล้วพี่สหัสแจ้งมานะคะนี่ก็ดีจังเลยคุณรัตยา Morning ค่ะสวัสดีนะคะ แล้วก็พี่ปริญญามาติดตามเรียบร้อยพี่สุวินค่ะพี่สุวินบุญ พี่ลำพันธ์ศิลาวงศ์สวัสดีตอนเช้าพี่เกียงไกรพี่จอหลายใจนะคะมาแล้วพี่มนบนะหลายท่านก็เริ่มแล้วนะคะต้องแกนจุฬาพรทักทายตอนเช้าด้วยนะคะแล้วก็ใครอีกที่ยังไม่ได้จากนครตากอันนี้จังหวัดตากอำเภอบ้านตากหนักมากใช่เมื่อวานนี้ นะที่จังหวัดตากค่อนข้างหนักเลยนะคะแม่ละมาดด้วยนะคะบ้านตากด้วยแม่ระมาดด้วยนะคะโอ้เห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหระทึกมากนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านสู้ๆกันต่อไปนะคะมีหนึ่งสายรออยู่จากโคราชค่ะไปรับกันเลย
1: บอกข่าวเล่าความ
0: ค่ะพี่วิชัย
2: ครับสวัสดีครับ
0: พี่วิชัยน้ำท่วมฝนตกไหมคะ
2: อยู่บ้านผมไม่มีน้ำใส่ข้าวครับ
0: แรงเนาะโคราช
2: ครับ
0: อำเภออะไรคะอำเภออะไรครับพี
2: ่สีคิ้วครับ
0: สีคิ้ว
2: ครับผม
0: ฝนไม่ตกแรง
2: ก็ตก
0: เนี่ย
2: บางไม่กี่วันมันตกอยู่ครับแต่มันไม่มีน้ำ
0: มันไม่น่าเชื่อเนาะที่อื่นก็ท่วมแบบนี้ก็เตือนระวังน้ำจะเพิ่มวันนี้นะอำเภอสีคิ้วนครราชสีมาแล้งค่ะน้ำนี่ค่ะ
2: บางที่บ้านก็น้ำเขาก็เป็นคลองแล้วก็มีครับบางที่ไม่มี
0: แปลกนะคะมีอยู่จริง
2: ครับ
0: ค่ะพี่เชิญค่ะวันนี้เรื่องอะไรนะคะอีกทีนึง
2: เรื่องบัตรสวัสดิการนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
0: ค่ะ
2: กับผู้ที่ยังไม่เคยได้สิทธิ์แล้วจะได้สิทธิ์ครั้งเนี้ยเขาจะจ่ายยังไงครับ
0: ได้สิทธิ์แล้วเหรอคะผ่านแล้วใช่ไหม
2: ไม่ได้หรอครับพ่อได้พ่อผมมันได
0: ้พ่อได้
2: แต่ไม่รู้ว่าใครจะจ่ายยังไงเพราะบ้านผมอยู่ที่นา
0: วันที่1ตุลาคมนี้ค่ะวันที่1นี
2: ้ก็ให้ตอนนั้นผมได้ยินข่าวว่าเขาจะให้แบบงวดเดียวเลยหรือจะให้เป็นรายเดือนไปหรืองวดเดียว 4,000 เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจ
0: ใครบอกให้งวดเดียว 4,000 ข่าวจากไหนอ่ะ
2: ก็ผมก็ฟังรายการจากนี้นะครับ
0: เอ๋อยังนะยังไม่ได้พูดนะคะจ่ายงวดเดียว 4,000 คนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างนี้หรอ
2: ครับผมพ่อผมก็ไม่เคยได้
0: อ
2: ๋
0: อไม่เคยไม่ได้บอกนะทางรายการไม่เคยบอกนะคะอ๋อ
2: คร
0: ับ เนี่ยคนที่ได้ใหม่ผ่านคุณสมบัติยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็จะได้เริ่มใช้วันที่หนึ่งเนี้ยค่ะ1ตุลาคมนี้วงเงินในการซื้อสินค้าที่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ก็ได้เหมือนคนที่เคยได้นั่นแหละก็ได้อะไรอ่ะวงเงินค่าเดินทางค่าแก๊ส80บาทต่อคนต่อรอบ3เดือนอ่ะรอบนึงประมาณนี
2: ้ที่บ้านผมแบบอยู่ทุ่งนาแล้วมันไม่มีไฟฟ้าใช้มันก็เลยไม่รู้ข่าวอะไรกับเขาเลย
0: ก็ต้องมี
2: ก็สายฟังวิทยุเอานะครับ
0: แล้วใช้แก๊สเหรอคะใช้อะไรที่บ้านไม่มีไฟฟ้า
2: เตาถ่านครับ
0: เตาถ่าน
2: เ
0: อา
2: แก๊สเตาถ่าน
0: ค่ะก็บอกว่าเนี่ยถ้ายืนยันตัวอันนี้ไปยืนยันตัวตนแล้วก็ตรวจสอบสถานะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณพ่อ
2: ครับ
0: ของพี่วิชัย
2: ได้แล้วครับ
0: อ๋อผ่านแล้วแน่นอนนะ
2: ครับ
0: เขาก็บอกว่าเนี่ยเริ่มใช้1ตุลาคมนี้ถ้าดูจากข่าวก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะ
2: ตัวผมไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ก็ไม่ได้เขาบอกว่าติดที่อะไรคะที่ไม่ได้เนี่ย
2: มีรถครับ
0: อ๋อมีรถก็ไม่ได้
2: มีรถไถคูโบต้าตั้งแต่สมัยตายไม่ก่อนนะ
0: คูโบต้าแพงอยู่นะแสดงว่ามีรายได้อยู่ก็ไม่ได้
2: มันพังหมดแล้วมันหมดสภาพแล้วก็ขายไปแล้วด้วย
0: เอาขายไปแล้วด้วยแล้วขายไปแล้วไม่โอนให้เขาเหรอโอนลอยนั่นไงวันหลังนะอย่าโอนลอยสิโอนไปจริงๆเลยไปเทคที่ขนส่งเลยว่าขายแล้วไม่มีเป็นเจ้าของแล้วอันเนี้ยแล้วไปอุทธรณ์ที่ขนส่งไหม
2: ไม่คร
0: ับ ไม่ได้อุทธรณ์อะไรว่ารถไม่ได้เป็นของเราแล้วอย่างนี้เหรออ๋อไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์นะคะ
2: สู้ต่อไป
0: ไม่เป็นไรเน
2: า
0: ะให้คุณพ่อได้ใช่ไหม
2: ขอให้คุณพ่อได้ครับพ่อ
0: คุณพ่อได้ก็ดีใจแล้วนะคะ
2: หาเงินเลี้ยงเอียดีแล้วว
0: ันที่1นี่แหละ1ตุลาคมเริ่มใช้สิทธิ์ทั้งรายเก่ารายใหม่แล้วก็คนที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์ใหม่นะคะวันที่1นี้ได้ค่ะก็
2: ผมจะพูดขายต่อไปผม
0: ค่ะ
2: คิด
0: อ๋อเนาะ
2: ผมพูดข้าวเหนียวต้มขาย
0: โอ้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนคะกำลังจะขายหรือยังหรือว่าเริ่มต้น
2: อีกไม่กี่วันนี้ก็น่าจะเริ่มคัดออกต้มขายได้แล้ว
0: พูดข้าวเหนียวนะคะ
2: ข้าวเหนียว
0: ท
2: ั้
0: งสีดำ
2: หวาน
0: สีขาวโอ้
2: ปลูกเองทำเองนี่แหละครับคุณตาบอด
0: ใช่ค่ะดีเลยเนี่ยดีเลยค่ะปลูกเองทำเองนะคะไอ้พวกข้าวเหนียวนี่มันไม่ต้องใช้น้ำใช่ไหมพี
2: ่ใช่ครับ
0: น้ำก็ถ้ามีน้ำก็ดีใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีเลยน้ำไม่ตกเลย
2: น้ำบาดาลลดออก
0: อ๋อก็ต้องมีน้ำลดอยู่ดีไม่งั้นมันก็จะไม่โต
2: น
0: ะ
2: ไม่ให้ผล
0: ฝักมันก็จะไม่สวยใช่ไหม
2: ครับผม
0: ค่ะสู้ๆกันต่อไปขอให้ขายดีขายดีนะพี่นะเนี่ยปลูกเพื่อระยะสั้นอย่างเงี้ยดี
2: ครับผม
0: นะคะใช่ค่ะ
2: จะดูแลครอบครัวครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ต่อไปค่ะพี่วิชัยสวัสดีนะคะ

ในซอยแฮปปี้แลนด์ยังไม่มีใครมาช่วยเลยนะคะพี่มารีแจ้งมาตอนนี้สถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะที่แฟลตคลองจันก็พบว่าน้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะเมื่อวานทำให้การเดินทางเข้าออกนั้นก็เป็นไปด้วยความยากลำบากประชาชนก็ต้องทยอยลุยน้ำออกมาซื้อของตุนอาหารนะคะรวมถึงสิ่งของจำเป็นก็อาจจะมีเรือบ้างไม่มีบ้างนะคะขณะที่เรือเข้ามาช่วยเหลือก็มีจำนวนจำกัดนะคะประชาชนก็อย่างที่บอกนะคะต้องรอเรือนานเป็นชั่วโมงกว่าถึงจะสามารถเดินทางออกมาได้บางคนนะคะก็เห็นว่าน้ำระดับอกก็ลุยน้ำออกมานะคะแน่นอนน้ำถ้ามันนิ่งขังเป็นเวลานานก็จะเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วนะคะเนื่องจากว่าตั้งแต่ช่วงวันศุกร์เนาะวันนี้ก็วันจันทร์ก็ไปแล้วนะคะไม่ใช่เมื่อวานวันจันทร์วันนี้วันอังคารแล้วเนาะ4วันแล้วค่ะยังไม่ได้รับการระบายออกหลายคนก็ต้องอย่างที่บอกช่วยเหลือตัวเองนะคะคือสถานการณ์ไม่คลี่คลายไม่รู้จะรอใครอาจจะไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับการรับประทานในครอบครัวเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเริ่มทยอยเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์แต่ว่ายังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนะคะมีตึกเยอะในแฟลตคลองจันทน์เนี่ยมีหลายตึกนะคะประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็เยอะประกอบกับน้ำยังสูงอยู่ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่าเครียดและกังวลไม่มีทีท่าว่าจะลดลงหมายถึงน้ำเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องพยายามยิ้มสู้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปเพราะว่าถ้ามัวแต่เครียดก็อาจทำให้ไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้าได้ก็ต้องพยายามออกมาละค่ะลุยหาของสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพก่อนนะคะล่าสุดเมื่อตอนค่ำนะคะท้องฟ้าในพื้นที่ก็เริ่มมืดคืมอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าฝนตกลงมาน้ำก็อาจจะสูงขึ้นได้นะคะตอนนี้อย่างเมื่อสักครู่พี่ปิยานะคะบอกว่าอยู่ที่แฟลตคลองจันน้ำเป็นยังไงบ้างฝนตกเพิ่มหรือเปล่าการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะถึงแม้ว่ามีการผนึกกำลังกันนะทั้งที่คลองจันหรือแม้แต่ที่คีหาร่มเกล้านะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับที่ร่มเกล้าเนี่ยเมื่อวานนี้มีใครล่ะลงพื้นที่ไปนะมีกระทรวงอวกระทรวงพัฒนาสังคมมีเคหะนะคะลงพื้นที่นะก็เตรียมครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแล้วก็สนับสนุนอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ใช้โดรนเพื่อสนับสนุนภารกิจในการขนส่งทั้งน้ำทั้งอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ภายในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ยังไงก็ไม่ครอบคลุมหรอกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่กว้างสำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนนะสำหรับที่นั่นนะคะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะวันนี้อีกวันนึงนะคะแต่ว่าถ้าดูจากในส่วนของศูนย์บัญชาการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ตอนนี้นะคะสรุปแล้วที่กระทบหนักๆอยู่เนี่ย23จังหวัดนะคะนี่คือการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขนั้นมีการส่งทีมแพทย์ในพื้นที่ต่างๆนะคะลงไปแล้วอย่างทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขนาดเล็กลงพื้นที่เขตร่มเกล้าเช่นกันเมื่อวานนี้นะคะมินิเมอร์สเนี่ยนะคะก็ไปเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินดูแลความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพประชาชนแล้วก็ไปที่ปากช่องนครราชสีมาแล้วก็ไปอีก3ทีมให้ครอบคลุมชุมชนและพื้นที่ประสบภัยนะคะมีทั้งบุคลากรมียามีเวชภัณฑ์แล้วก็เสบียงที่จำเป็นไปดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะส่วนที่ภาคกลางก็หนักเหมือนกันค่ะแถวราชบุรีนนทบุรีกาญจนบุรีนะคะอันนี้ก็หนักน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่เราจะทีมบางจุดต้องใช้ทีมเขาเรียกว่าสกายด็อกเตอร์เลยนะคะอันนี้คือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะสปช.ก็ลงพื้นที่จะต้องมีการเตรียมย้ายผู้ป่วยบางจุดนะคะ
ณวันนี้สถานการณ์เร่งด่วนเนี่ยจะอยู่ที่ภาคกลางนะคะกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองโดยเฉพาะที่อำเภอแกลงค่ะจังหวัดนครนายกแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลก็ยังคงเร่งด่วนอยู่นะคะในส่วนของการเฝ้าระวังระบบสุขภาพนั้นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวังอยู่สองแห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรกับโรงพยาบาลนครนายกแล้วก็ต้องติดตามต่อในเรื่องของลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะคะโรงพยาบาลที่อยุธยาปราจีนสระแก้วแล้วก็ที่อำเภอแกลงอีกจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำยังคงสูงอยู่บางโรงพยาบาลตอนนี้นะคะต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับต้นๆเลยคือที่ระยองโรงพยาบาลบ้านค่ายย้ายผู้ป่วยจำเป็นต้องย้ายผู้ป่วยนะไปยังโรงพยาบาลอื่นนะคะนี่คือสิ่งที่เจอในขณะนี้นะคะถ้าเป็นกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เนี่ยประชาชนสามารถใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมได้นะคะติดตามข้อมูลแล้วก็คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมค่ะตอนนี้ก็มีสังเวยไปแล้วจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะ19รายที่บอกว่ากระทบ23จังหวัดนะคะแล้วก็วันนี้ที่กรมชลประทานแจ้งเตือนนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยกับแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลให้น้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากแล้วก็รวดเร็วนะคะทางกรมชลก็เลยประเมินว่าน่าจะมีการคือส่งผลกระทบอ่ะน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ 2.5 เมตรแล้วนะคะนี่ค่ะเขาวัดกันก็รู้สึกต้องเตือนนะคะประชาชนอย่าลืมนะคะท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะคะโดยเฉพาะใครที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้กับลำน้ำเนี่ยต้องเฝ้าระวังน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นก็คือยกทรัพย์สินเอาไว้ที่สูงเลยค่ะเตรียมพร้อมกับสถานการณ์นะคะอันนี้ในส่วนของภาคกลางนะคะส่วนกรุงเทพจริงๆแล้วเนี่ยในกรุงเทพนะคะน้ำที่ท่วมอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่น้ำเหนือน้ำอะไรนะคะน้ำเหนือยังไม่มีอันนั้นคือน้ำฝนณขณะนี้นะคะในส่วนของกรุงเทพนี่คือเป็นน้ำฝนเลยค่ะเคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันทน์เนี่ยที่หนักๆเนี่ยที่ยังอ่วมอยู่ตอนนี้นะคะไม่ใช่น้ำเหนืออะไรนะคะน้ำฝนซึ่งก็ไม่รู้จะโทษใครเหมือนกันเนาะน้ำฝนเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจเนาะเข้าใจจริงๆว่ามันเป็นน้ำฝนมันพอมันเป็นแอ่งมันก็ระบายค่อนข้างยากพอสมควรนะระบายยากมากไม่รู้จะระบายไปไหนเพราะว่ามันก็เต็มพื้นที่แล้วนะคะเต็มพื้นที่แล้วจริงๆตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพบางจุดอย่างที่บอกว่าไม่มีวี่แววว่าน้ำจะลดเนี่ยนะคะก็จะได้เห็นชาวบ้านเนี่ย เริ่มเอากะละมังผูกกับเชือกแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกอีกทีหนึ่งนะคะเอามาขนของเดินทางไปไหนมาไหนไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้นะคะอย่างแถวปทุมธานีเมื่อวานนี้ก็บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ส่วนมากเลยนะเดินค่ะออกมาซื้อของนะหลังจากน้ำท่วมติดต่อกัน 2-3 วันนะคะระดับน้ำนี่ลดลงแล้วแต่ว่ายังมีน้ำอยู่บางส่วนแต่พักๆนึงเนี่ยอยู่ดีๆเลยค่ะน้ำเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเย็นชาวบ้านบอกว่าแม้ไม่ได้ขาดแคลนอะไรนะคะแต่ก็ต้องตุนน่ะกลัวว่ามันจะเพิ่มสูงแบบนี้แล้วออกจากบ้านไม่ได้นะคะโดยเฉพาะจุดตรวจวัดปริมาณน้ำที่คลองประยูนศักดิ์บริเวณสะพานแดงนะคะตอนนี้ยังวิกฤตอยู่เพราะว่าน้ำยังสูงอยู่จนไม่สามารถมองเห็นจุดตรวจวัดได้ค่ะเนี่ยก็ต้องเตรียมตุนอาหารกันอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้พอจะคลี่คลายนะคะวันนี้ก็เริ่มตุนอีกแล้วสำหรับ
นาทีนี้หลายคนก็ต้องเกาะติดการแจ้งเตือนสภาพดินฟ้าอากาศแบบใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เพจต่างๆนะคะตอนนี้ที่ดังๆอยู่ก็เพจทีลมฟ้าอากาศนะคะเมื่อวานก็โพสต์ภาพเรดาร์ฝนนะพร้อมข้อความแจ้งเตือนว่าเช็คฝนหนักภาคเหนือนะคะมีป่ากำแพงเพชรครอบคลุมทุกอำเภอภาคอีสานชัยภูมินครราชสีมามีบางพื้นที่นะคะภาคกลางอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ภาคตะวันออกนี่เกือบทุกจังหวัดเลยนะคะแต่เขาบอกว่ากรุงเทพและปริมณฑลนั้นฝนเล็กน้อยอันนี้ก็เอาเช็คหลายๆที่แล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบไหนอย่างไรแต่ว่าที่โคราชเนี่ยปภ.เตือนแล้วนะคะสำหรับที่นครราชสีมาอำเภอปากธงชัยแล้วก็อำเภอโชคชัยนะคะสองอำเภอนี้ให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าขณะนี้เขื่อนลำพระเพิงมวลน้ำฝนเติมลงมา64ล้านลูกบาศก์เมตรก็ต้องมีการปรับแผนในการระบายน้ำนะคะนี่คือหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมานะคะเปิดเผยเรื่องของผลกระทบจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่กำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามนะคะที่จะเคลื่อนปกคลุมภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยนะคะก็จะทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องที่นครราชสีมาโดยเฉพาะสองอำเภอก็คือปักธงชัยและอำเภอโชคไทยนะอันนี้ก็ต้องดูข่าวติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเขาบอกว่ามีแนวโน้มน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ขนาดเขาบอกว่าปรับแล้วนะผันน้ำไปที่อื่นแล้วนะคะวันหนึ่งก็ไหลเป็นล้านอ่ะเป็นล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแต่ก็ยังมีน้ำเติมลงมาเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามจะควบคุมให้อยู่ต่ำกว่าตลิ่งก็เลยแจ้งเตือนนะคะถ้าเป็นอำเภอปักธงชัยนะคะตำบลตะขบตำบลลำนางแก้วบ่อปลาทองสุกเกษมตำบลตูมตำบลนิ้วนกออกเกษมทรัพย์ตำบลดอนตำบลโคกไทยตำบลเมืองปักและพลับพลาอันนี้ของปักธงชัยนะคะเตือนเลยค่ะว่ายกของขึ้นสู่ที่สูงนะคะส่วนอำเภอโชคชัย2ตำบล นะคะที่มีการเตือนคือท่าลาดขาวกับตำบลกระโทกนะคะก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะคือณขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเตรียมเครื่องจักรเนาะเครื่องจักรกลกระสอบทรายจัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงกันตลอด24ชั่วโมงถ้าวิกฤตก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็อบพยพทันทีนะคะสำหรับในส่วนของสองอำเภอของโคราชนะคะตอนนี้ที่ไหนที่กำลังหนักอยู่ก็แจ้งมาได้เนาะนะบางพื้นที่ก อยู่ในช่วงฟื้นฟูแล้วนะคะบางพื้นที่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะคะอย่างเมื่อวานนี้ที่ระยองนะคะเป็นนักธุรกิจจีนเนี่ยคือขับรถฝ่ากระแสน้ำตามหลังรถของเพื่อนแล้วถูกมวลน้ำเนี่ยนะคะซัดตกลงไปในร่องน้ำค่ะหายไปกี่วันแล้วเนี่ย2วันแล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อวานเจอแล้วนะคะนี่ค่ะทั้งหมดนั้นขับรถอยู่บริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในตำบลสำนักทองที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะก็เป็นคนจีนที่เข้าใจว่าน่าจะมาทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแถวนั้นนะคะขับรถตามหลังรถกระบะระหว่างนั้นก็มีน้ำป่าไหลหลากนะคะโอ้ซัดรถยนต์ทั้งสองคันเร็วมากเลยนะคะกระบะนี่เสียหลักตกไหลทางแต่ว่ามีคนช่วยเหลือออกมาได้ทันส่วนรถเก๋งของนักธุรกิจชาวจีนนะคะถูกกระแสน้ำพัดตกลงไปในร่องน้ำแล้วก็หายไปเลยนะคะจนเมื่อวานช่วงบ่ายนะคะปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วนะคะอยู่ในร่องน้ำห่างจากจุดที่รถโดนน้ำซัดไปเนี่ยประมาณ200เมตรนะคะก็เดี๋ยวต้องรอว่าเป็นใครชื่ออะไร
ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนนะคะประสานแจ้งสถานทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะเออที่ระยองเนี่ยตอนนี้คนจีนเยอะมากนะคะมาทำธุรกิจมาทำอันนี้แหละมั้ง data center นะที่เราเคยรายงานนะคะเออหลายอำเภอที่ระยองนะก็ครบแล้วนะคะสำหรับในส่วนของรถเก๋งคันนั้นนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกนะตอนนี้ที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะระยองปทุมธานีแล้วก็อ้อเขื่อนแก่งกระจานก็ต้องติดตามนะคะสำหรับในช่วงวันนี้เขื่อนแก่งกระจานที่อยู่เพชรบุรีนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมี SMS แจ้งเตือน ให้พื้นที่สุ่มเสี่ยงกับพื้นที่ลุ่มต่ำตลอดริมน้ำเพชรบุรีนะคะโดยเฉพาะอำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลมเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 678.56 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 95% แล้วอ่ะก็ถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตแล้วนะคะก็นะฝากเตือนประชาชนติดตามข่าวสารนะคะอย่างใกล้ชิดไม่ตื่นตระหนกนะคะขณะเดียวกันที่อำเภอท่ายางก็จะมีเขื่อนเพชรอยู่การระบายน้ำในเขื่อนนี้ปัจจุบันเนี่ยเปิดระบายอยู่ที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระบายไปที่แม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็คลองส่งน้ำนะคะสาย3เพื่อผันลงสู่คลองส่งน้ำอีกสายหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้ระบายสู่ทะเลต่อไปตอนนี้ทุกพื้นที่เลยค่ะถ้ามีคลองมีเขื่อนเนี่ยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะก็ที่เพชรบุรีเนี่ยระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่สักประมาณ2เมตรนะคะ2ถึง3เมตรประมาณนี้แต่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกนะคะทุกที่ที่ไหนอีกก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยไม่ประมาทนะคะอ้ออีกอันนึงเรื่องของไฟนะคะเรื่องของไฟเพราะว่าบางทีเนี่ยเมื่อวานนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขามายืนอยู่ป้ายรถเมล์ปรากฏว่าไฟช็อตไฟมันรั่วแล้วเธอไม่รู้โอ้โหสุดจะยื้อเลยนะคะศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตปทุมธานีนะคะรับแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะผู้หญิงคนหนึ่งถูกไฟช็อตบริเวณป้ายรถเมล์ตรงข้างอนุสรณ์สถานน่ะฝั่งถนนวิภาวดีนะคะตรงนั้นเลยนะคะปรากฏว่าเป็นผู้หญิงนอนแน่นิ่งหมดสติอยู่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยก็พยายามจะปั๊มหัวใจนะก่อนจะเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าไม่ไหวค่ะชื่อคุณทิพวรรณนะคะบ้านอยู่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกานะคะเสียชีวิตนะคะเนี่ยโอ้โหกว่าเจ้าหน้าที่จะมาตัดกระแสไฟก็ช้าไปแล้วนะคือที่ผู้หญิงวันนี้เดินมานั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วก็ถูกไฟช็อตหมดสตินะคะคนที่อยู่ใกล้ที่สุดตอนนั้นเนี่ยพี่เขาเป็นทหารก็เห็นเลยว่าเนี่ยน่าจะเป็นไฟช็อตอาการแบบนี้ก็ช่วยกันโทรศัพท์ ขอความช่วยเหลือจากศูนย์กู้ชีพแล้วก็ตัดไฟเบื้องต้นก่อนนะคะแต่ว่านั่นแหละหมดสติไปแล้วเนี่ยค่ะก็ระวังเนาะใครที่เดินออกมาข้างนอกนะจะเป็นป้ายรถเมล์หรือว่าตรงจุดไหนก็ตามนะคะตอนนี้ระวังเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะคะบางทีไฟยังมีอยู่เนี่ยค่ะก็อยากให้ทุกคนดูแลนิดนึงนะคะส่วนเมื่อวานนี้มีข่าว ของอสมในพื้นที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านค่ะจู่ๆก็ถูกถามส่งโรงพยาบาลไปร้อยกว่าคนอันนี้ไม่ใช่น้ำท่วมนะคะไปทดลองกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งระหว่างการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอสมนะคะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยก็เห็นบอกว่าอย่างนี้คือในการประชุมเนี่ยผู้เข้าอบรมเนี่ยร้อยกว่าคนนะคะ
มีผู้ติดตามวิทยากรเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาแนะนำแล้วให้อสมเนี่ยทดลองกินจากนั้นโอ้ไม่นานค่ะภายใน15นาทีผู้เข้ารับการอบรมบางรายเริ่มมีอาการผิดปกติแน่นหน้าอกนะคะใบหน้าแดงตัวแดงผื่นขึ้นความดันสูงบางรายถึงขั้นหมดสติก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่มาอบรม163เนี่ยกินทดลองกินผิดพันธุ์ดังกล่าวไป129คนในจำนวนนี้มีอาการผิดปกติ104คนอีก25คนไม่มีอาการนะก็เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้ต้องรับต้องพักโรงพยาบาลอ่ะหลายคนเลยนะคะแอดมิดเลยอ่ะล่าสุดก็ทางนะคะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ไปตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะคะก็เห็นทางคุณหมอเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อยู่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่นะคะอันเนี้ยยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะว่าไอ้ผิดพันธุ์ดังกล่าวเนี่ยมันคืออะไรอ่ะแล้วอาการผิดปกติหลังจากรับประทานเนี่ยมันอาการแบบนี้เนี่ยมันแพ้หรือยังไงทำไมบางคนถึงไม่แพ้นะคะก็จะต้องหาสารปนเปื้อนหรือว่าสารออกฤทธิ์ทางเภสัชอ่ะเนาะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยของอสมทั้งร้อยกว่ารายนะเดี๋ยวจะมีทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่สอบเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะใครมาให้กินอะไรทดลองอะไรเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวแทนจำหน่ายเนี่ยมีการกล่าวอ้างว่าอาการหน้าแดงตัวแดงหรือหลอดเลือดขยายตัวหลังรับประทานเนี่ยเป็นอาการปกติจากผลิตภัณฑ์นั้นๆเอ้าได้เหรอแล้วหมดสติไปอย่างปกติเหรอประเด็นนี้ยังต้องตรวจสอบทางการแพทย์ก่อนนะคะดูห้องปฏิบัติการอยู่เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปตรวจสอบอย่างเป็นทางการแต่ไม่ควรสรุปว่าเป็นอาการปกติหรือเกิดจากผลิตภัณฑ์โดยตรงจนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันนี่คือคนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายยังพูดแบบนี้อยู่แต่ก็ยังรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็ไม่รู้ว่าสาเหตุโดยตรงของทั้ง100กว่ารายหรือเปล่านะคะพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหอาการแน่นหน้าอกหมดสตินะคะผื่นขึ้นความดันสูงหลายๆคนเป็นแบบนี้นี่ต้องเขาใช้คำว่าหามส่งโรงพยาบาลเลยนะมันก็ผิดปกติไปนะถ้าอยู่ดีๆเนี่ยนะคะก็ระวังเนาะเรื่องของอาหารการกินในช่วงนี้นะคะเพราะว่าณขณะนี้บางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยใครเอาอะไรไปก็กินนั้นๆอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันหมดอายุแล้วหรือยังอะไรพวกนี้นะคะตรวจสอบกันนิดนึงแล้วกันส่วนใครจะบริจาคของหรือว่าจะส่งต่อสำหรับให้ผู้ประสบภัยนะคะดูกันนิดนึงว่ามันหมดอายุหรือเปล่าของมีคุณภาพไหมยังไงนะคะให้ตระวังตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อาจทำให้มีปะปนมาก็ได้อย่างนี้นะคะอาจจะไม่ได้ทุกคนหรอกนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะช่วงจังหวะที่แบบมีน้ำท่วมอยู่หลายจังหวัดตอนนี้นะคะยังมีโอ้โหคนกระจิตกระใจเนาะเนี่ยใช้โอกาสนี้ลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติเข้ามานะคะเมื่อวานตำรวจภูธรอำนาจเจริญนะคะสกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเป็นยาไอซ์เลยนะคะล็อตใหญ่กว่าครึ่งตันค่ะโอ้โหนี่คนขับก็รับสารภาพว่าเตรียมจะไปส่งยาไอซ์ล็อตนี้พักไว้ก่อนที่นนทบุรีแล้วก็หลังจากนั้นส่งต่อไปทางภาคใต้ถ้าถึงปลายทางนี่นะคะมูลค่าไม่ต่ำกว่า1,000 ล้านเลยค่ะเมื่อวานนี้ที่อำนาจเจริญนะคะ

าจเจริญมาตอนเที่ยงคืนนะคะสืบเนื่องมาจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารับแจ้งจากสายลับแล้วนะคะว่ามีราษฎรชาวลาวได้ติดต่อว่าจ้างสายลับผ่านทางไลน์โดยผู้ติดต่อใช้ชื่อว่าสิงโตว่าจ้างให้สายลับเนี่ยลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่ล็อตนี้ข้ามเขตมาตามแนวชายแดนแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่ชั้นในโดยให้สายลับเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนขับรถตำรวจเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาตำรวจก็เลยวางแผนร่วมกับสายลับนะคะโอ้ยต้องขอบคุณสายลับเลยนะคะว่าเนี่ยมีคนติดต่อให้เขาไปขนยาเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจนะคะก็ปรากฏว่าจนเจอชาวลาวนะคะที่มาว่าจ้างให้สายลับเนี่ยขนยาเสพติดนะคะจริงๆเขาให้ขับรถไปรอในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็ให้สายลับเนี่ยขับรถนำสำรวจเส้นทางจากมุกดาหารผ่านยโสธรแล้วก็ผ่านอำนาจเจริญอีกทีหนึ่งมาจุดหมายปลายทางในพื้นที่นนทบุรีพอมาถึงเขตจังหวัดอำนาจเจริญเจ้าหน้าที่นั้นทราบแน่ชัดแล้วว่าจะมีการใช้รถ10ล้อในการลำเลียงจึงสกัดนะคะคันนั้นแหละค่ะเป๊ะเลยนะคะก็เลยสามารถจับกุมนายก้องฟ้านี่ได้นะคะพร้อมด้วยยาไอซ์500กิโลโอ้โหมันประมาณไหน500กิโลนะคะก็รับสารภาพแหละก้องฟ้าบอกว่าชาวลาวจ้างมา 300,000 เพื่อขนยาเสพติดล็อตนี้ไปพื้นที่นนทบุรีแล้วก็จะส่งไปยังภาคใต้ก่อนจะส่งไปต่างประเทศอีกทีนึงนะคะนี่มูลค่าต้นทางอยู่ที่120ล้านถ้าไปถึงจุดหมายปลายทางก็จะสูงขึ้นเป็นระดับพันล้านนะคะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะเนี่ยก็เป็นช่วงที่คนไทยกำลังทุกข์เกี่ยวกับน้ำท่วมอยู่นะคะเนี่ยก็จับได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่ข้ามชาติเนาะเราก็ไม่รู้ว่าระหว่างทางเนี่ยมีการเอาออกมาจำหน่ายมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่นี่คือชัดเจนว่าไม่มีสินค้าประเภทอื่นเลยนะคะมีแต่ยาไอซ์ล็อตใหญ่นี้เลยค่ะก็ตั้งใจจะขนกันในช่วงเวลานี้พอดีนะคะอ่ะก็สกัดจับไว้ได้นะคะก็ต้องขอบคุณตำรวจด้วยนะคะที่มีการวางแผนแล้วก็สามารถจับกุมได้โดยไม่ได้แบบปะทุงปะทะอะไรเลยเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดลด

0: ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7-Elevenและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: อุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปีจะมาให้5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
8: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
7: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
8: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: Yamaha

6:14 กลับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสพท.แล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันอังคาร29เดือน9นะคะวันนี้29กันยายนแล้วค่ะหลายท่านก็ยังคงประสบพบเจอกับน้ำท่วมหน้าบ้านอยู่นะคะคือมันไปไหนไม่ได้เนาะก็เข้าใจเลยสำหรับในสถานการณ์แบบนี้นะคะบางที่ก็ไม่มีน้ำแล้ววันนี้ก็สามารถออกจากบ้านได้แล้วนะคะสวัสดีทักทายชาวมหาสารคามหาชาวประจวบใช่ไหมทุกๆคืนอ๋อไล่โรบัสต้านะคะฟังอสมทประจวบทุกคืนเป็นเพื่อนยามค่ำคืนนะคะสวัสดีคุณพี่หนูวันด้วยนะคะพี่ลุนีค่ะสุโขทัยตกปล่อยๆอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ที่ไหนอีกนะที่ยังตกอยู่คุณลิตาบอกฝนหยุดแล้วอันนี้ก็โชคดีนะคะที่สตูลไม่หยุดตกสายยางเรียบร้อยนะคะที่ยินดีแจ้งมาโอ้โหก็ช่วงนี้ก็ต้องแย่งชิงกับฝนหน่อยใช่ไหมคะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็แจ้งข่าวดีนะคะตลาดหม่ำกับโหน่งจะเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าไปขายของในตลาดได้ฟรีไม่มีค่าเช่านะคะก็เห็นก็บอกว่าจริงๆแล้วสองคุณโหน่งเนี่ยนะคะเขาจะเตรียมเปิดตลาดใหญ่นะแต่ว่ามาเจอน้ำท่วมซะก่อนคุณโหน่งชัดๆค่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเลื่อนการเปิดตลาดไปก่อนแต่ว่าเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าเขาจะแจ้งให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะคะว่าใครที่อยู่ใกล้ตลาดนครนายกเดิมตลาดจะเปิดวันที่25ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ประกาศเลื่อนไปเป็นวันที่2แต่ก็ยังเจอน้ำท่วมอีกก็เลยไม่สามารถเปิดตลาดได้ก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนแล้วก็หาวันอีกทีนึงเพื่อจะได้เปิดตลาดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตลาดมัมกับโหน่งที่นครนายกแต่ว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนอยากจะขายของก็ไม่มีที่ขายก็สามารถเข้ามาขายก่อนได้จะไม่เก็บเงินมาขายฟรีก่อนได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าตลาดจะเปิดอย่างเป็นทางการค่ะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับเราบรรดาแม่ค้าพ่อค้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมที่ไม่มีพื้นที่ขายของนะก็สามารถที่จะไปขายได้ก่อนเลยนะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีลูกค้าหรือเปล่าเนาะแต่ก็ถ้าไปสำรวจแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีลูกค้านี่ก็น่าไปน่าสนใจเนาะในยามนี้เนาะก็ไปได้ค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าก็ลองไปติดต่อดูนะอันนี้ก็ประกาศมาให้อีกทีนึงเนาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในช่วงที่แบบอยากจะขายของอยากจะขายอะไรนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าล็อกขายของตลาดมัมกับโหน่งนี่น่าจะเต็มแล้วมั้งหรือยังไงนะคะอีกคนนึงที่ เมื่อเห็นคนใดเดือดร้อนก็จะเห็นเขาตลอดนะคะจะไปช่วยนะคะหลายพื้นที่เลยล่าสุด มีคนไปถามเธอว่ารอบนี้เนี่ยไม่เห็นเจ้าตัวออกมาช่วยเหลือหรือว่าแอคชั่นอะไรเลยนั่นคือคุณพิมพ์ลี่พายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคนจะติดภาพกับการลุยน้ำของพิมพ์ลี่พายเนาะก็จะเอาของไปแจกไปช่วยบรรเทาความยากลำบากแต่ว่าน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าพิมพ์ลี่พายดูจะเงียบๆไปแทบจะไม่เห็นเลยเรื่องนี้ไม่ต้องเดาเจ้าตัวออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้แล้วนะคะบอกว่าขณะนี้พิมพ์เองก็ลำบากจ้าเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยขายของขาดทุนไปประมาณ100ล้านสินค้าเป็นทุเรียนกับตัวสกุชชี่อะค่ะเขาบอกก็ขาดทุน100ล้านนะเฉพาะสองตัวเนี้ยตอนนี้เขาบอกว่าเพื่อนรักต้องช่วยกรูบ้างเพราะ

ตู้เองโกดังก็น้ำท่วมเหมือนกันเธอบอกว่าอย่างนี้อันนี้ตามสไตล์พิมพ์ลี่พายนะมึงกูนี่ธรรมดามากสำหรับเธอเธอบอกฟังนะคะโกดังน้ำท่วมหนักมากปีนี้พิมพ์ก็วิกฤตขาดทุนหลายสิ่งทำบุญทุกเดือนทำโรงทานทุกเดือนคนเป็นพันอย่าตัดสินตอนนี้เดี๋ยวนี้และขณะนี้ตัวพิมพ์กำลังลำบากมากแล้วก็ทำอยู่หลังบ้านแต่ไม่ออกตัวเพราะว่าทุกคนลำบากพิมพ์อาจจะช่วยไม่ทั่วถึงไม่ช่วยเอาภาพแล้วช่วยตัวเองอยู่ค่ะตอนนี้เพื่อนรักต้องช่วยด้วยเพราะตัวเองก็น้ำท่วมโกดังอยู่เหมือนกันนะคะบอกว่าเครียดมากปีก่อนเนี่ยไม่เคยเลยนะที่จะสะดุดทำบุญเนี่ยหลังๆเพื่อนรักไม่เคยเห็นพิมพ์ทำคลิปใช่ไหมเพราะว่าไปเจ๊งกับทุเรียน100 ล้านแล้วก็มาเจอสกุตชี่นะคะไอตัวที่เด็กคิดกันอะไอตัวสกุตชี่นั่นแหละก็บอกว่าอันนั้นโดนจีนหลอกมาคือสั่งซื้อไปน่าจะมหาศาลเนาะโดนจีนหลอกส่งอะไรมาให้ก็ไม่รู้ส่งมาผิดก็ต้องไปซื้อญี่ปุ่นก็ไม่มีตังค์เลยเธอบอกว่าอย่างนั้นนะคะไม่อยากจะพูดเยอะพูดเยอะเดี๋ยวเพื่อนหัวเราะนะคะก็เลยต้องอยู่สภาพแบบนี้พอสักพักหนึ่งเริ่มจะมีทางทำมาหากินจิวใจขึ้นมาหน่อยน้ำมาท่วมกล่องพังไปหมดอีกตอนที่หาทุเรียนคนก็ช่วยหาของคนที่ช่วยหาก็โกงตังไปอีกเละเลยเธอบอกว่าอย่างนั้นนะนักขณะนี้พิมพ์ที่พายเธอบอกว่าเธอยังไม่ได้ตังเลยตอนที่ไปเอาทุเรียนมาขายแต่ไม่เป็นไรคนมันจะโกงก็คือโกงไม่ต้องไปเอาแล้วไม่ต้องไปทวงและหาเอาใหม่โอ้โหนี่คือแมนมากเนาะเธอไม่ทวงอ่ะทวงไม่ได้ก็เลยไม่ทวงแล้วเธอก็เลยบอกว่าปีนี้น้อยมากที่ไม่เห็นเธอเนี่ยนะคะเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยกำลังเจ๊งอยู่ตอนนี้มีข้าวของกองอยู่เต็มโกดังเป็นข้าวนะคะ 1,000 กระสอบแต่เงินบัญชีแทบไม่เหลือพิมพ์ลี่พายบอกว่าเธอรับปากว่าจะทำบุญหลายที่เลยนะคะก็เลยขอขายแบบไม่หวงกำไรเอาเงินไปทำบุญต้นเดือนตุลานี้ใครต้องกินข้าวอยู่แล้วช่วยพิมพ์สักถุงนะของกินกันทุกบ้านอ๋อเธอมีข้าวอยู่ประมาณ 1,000 กระสอบช่วยซื้อเธอหน่อยอันนี้ก็ก็น่าเห็นใจนะไอ้อย่างเงี้ยเธอก็พูดแบบตรงๆว่าเธอเจ๊งยับเลยค่ะ100 ล้านเลยนะคะก็เลยไม่ได้ช่วยนะสำหรับในส่วนของพิมพ์ลี่พายน้ำท่วมรอบนี้นะคะส่วนคนที่ช่วยอย่างต่อเนื่องเลยถ้าเห็นน้ำท่วมที่ไหนก็ต้องมีเจ็ตสกีของคุณเปิ้ลนาครกับลูกชายไปที่นั่นนะคะรอบนี้ในกรุงเทพโดยเฉพาะพื้นที่เขตบางกะปิบึงกลุ่มน้ำท่วมสูงรถยนต์นะคะไม่สามารถใช้การได้ประชาชนรอรับความช่วยเหลือคุณเปิ้ลนาครพร้อมครอบครัวก็ลงพื้นที่ลุยน้ำนะไปแจกอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นเหมือนเดิมในจุดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นแฟลตคลองจันรวมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะอย่างสระแก้วนะช่วยเหลือเด็กผู้สูงวัยและก็สัตว์เลี้ยงแต่คุณเปิ้ลบอกว่าปีนี้เนี่ยจะไม่เปิดรับบริจาคนะคะก็คือจะช่วยตามที่คุณเปิ้ลและครอบครัวมีนะคะสำหรับกรุงเทพรอบนี้คุณเปิ้ลบอกว่ามันหนักกว่าปี54นะในมุมมองของเขาเพราะว่าปี54กรุงเทพยังไม่หนักขนาดนี้รถจมทั้งคันแล้วกี่พันคันคนเป็นแสนคนเลยมั้งในกรุงเทพโดยเฉพาะที่คลองจันบึงกลุ่มพัฒนาการบางนาขณะนี้ทุกที่เรียกพี่เปิ้ลหมดเลยเราก็แยกร่างไม่ได้ก็กระจายกำลังกันไปเมื่อคืนมาถึงเมื่อคืนวานเนาะทีมงานอยู่ที่นครนายกอบพยพคนมานะคะตอนนี้ที่นครนายกน้ำยังขึ้นตลอดแล้วบางคนไม่เชื่อไม่ยอมออกมาก็ต้องเอาทีมไปเกลี้ยกล่อมว่าให้ออกมาเถอะนะก็เลยสามารถที่จะทยอยคนออกมาได้บางส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมอาหารนะกองบุญแม่จูนก็เตรียมลุยเข้าไปแจกอาหารนะจัดหาเรื่องอาหารเรื่องการทำครัวเพื่อที่จะเอาให้ได้ทุกมื้อเพราะตอนนี้เนี่ยคนขาดอาหารเยอะแล้วก็เรื่องของน้ำดื่มอันนี้จำเป็นมากนะคะช่วงที่แล้วก็บอกไปนะคะว่าแฟตคลองจันตอนนี้ขาดก็คือน้ำดื่มนะคะน่าจะเป็นทุกแฟตแล้วแหละไม่ใช่เฉพาะแฟต22นะคะที่น้องบางปลาชี้แจงมานะคะว่าตอนนี้หมดขาดจริงๆนะคะณตอนนี้ในส่วนของคุณเปิ้ลนาครเนี่ยเขาก็มีการทำโรงครัวนะคะทำอาหารเตรียมแจกแล้วก็
บางพื้นที่นะคะหาของไม่ได้ค่ะที่จะเอามาใส่ถุงยังชีพก็เลยไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรเพราะมีคนถามว่าเมื่อไหร่คุณเปิ้ลนาครจะเปิดรับบริจาคยังไม่เปิดเพราะว่าตอนนี้มูลนิธิของเขาเนี่ยชื่อมูลนิธิไทยนาคามีเงินอยู่หลายแสนนะก็ยังพอค่าน้ำมันค่ารถค่าอาหารได้ยังไม่ได้ใช้เงินเยอะมากตอนนี้มีเงินอยู่ในมูลนิธิประมาณ 400,000 กว่าบาทเอาไว้เป็นค่าน้ำมันนะคะก็เป็นพวกค่าน้ำมันเจ็ตสกีเวลาเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็กินข้าวบริจาค กันนี่แหละยังไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะมากนะคะที่เปิ้ลบอกว่าสิ่งที่ต้องการด่วนที่สุดตอนนี้ก็คือไอตัว EM นะคะ EM bond นะคะเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยจะได้เห็นน้ำเสียเพราะน้ำมันจะท่วมขังเยอะมากนะคะยิ่งตรงในช่วงที่มีชุมชนที่มีน้ำขังอยู่นานชุมชนที่มีคนอยู่เยอะเนี่ยแฟตหลายแฟตเลยนะคะคนอยู่เยอะมากมันก็จะมีบ่อเกิดด้วยใช่ไหมนะมีขยะมีของเสียอีกประมาณ2วันน่าห่วงมากถ้าน้ำยังไม่ลดยังไม่ระบายนะคะมันเป็นเรื่องของสุขลักษณะแล้วนะคะพอน้ำลงช้ามีน้ำท่วมขังสิ่งปฏิกูลจะตามมาก็จะเป็นปัญหาที่ชาวบ้านต้องเจออันนี้น่าสงสารมากพี่เปิ้ลบอกว่าคิดว่าจะเอา EM ไปโรยๆไว้ก่อนนะที่สิ่งที่ต้องการหาตอนนี้นะคะก็บอกอีกด้วยว่าขณะนี้นะคะทุกคนต้องระวังด้วยใครที่สามารถกินยากันโรคฉี่หนูได้นะคะก็ต้องรู้กันได้มั้ยยาโรคฉี่หนูกินยาป้องกันได้เหรอคะนี่พี่เปิ้ลก็พูดอย่างเงี้ยก็ว่าอาสาสมัครหรือว่าคนที่ทำงานลงพื้นที่ต้องรีบกินป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอโรคฉี่หนูแน่ๆไม่ควรจะถอดรองเท้าเดินนะคะนั่นแหละก็บอกว่าเป็นห่วงนะคะถอดรองเท้าเดินเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นโรคฉี่หน้าหนูอ๋ออันนี้คุณเปิ้ลก็แซวนายกตอนที่เห็นคุณอนุทินไปถอดรองเท้าแล้วก็เดินนะคุณอนุคุณเปิ้ลนาครบอกว่าก็นั่นไงห่วงนะเนี่ยถอดรองเท้าเดินเดี๋ยวจะเป็นฉี่หน้าหนูนะคะแต่ก็คือนักข่าวก็แซวไงถามพี่เปิ้ลว่าแต่ดูนายกก็เครียดนะดูแล้วไม่ได้นอนเลยคุณเปิ้ลนาครบอกโอ๊ยไม่มีใครได้นอนกันหรอกไม่มีใครไม่เครียดน่าสงสารทุกคนผู้ใหญ่ทุกท่านสงสารทีมสงสารรัฐบาลสงสารอาสาสมัครสงสารทุกมูลนิธิที่เข้ามาช่วยเหลือกันและที่สุดของที่สุดคือสงสารประชาชนที่ต้องมาโดนอะไรแบบนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับอย่าไปว่ากันเลยเราไม่มีเวลามาว่าใครในขณะนี้แต่เป็นห่วงโรคฉี่หนูอันนี้คุณเปิ้ลนาครแกย้ำเลยนะคะว่าณขณะนี้เนี่ย เป็นห่วงที่สุดเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะใครที่ออกจากบ้านก็ใส่รองเท้าบูทหรือถ้าแบบยังไม่พร้อมจะลุยก็ไม่ควรจะออกมานะคะมันน่าห่วงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องปัญหานี่แหละค่ะอย่างแฟตคลองจันเนี่ยคุณเปิ้ลเขาเช็คขาดเลยว่ามันจะมีบ่อเกิดอะไรอยู่ด้วยใช่ไหมเนี่ยค่ะก็น่าเป็นห่วงมากตอนนี้นะคะนี่คือเหตุผลที่ยังไม่เปิดรับบริจาคนะคะก็เป็นเพราะเหตุนี้นั่นเองนะคะส่วนเรื่องของคุณเต๋าอีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะคะคุณเต๋าคุณอันนี้คือศิลปินดาราเนาะเต๋าเศรษฐพงศ์ก็อัปเดตสถานการณ์บริเวณออฟฟิศในพื้นที่ถนนพัฒนาการตรงหมู่บ้านเมืองทองอ่ะพัฒนาการซอย61นะคะน้ำท่วมออฟฟิศตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้วก็พอมาอีกวันนึงก็ลดลงก็ไปเช็คดูความเสียหายก็พบว่าท่วมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหายทั้งหมดแล้วก็สินค้าที่สต็อกไว้บางส่วนและที่สำคัญคือยังโดนไฟดูดระหว่างฝาน้ำเข้าไปติดคัทเอาท์ด้วยนะคะก็ยอมรับว่าความเสียหายนั้นกระทบต่องานแต่ยังคงสามารถดำเนินการต่อได้นะคะในพื้นที่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยมีผู้สูงอายุและเด็กติดอยู่ในหมู่บ้านประมาณ750ครัวเรือนอาหารที่ตุนไว้ก็ทยอยหมดนะจนต้องพยายามช่วยเหลือกันเองจึงต้องการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างมากณขณะนี้นะคะอันนี้ในส่วนแถวพัฒนาการนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนบันเทิงนะคะที่มาช่วยสู้ภัยน้ำท่วมกันก็คือลุยกันเต็มที่เลยนะคะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างล่าสุดใครอีก
วินนี่

พนวินนะคะก็ต้องเจอกับน้ำท่วมขังสูงบริเวณโซนลาดพร้าวรามคำแหงนะคะเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหรถก็พังแต่ก็ไม่เป็นไรให้สู้ๆนะคะตอนแรกเขาบอกว่าโอ้โหเหมือนจะเป็นลมเนาะจนตัวเองต้องปีนออกทางหน้าต่างนะคะตอนนี้มีการประกาศหารถยก6ล้อนะคะใครก็ตามนะคะก็บอกว่าโซนลาดพร้าวรามคำแหงเนี่ยนะคะต้องการรถยกเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าดูจากภาพนะคะรถที่กำลังจมอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมอ่ะโอ้โหมันเยอะจริงๆเนี่ยค่ะแล้วก็แม้แต่ซุปตาตัวแม่ของวงการอย่างคุณอ้ําพัชรภาก็หนีไม่พ้นเนาะน้ำล้นทะลักเข้าท่วมบ้านระดับนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องไม่ยอมแพ้นะคะขอสู้ชีวิตด้วยการลงเรือนะซ้อมพายเรือนะเกือบเสียหลักอ่ะคิดดูนะคะก็เขามีหมามีแมวใช่ไหมที่ต้องดูแลคุณกวางกมลชนกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กลายเป็นผู้ประสบภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเธอก็โพสต์คลิปอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณรอบบ้านก็บอกว่าวุ่นวายทั้งวันจนไม่มีเวลาลงคลิปนะคะที่บ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันก็ต้องกางเกงขาสั้นลุยออกมาเลยนะสำหรับคนนี้นะคะอ่ะก็เป็นกันทุกที่นะคะณขณะนี้น้องสำหรับใครที่ประสบพบเจอนะคะน้ำท่วมแล้วก็ที่สำคัญคือบางคนนั้นเนี่ยต้องรอให้น้ำลดก่อนถึงจะมีการเคลื่อนไหวได้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องอีกกี่วันยังไงนะคะอ๋ออีกคนนึงคนนี้โอ้เดือดปุดปุดเลยเมื่อวานนี้คุณบอมสินเจริญนะคะก็โพสต์ข้อความระบายความรู้สึกเดือดเลยค่ะก็อันเนื่องมาจากว่าคุณบอมเนี่ยเขาที่บ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าในช่วงเวลาวิกฤตไม่ว่าจะจากภัยธรรมชาติหรือว่าจากชีวิตส่วนตัวสิ่งหนึ่งที่ทำให้ได้เห็นท่องแท้

เดือดเลยค่ะก็อันเนื่องมาจากว่าคุณบอมเนี่ยเขาที่บ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าในช่วงเวลาวิกฤตไม่ว่าจะจากภัยธรรมชาติหรือว่าจากชีวิตส่วนตัวสิ่งหนึ่งที่ทำให้ได้เห็นท่องแท้ที่สุดคือคนที่จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างมาดบอมีไกด์ให้ประชาชนได้เห็นตั้งแต่ช่วงโควิดในยามที่ประชาชนตกทุกข์ได้ยากมีการกักตุนการฉวยโอกาสของเรื่องราคาไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคหน้ากากอนามัยแสดงออกให้เห็นจิตใต้สำนึกอันไร้คุณธรรมชัดเจนเงินอำนาจอยู่เหนือความตายต่อหน้าต่อตาของผู้ทุกข์ยากต่างๆคุณร่ำรวยบนชีวิตที่ค่อยๆล้มหายตายจากไปต่อหน้าต่อตาสิ่งที่อดสูเคยเกิดขึ้นมาแล้วในบ้านเมืองเราครั้งนี้ก็ไม่ต่างจากครั้งนั้นเท่าไหร่คุณบอมบอกว่าตัวเองนั้นเรียนรู้และแข็งแกร่งขึ้นกับสังคมรวมถึงการเมืองไทยในปัจจุบันผมไม่ได้มีความคาดหวังกับหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นช่วงหลังทำงานกับเยาวชนมากหน่อยสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ดีกว่าเริ่มต้นจากลูกผมและคนใกล้ชิดนะแกก็ไร่ยาวนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นแกโพสต์ว่าอย่างนี้โทรไปขอจ้างรถสไลด์มาเอารถออกจากบ้านคือรถมันจมน้ำอยู่ระยะทางประมาณ400เมตรจากโรงจอดรถในบ้านไปสู่ถนนใหญ่เชื่อไหมว่าเจ้าของรถสไลด์คันนั้นคิดค่าจ้าง 10,000 บาทบริษัทสินจุดๆๆอะไรสักอย่างเนี่ยแกโพสต์อย่างนี้เลยนะคะในใจผมคิดว่าไม่เป็นไรวันไหนที่มึงเดือดร้อนจะไปช่วยมึงโดยไม่เอาสักบาทมึงจะได้รู้ว่าในยามที่คนเขาทุกข์แล้วการยื่นมือเข้ามามันมีค่ามากกว่าเงิน 10,000 บาทที่มึงได้ในยามที่บ้านเมืองวิกฤตตั้งแต่หน้ากากโควิดมาจนถึงน้ำท่วมนาทีทองของใครบางคนบนนาทีทุกข์ของใครหลายคนที่นี่คือเมืองไทยโอ้โห400เมตรค่าจ้างรถสไลด์ยกรถออกถนนใหญ่เขาคิด 10,000 บาทต้องใช้น้ำมันเท่าไหร่อ่ะเนาะอันนี้ก็คิดเอาเองแล้วกันนะคะตอนนี้ใครก็คือทุกคนก็หนักหนาสาหัสกันหมดเนาะน้ำท่วมน้ำขังน้ำล้นอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแต่ก็อย่าเพิ่งจ้างรถสไลด์แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละถ้าจ้างนะขณะนี้เนี่ยก็จะเจอเหมือนกับคุณบอมสินเจริญนี่แหละค่ะโอ้โห10,000 บาทเลยนะคะระยะทาง400เมตรมันแพงมากเนาะคือปกติรถสไลด์มันแพงอยู่แล้วล่ะนะคะเนาะมันแพงอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเจออย่างนี้เนี่ยโอ้นะคะคุณบอมบอกว่าก็คงไม่จ้างแหละนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าจ้างหรือไม่จ้างนะแต่เขาบอกว่านี่แหละไม่เป็นไรวันไหนที่คุณเดือดร้อนเนี่ยผมจะไปช่วยโดยไม่เอาเงินสักบาทนะแค้นมากนะสำหรับเรื่องรถสไลด์ 10,000 บาทกับระยะทาง400เมตรนะคะก็นี่เห็นใจเนาะสำหรับในส่วนของคนที่ประสบพบเจอทุกข์อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เรื่องของบันเทิงก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณต๋องวงทูนะคะที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกค่ะก็รักษาตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านั้นลูกสาวก็มีการโพสต์ในเรื่องของการรับบริจาคเลือดนะคะแต่ก็สุดท้ายนะก็ไม่ไหวนะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะมาดูข่าวกีฬากันหน่อยนึงนะคะโหยจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะกบข่าวกีฬาไปหมดเลยนะคะเกือบหมดด้วยซ้ำไปเรื่องของไต้ฝุ่นก่อน4คูณ100เมตรชายเมื่อวานนี้นะคะก็จบเพียงอันดับ4เหมือนเดิมนะคะหลังจากการประท้วงไม่เป็นผลตอนแรกนึกว่าจะเลื่อนอันดับมาเป็นเหรียญทองแดงแต่ปรากฏว่าไปประท้วงแล้วก็ยังไม่เป็นผลนะคะผลยังคงยืนยันตามเดิมก็คือว่าเหรียญทอง4คูณ100เมตรชายเป็นของจีนนะคะด้วยเวลา 38.17 วินาทีเหรียญเงินไต้หวัน 38.32 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ 38.43 วินาทีนะคะคือข้อมูลจากผู้แทนกีฬานานาชาติเนี่ยก็บอกว่ามีชาติที่ยื่นประท้วงทั้งจีนและเกาหลีจากการส่งไม้นอกเขตนะคะ

0: จริงและมีการเข้าไปขอดูเทปการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในห้องควบคุมระหว่างนั้นฝ่ายจัดการแข่งขันก็มีการยกเลิกการแถลงข่าวไปสำหรับนักกีฬา4คูณ100เมตรทั้งหมดเพื่อรอผลการตัดสินแล้วก็สุดท้ายเว็บไซต์ก็เอาเหรียญทั้งหมดของ4คูณ100เมตรออกเรียบร้อยหลังจากนั้น1ชั่วโมงเสร็จมีการยืนยันว่าการส่งไม้ของเกาหลีใต้และจีนในรอบชิงชนะเลิศนั้นหลังจากไม่ได้ทำผิดกติกาแต่อย่างใดเขายืนยันแบบนั้นก็เลยทำให้ผลการแข่งขันออกมาเหมือนเดิมนะคะไทยที่เป็นที่4ก็ไม่ได้มีการเลื่อนนะว่าจะปรับเกาหลีใต้ให้เป็นตกรอบไปไม่ใช่นะคะสุดท้ายก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะกระแสข่าวว่ามีการประท้วงเกาหลีใต้เพียงชาติเดียวนั้นเป็นเรื่องของการถูกตัดสิทธิ์ในรอบคัดเลือกนะคะเนื่องจากเหตุผลเดียวกันแต่ว่าทีมชาติเกาหลียื่นอุทธรณ์และได้ลงสิทธิ์แข่งในรอบชิงชนะเลิศจนสุดท้ายก็คว้าเหรียญทองแดงไปนะสำหรับในส่วนของเกาหลีใต้นะคะคือตอนแรกเราคิดว่าเรามีสิทธิ์ลุ้นเนาะประท้วงว่าส่งไม้นอกเขตอะไรกันนะคะแต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้ข่าวล่าสุดเมื่อช่วงดึกๆของเมื่อคืนนะคะก็ผลยืนยันตามเดิมนะไม่เป็นผลอะไรแต่ว่าทีมไต้ฝุ่นชายไทยก็บอกว่าก็ทำเต็มที่แล้วนะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้นะก็ไม่มีการไปแบบไปโทษไปว่าอะไรกันนะคะสำหรับในรอบชิงชนะเลิศที่เข้าเป็นอันดับที่4นะคะบิวภูรพลภูริพลบุญสอนก็บอกว่าก็เสียดายนิดหน่อยทุกคนก็ทำผลงานได้ดีที่สุดแล้วนะคะก็ดีใจที่ได้ลงแข่งนะคะก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะคะน้องเฉาก้วยชยุทธคงประสิทธิ์ซึ่งลงมาวิ่งแทนชุติทัศน์เผยเหตุผลที่ตัวเองเข้ามาชิงชัยบอกว่าทางชุติทัศน์เนี่ยได้รับบาดเจ็บกระทันหันก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ได้ลงแข่งหลังจากวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรเพราะว่าน้องเนี่ยเจ็บนะชุติทัศน์เนี่ยนะคะก็เลยต้องเซฟร่างกายเขาไว้โค้ชบอกมาตรงสนามวอร์มก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็พยายามเต็มที่แล้วก็ทำผลงานได้เป็นที่4ของเอเชียนเกมนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่หลายคนก็แซวว่าโอ้ยจริงๆนะน่าจะให้จอร์ดเนี่ยนะคะจอร์ดชัววิ่งกับบิวสองคนก็น่าจะเข้าป้ายหรือประมาณนี้ก็แซวกันไปนะคะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเต็มที่แล้วนะคะส่วนทีมไต้ฝุ่นสาวไทยสักหน่อยหนึ่งนะคะโอ้โหสุดจะกดดันเลยค่ะทีมนี้นะคะมีน้องอิงมนัสดาสารมโนน้องถูสุการดาเพชรรักษาน้องน่านสุภานิชภูลเกิดและน้องเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตานะคะก็สามารถปาดแซงหน้าญี่ปุ่นคว้าเหรียญไปแบบมันมากเลยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่สถิติมันใกล้เคียงกันหมดเลยนะทั้ง4ทีมแต่สุดท้ายทีมไทยก็ได้เหรียญเงินนะคะได้เหรียญเงินเอเชียนเกมค่ะทุกคนก็มั่นใจในทีมนะคะรู้สึกว่าทำได้รู้สึกดีใจมากเพราะว่าหลายคนก็บอกว่านี่เป็นเอเชียนเกมครั้งแรกที่ลงวิ่งนะคะมีอยู่คนหนึ่งน้องอิงเนี่ยบอกว่าครั้งก่อนนี่เป็นตัวสำรองปกติไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้นะแต่เพื่อนร่วมทีมและโค้ชเชื่อว่าหนูทำได้ก็เลยให้ลงว่าสามารถช่วยทีมได้นะคะก็สุดท้ายก็นี่เลยนะคะสุดๆเลยค่ะคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมสถิติก็ใกล้เคียงนะคะกับอีกหลายประเทศโอ้โหก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะเหรียญเงินเอเชียนเกมนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะสำหรับในส่วนของทีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรสาวไทยนะคะเราก็ต้องยอมรับนะว่าจีนเนี่ยโอ้โหเขาสุดยอดอยู่แล้วนะคะเอาสถิติของไทยนะคะอันดับ2เหรียญเงิน 43.51 วินาทีนะคะนี่ถือว่าเป็นสถิติดีที่สุดในปีนี้นะคะแล้วก็คว้าเหรียญเงินเป็นสมัยที่2ของเอเชียนเกมด้วยค่ะกับเอเชียนเกมนะคะสรุปในช่วงนี้เท่านี้ปิดค่าบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิง จะต้องมาดูเรื่องของน้ำท่วมกันต่อเนาะวันนี้จะได้เห็นกำลังพลของทางกองทัพนะคะประมาณ 4,000 นายมาช่วยน้ำท่วมแถวบางกะปิแล้วก็ลาดกระบังรวมถึงพื้นที่ภาคกลางด้วยค่ะเมื่อวานนี้ทางกองทัพบกโดยโฆษกพลตรีวินไทยสุวารีนะคะบอกว่าขณะนี้น้ำบนถนนหลายสายหลักหลายจุดเริ่มลดลงสามารถเปิดการจราจรได้บ้างแล้วนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังสูงอยู่โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะคะกับพื้นที่ลุ่มต่ำแนวคลองสายหลักที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพื้นที่ภาคกลางนั้นก็กองทัพบกนั้นนะคะให้หน่วยทหารในพื้นที่ระดมพลกว่า 4,000 นายพร้อมรถ288คันเรือยางเรือท้องแบนอีก20ลำรถครัวสนามโดรน2ระบบกระจายเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะในพื้นที่กรุงเทพนั้นกองทัพบกก็เพิ่มการช่วยเหลือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้านะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ อย่างเขตบางกะปิเนี่ยจะมีกองพลที่1รักษาพระองค์แล้วก็กองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์ไปที่เขตลาดกระบังเพื่ออำนวยความช่วยอำนวยการความช่วยเหลือให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้ที่คลองจันเนี่ยนะคะมีกองพลที่1รักษาพระองค์นะคะพล1รออมาดูแลอยู่นะคะสนับสนุนรับส่งประชาชนตลอดจนลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าสู่ชุมชนให้ส่วนลาดกระบังเคหะล่มเกล้าก็มีพลกองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์นะพลม.2เสริมกำลังพลพร้อมเรือท้องแบนแล้วก็รถบรรทุกยกสูงเข้าช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันนะคะ อย่างที่ย้ำก็คือว่าตอนนี้ที่จำเป็นที่สุดก็คืออาหารปรุงสุกกับน้ำดื่มนะที่จะเข้าพื้นที่ไปให้กับชุมชนนะคะส่วนปริมณฑลโดยเฉพาะปทุมธานีก็เหมือนกันนะคะอันนี้ทหารก็พยายามจะเสริมแนวกระสอบทรายโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสามโคกค่ะเพื่อป้องกันน้ำท่วมสู่ชุมชนนะคะก็ยังหนักอยู่ในหลายจุดเลยนะขณะนี้นะคะแล้วก็ที่ไหนอีกตอนนี้ที่ยังคงต้องเสริมกำลังพลลุยเข้าไปนะคะในมุมของการช่วยเหลือนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็บอกเกณฑ์ของการเยียวยาการช่วยเหลือไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องรอว่ารัฐบาลจะยังไงคือถ้าฟังจากท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะสำหรับในส่วนของกรุงเทพท่านบอกว่ารัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือพิเศษนะคะณขณะนี้ในกรุงเทพนั้นมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลักแสนบางส่วนสำนักงานเขตก็ดูแลไปแต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยส่วนกลางหมายถึงรัฐบาลนะคะก็ต้องดูแลณขณะนี้นะคะดูแลอยู่ประมาณ 60,000 คนส่วนกลางก็จัดส่งให้ก็มีทั้งพวกถุงยังชีพแล้วก็อาหารที่ส่งกันเป็นรายวันนะคะณขณะนี้ในกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์กลางรวบรวมมาจากโรงเรียนหลายแห่งแล้วก็นำมารวมกันบางครั้งการทำในพื้นที่อาจจะลำบากเนื่องจากเรื่องของวัตถุดิบสถานที่ตั้งโรงครัวแล้วก็การแพ็คกล่องต่างๆนะคะดังนั้นเมื่อไม่ได้ทำในพื้นที่ประสบภัยเมื่อมาส่งถึงที่แล้วก็สามารถกระจายได้เลยนะคะสิ่งที่ต้องการที่สุดตอนนี้ก็คือข้าวกล่องปรุงสุกค่ะนำมาแล้วก็สามารถแจกจ่ายได้ทันทีนะคะส่วนการเปิดรับจิตอาสาที่จะมาช่วยแพ็คของตอนนี้ยังไม่มีการเปิดอย่างเป็นทางการนะคะแต่ถ้าหากอยากจะมาช่วยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะนี่ผู้ว่าท่านบอกว่าอย่างนั้นนะคะส่วนกรณีสายด่วนนะคะแล้วช่องทางต่างๆที่กทม.ประชาสัมพันธ์ว่าสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้แล้วปรากฏว่าคนโทรไปก็ติดต่อไม่ได้นั้นเนี่ยคุณชัชชาติอธิบายอย่างนี้ค่ะบอกว่ามีคนโทรเข้ามาเยอะมากซึ่งมีการเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันระหว่างเบอร์1555 1556แล้วก็1669ถ้าโทรไม่ติดจริงๆก็แจ้งไปที่แอปนี้นะคะทัฟฟี่ฟองดูได้นะท่านก็ว่าอย่างนั้นนะคะนี่สำหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใดค่ะไปฟังเพลงสดกันนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: กุหลาบหนึ่งผลงานเพลงส่งท้ายแล้วกันนะคะลองช่วยนะวันนี้หนูไม่มีเสียงนะมาด้วยใจวันนี้ใครรู้ตัวว่าอกหักช่วยกันดังๆนะฮะ

0: ิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อน

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
5: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้องเติมที

0: ถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็กระทบต่อการเดินทางนะคะล่าสุดในส่วนของบริษัทขนส่งเอกชนนะคะออกประกาศแจ้งให้กับลูกค้าที่ใช้บริการในพื้นที่มีนบุรีลาดกระบังว่าขณะนี้พัสดุอาจจะส่งล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นะคะก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางบริษัทนำส่งพัสดุของท่านไม่ได้หากฝนหยุดตกและสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติสาขาจะนำพัสดุรีบจัดส่งทันทีก็จะเห็นภาพนี่นะคะโอ้โหกองพเนินเทินทึกนะคะชาวเม้นก็ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากนะคะส่วนใหญ่ก็เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ให้กำลังใจนะคะว่าปีนี้เนี่ยหนักจริงๆนะคะซึ่งบางท่านก็บอกว่าโอ้นี่รออาหารแมวอยู่ก็คือสั่งอาหารแมวนะทางออนไลน์นะคะบางรายก็บอกว่าแฟนของเธอเนี่ยเป็นไรเดอร์นะคะเอาของไปส่งให้กับลูกค้ากลับมาถึงบ้านโดนปริงกัดเนี่ยณขณะนี้เขาบอกว่ามีปริงระบาดในกรุงเทพนะคะเป็นปริงไม่รู้ว่าปริงชนิดไหนนะคะอยู่แถวบางกะปิอ่ะอยู่แถวบางกะปิมีหลายบ้านเจอนะคะปริงกำลังระบาดต้องระมัดระวังด้วยนะคะเนี่ยปิงระบาดในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็แหล่งน้ำหลายแห่งอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะวิธีรับมือเขาบอกว่าถ้าโดนปิงกัดอยู่เนี่ยห้ามดึงออกทันทีนะคะการที่เราไปดึงตัวปิงแรงๆเนี่ยทำให้มันมีเขี้ยวหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขี้ยวมันจะหักคาแผลแล้วแผลจะฉีกขาดเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะก็บอกวิธีการให้ปิงมันคลายตัวแล้วก็หลุดออกเองก็คือเอายาเส้นมาชุบน้ำพอหมาดๆแล้วก็บีบลงบริเวณปากปริงก็จะได้หรือถ้าไม่มียาเส้นนะให้ใช้เล็บมือหรือบัดแข็งๆเนี่ยค่ะสอดเข้าด้านในปากปริงแล้วค่อยๆปาดออกมาทีละส่วนหรือน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะแอลกอฮอล์น้ำมะนาวหยดใส่ตัวปริงเพื่อให้ปริงมันหลุดแล้วก็หลังจากนั้นก็ล้างแผลให้สะอาดนะคะล้างด้วยน้ำสบู่นะคะใช้ผ้าสะอาดกดแผลเอาไว้สักประมาณ 2-3 นาทีเลือดอาจจะซึมนานกว่าปกติเพราะว่าไอสารกันเลือดแข็งจากตัวปริงเนี่ยมันทำงานเต็มที่แล้วก็อาจจะทายาฆ่าเชื้อนิดนึงแล้วกันนะคะนี่คือใครที่เจอปริงในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าแหล่งธรรมชาติช่วงนี้นะคะเจอกันเยอะมากเลยเมื่อวานนี้เพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยู่ ที่ลาดพร้าวประมาณซอยร้อยลาดพร้าว130นะคะมีปริงค่ะเยอะมากนะคะก็น่าจะมาจากคลองนั่นแหละเนาะคลองแสนแสบก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะนี่คือสถานการณ์ปริงระบาดในพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วก็แหล่งน้ำหลายแห่งสำหรับตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะก็น่าจะสถานการณ์น่าจะทำให้น้ำลดนะด้วยดีเนาะในวันนี้และพรุ่งนี้หวังว่าอย่างนั้นเนาะหลายคนก็อาจจะต้องหยุดงานอีกสักวัน2วันนะคะวันนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่นะคะขอให้ทุกท่านนั้นเนี่ยสู้ๆกันต่อไปพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะมีคุณจามอนมาด้วยนะคะวันนี้เขาลา1วันสวัสดีค่ะ
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
0: เจ็ดนาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร